0: การให้รางวัลกับตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะไปเปิดหูเปิดตานะครับในช่วงปีใหม่นะครับอยากเที่ยวแบบได้ความรู้ความสุขความสบายไปพร้อมกันนะมีทริปที่ไม่เหมือนใครนะตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5เป็นทริปส่งท้ายของปีนี้ด้วยนะครับเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนเนี่ยจัดได้แบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าจะพาคุณเนี่ยไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะครับแล้วก็นั่งรถกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะครับบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยครับ
1: แต่ละค่ะความพิเศษนะคะสุดขั้วของทริปนี้คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะคะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องนอนนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนเลยนะคะแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนด้วยนะคะเดินทางกันวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะคะราคาท่านละ 39,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะต้องโทรเข้ามาด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์094-480-3076นะคะ094-480-3034และเบอร์094-396-6649ค่ะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปนะคุณลิซ่าพูดถึงเรื่องของแบรนด์ชีสนะฮะ Loving Cow Cheese ซึ่งไม่ยิ้มอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะมีคุณสุภศักดิ์โอ๊กนะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทานชีสเลยนะยี่ห้อนี้นะวัวสีแดงที่ยิ้มยิ้มเนี่ยนะครับหัวเราะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่เราเล่าข่าวของคุณชวกุ้นเฉิงนะมีการแปลข่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดสลับกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่านาจิบราซักเนี่ยได้รับพระราชทานนะอภัยโทษจากสุลต่านของมาเลเซียนะครับไม่ใช่บรูไนนะอันนี้ผมอาจจะพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันด้วยนะทักเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะหลายท่านรอคอยเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะติดตามในหัวอัดค่ะเราไปดูกันเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ
0: ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ยังแซวอยู่นะ
3: ดร.เจต
0: ครับน่าจะอยู่บ้านเนาะแต่ออกมานอกบ้านเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ใช่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปมาอะไรคือเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมรหัสผ่านเข้า MacBook ปกติจะใช้ MacBook แล้วก็ลืมรหัสเข้า Zoom
0: แล้วเปิดมือถือเอา
3: แล้วก็ลืมใช่วันนี้เป็นมือถือเพราะนั่นอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย
3: ์ก็ลืมหูฟังอีก
0: โอ้นะฮะคือผมว่า
3: คือจริงๆใส่มือหรือเปล
0: ่
3: าเน
0: ี่
3: ย
0: ไม่แบบลืมทำอะไรเยอะๆก็ลืมกันได้ครับอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือ MacBook เนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันเขาใช้ Facial Recognition เนาะคือจดจำหน้าวันนี้หน้าอาจารย์เด็กลงหรือเปล่า
3: อ๋อใช่เป็นไปได้
0: เขาก็เลยแบบจำไม่ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับก็อาจารย์จะมาคุยเรื่องดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในตอนนี้ครับ
3: คือผมเนี่ยพอเข้าไปเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยผมก็ร่วมกับอาจารย์ในคณะพัฒนาดัชนีตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเป็นดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแรกของประเทศไทยด้วยจริงๆผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเขาพยายามจะทำนะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ว่าก็ยังไม่ออกมานะครับเราก็เลยคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยคนคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยฮัลโหลครับ
0: สัญญาณ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับ
3: มันมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเลย
0: ครับเอ็นดู
3: มันเลยทำให้หน้าผมหายไปเลยเนี่ย
0: ตอนนี้กลับมาแล้วครับอาจารย์กลับมาแล้วครับต่อเลยครับ
3: เคนะ
0: อ่ะตอนนี้ใครที่ติดต่ออาจารย์อัดอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเพราะว่าอาจารย์อัดกำลังใช้โทรศัพท์ในการที่จะ Facebook Live อยู่นะครับอ่ะเชิญเลยฮะต่อครับ
3: จริงๆครับก็เลยเป็นดัชนีค่าคิดดัชนีค่าครองชีพตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับคราวนี้ทำไมถึงไปทำตัวนี้ทำไมเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอันหนึ่งของประเทศไทยเรื่องแล้วดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สะท้อนเหรอนะครับดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดัชนีผู้บริโภคเงินเฟ้อนะครับหรือดัชนีภาคการผลิตก็เยอะแยะมากมายนะครับในด้านผู้บริโภคก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
0: ครับ
3: แล้วก็ไปคำนวณเงินเฟ้อกันก็มีแค่นั้นนะฮะที่ยังไม่สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายและภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวไทยในดัชนีที่เราทำเนี่ยจะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะครับดร.เจตภูริซ่าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าพวกเราก็ได้เห็นข่าวว่าดัชนีเงินเฟ้อขออภัยดัชนีผู้บริโภคเป็นเท่านี้เงินเฟ้อเป็นเท่านี
1: ้
3: นะครับเราก็คงได้เห็นกันอยู่คุณลิซ่าคงได้เห็นได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆทุกเดือนนะครับแต่ผมส่วนตัวผมมีความคิดว่ารู้สึกเราฟังแล้วเนี่ยเราก็เฮ้ยแล้วมันจะกระทบเงินในกระเป๋าเราม
0: ันยังไงอ่ะ
3: มันรู้สึกเราเฉยๆไปแล้วนะสำหรับเงินเฟ้อในบ้านเราตอนนี้ก็สักสองกว่าแล้วผมจำไม่ผิดเดือนล่าสุดน่าจะสองกว่าๆนะครับแล้วยังไงอ่ะผมก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายกันทุกวันผมยังไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าผมหายไปหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็เลยมาคิดเรื่องนี้ผมเป็นหัวหน้าโครงการในการจัดทำเรื่องนี
0: ้
3: นะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดทำ
0: เป็นนายหัวด้วยเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้วยนะฮะ
3: ใช่ใช่ขอบคุณครับรายงานของดัชนีนี้ก็เป็นรายงานของเดือนของเป็นรายไตรมาสนะครับ3เดือน3เดือน3เดือนในอนาคตเนี่ยผมก็จะพัฒนาเป็นรายเดือนถ้าผมมีเวลาพอนะฮะแต่ตอนนี้เป็น3เดือนรายไตรมาสก่อนเพราะนั้นสิ่งที่รอรายงานขนาดนี้เนี่ยซึ่งได้รายงานไปแล้วผ่านสื่อต่างๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยไตรมาส2 3 4นะครับขณะที่เราอยู่ในไตรมาส3ได้ประเมินไปในไตรมาส4ด้วยนะครับในไตรมาส2โดยภายใต้ทบหัวข้อในการพูดคุยกับสื่อกับประชาชนชาวไทยครัวเรือนไทยก็คือผลกระทบจากราคาน้ำมัน
0: ครับ
3: ที่มีอยู่ต่อค่าครองชีพของครัวเรือนไทยวิเคราะห์ผ่านดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยดัชนีค่าครองชีพเรียกง่ายๆต่อไปท่านผู้ฟังเรียกง่ายๆว่าดัชนีCLI
0: ย่อมาจาก
3: Cost of Living Index
0: ครับ
3: ดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยถ้าพูดจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยดัชนีค่าครองชีพคืออะไรก็คือดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่าภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่อ่ะอ้าวแล้วมันมีแค่นี้แล้วยังไงต่อถ้าบอกว่าดัชนีค่าครองชีพดัชนี CLI ปรับเพิ่มขึ้นแล้วยังไงต่อไปในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ดัชนีแล้วเนี่ยเราในดัชนีนี้จะบอกว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกี่บาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสและโครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยจ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะครับและอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นมา2 3 4ราคาน้ำมันยังหลอนเราอยู่ยังหลอนครัวเรือนไทยยังหลอนประชาชนชาวไทยเป็นปัจจัย เสี่ยงทางเศรษฐกิจอันหนึ่งขณะนี้ที่ครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดในอีกหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ปัจจัยเรื่องน้ำมันเนี่ยมันส่งผลต่อกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนถูกไหมครับ
0: นี่ครับ
3: ปัจจุบันก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทิศทางก็ไม่รู้มันจะไปจบยังไงผมก็เริ่มต้นจากไตรมาสที่2นะฮะสงครามตะวันออกกลางมันเริ่ม28กุมภาพันธ์2569แล้วก็มันก็ส่งผลทำให้ไตรมาส2 3 4ยังเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันไตรมาส2เนี่ยดัชนีปรับเพิ่มขึ้นดัชนี CLI หรือดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยปรับเพิ่มขึ้น 14%แล้วพอมาไตรมาส2ก็ไตรมาส3ครับเมื่อกี้2นะครับ 14% มาไตรมาส3เนี่ยลดลงมาหน่อยนึงนะครับและไตรมาส4ผ่านการประเมินผ่านการคาดการณ์ว่าจะดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะยังน้อยกว่าในไตรมาส2ที่ดัชนีมันปรับตัวสูงขึ้นก็ประมาณสักไตรมาส2นี่เพิ่มขึ้น 14%
0: ครับ
3: ดัชนี CLI เพิ่มขึ้น 14% ครับดร.ครับแล้วก็ดัชนีไตรมาส3เนี่ยลดลงไปประมาณสัก 10% เหลือลดลงจาก14เป็น10แล้วก็ไปไตรมาส4เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 11-12% อันนี้ทิศทางของดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยที่มีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นคำถามที่สำคัญคนที่ฟังผมอยู่ผม
0: ว่ายังไง
3: ความมีความรู้เยอะมันผมเทียบกับปีไหน
0: ครับ
3: ผมเทียบกับปี2566ทำไมผมเทียบกับปี2566ก็เพราะว่ามันเป็นปีที่หน่วยงานต่างๆเขาใช้คิดคำนวณที่เป็นปีฐานนะที่เป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นก็เทียบเพราะนั้นก็จะสามารถพาดหัวข่าวได้ว่าดัชนีค่าครองชีพหรือดัชนี CLI Cost of Living Index ของไทยที่จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่มสูงขึ้นในรอบ3ปี
0: ครับ
3: พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยสูงสุดที่เราเจอประสบพบเจอในวันนี้ไตรมาส2 3 4เป็นค่าครองชีพที่สูงที่สุดในรอบ3ปี3ปีผมวัดจากไหนก็วัดจาก2566ที่ผมใช้เป็นปีฐานตามที่ได้พูดไปแล้วคราวนี้มาต่อไปดัชนีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาคำนวณต่อว่าเป็นค่าครองชีพของครัวเรือนไทยในแต่ละไตรมาสในแต่ละภูมิภาคดัชนีนี้คำนวณเป็นภาพรวมทั้งประเทศและหลายภูมิภาคมี1กรุงเทพและปริมณฑล2ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับเพราะนั้นดัชนี CLI ก็จะรายงานเป็นทั้งระดับประเทศและรายภูมิภาคเป็นค่าใช้จ่ายบาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสครัวเรือนไทยไหนใน5ภูมิภาคที่มีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดผลการคำนวณจากดัชนี CLIอ่านไปเป็นตัวเลขค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยพบว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันมากที่สุดคิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นเดือนละขออภัยเพิ่มขึ้นไตรมาส2 10,000 บาทไม่ได้กลมๆเป๊ะนะครับมีหย่อนๆหน่อยท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านนักวิชาการทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายประชาชนทั่วไปเซิร์ชใน Google ได้แต่วันนี้ผมไม่มี PowerPoint ดูต่อหน้าคอมผมมีปัญหา
0: ครับ
3: นะครับผมสามารถสรุปได้ว่าครัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดขณะนี้อันดับ1จากราคาน้ำมันกรุงพลกรุงเทพผมอยู่ในนั้นด้วยดร.อยู่ในนั้นคุณลิซ่าอยู่ในนั้นท่านผู้ฟังอยู่ในนั้น2คนที่อยู่ในต่างจังหวัดภาคไหนที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงที่สุดก็คือผมเช่นกันเพราะว่าอยู่ในภาคใต
0: ้ครับ
3: เพราะนั้นจ จากราคาน้ำมันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันคำว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันก็คือหมายความว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมากเป็นระดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครและคนภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานลดหลั่นกันมาตามลำดับ7:15 ถูกไหมครับผม
0: ถูกแล้วครับ
3: เดี๋ยวจะมาบอกท่านว่าแล้ว อาชีพใดที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากสุดแล้วเขาไปจ่ายอะไรมากที่สุดแล้วข้อเสนอแนะสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ประเทศไทยว่าเมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยครัวเรือนไทยอย่างไร
0: ครับ
3: เดี๋ยวมาต่อกันเบรกที่2ครับผม
0: พักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่อาจารย์ได้จั่วหัวไว้กันต่อนะครับ
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกุ๊ดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับในมีบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นวันฉ่ำนะวันนี้คือตกโปรยปลายมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแถวบ้านอาจารย์ฝนตกไหมครับ
3: ตกอยู่ครับตอนนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยยุ่งอยู่สองเรื่องหนึ่งฝนตกหนักเดี๋ยวจะออกไปลำบากสองก็คือเบรกแรกก็คือลืมสามเรื่องลืมรหัสเข้าคอมลืมรหัสซูมของรายการลืมหูฟัง
0: คร
3: ับมั่วเลยวันนี้สำหรับผมนะโอเค
0: ครับมาต่อครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จวบประเด็นไว้น่าสนใจคือโอเคเรารู้แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องค่าครองชีพสูงสุดนะฮะก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แล้วอาชีพไหนกลุ่มไหนครับ
3: ผมดูท่านดร.เนี่ยครับไปวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไปต่างภารกิจต่างประเทศก็ดูคลิปท่านดร.อยู่นะ
0: ฮะ
3: โอเคครับ
0: ครับขอบคุณครับ
3: ไม่เกี่ยวอะไรบอก
0: อยากจะบอกเฉยขอบคุณครับ
3: โอเคดร.เจตกุลิซ่าท่านผู้ฟังคิดว่า อาชีพไหนในกรุงเทพเนี่ยที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
0: กุลิซ่า
3: ซึ่งผมคำนวณผ่านกุลิซ่าคิดว่าเป็นอาชีพไหนอ่ะในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพและปริมณฑลเดามาก็ได้กุลิซ่า
1: เกี่ยวอาจจะต้องเกี่ยวกับการขับรถต่างๆหรือเปล่าคะเพราะว่าค่าน้ำมัน
3: น่าสนใจ
0: คนขับแท็กซี่อย่างนี้เหรออ
3: ่าเออใช่ใช่คนขับแท็กซี่หรือเปล่าด็อกเตอร์ล่ะด็อกเตอร
0: ์ก็น่าจะเป็นผมก็น่ามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ถ้าน้ำมันเนาะก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นไหมเท่าที่เดานะแล้วก็อาจจะมีรวมถึง Grab Rider อะไรต่างๆที่เป็น Rider ประมาณนั้นอ่ะอันนี้เดานะฮะ
3: ก็เขียนทั้งสองท่านเลยคืออาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากที่สุดนะฮะจากการที่ต้องจ่ายนะครับเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพคนชั้นกลางส่วนใหญ
0: ่
3: เป็นกลุ่มอาชีพอิสระการทำอาชีพอิสระคือหนึ่งเป็นพนักงานประจำพนักงานในบริษัทในกรุงนะครับจากดัชนี CLI ของผมเนี่ยคนกรุงนักวิชาการพวกเราด็อกเตอร์คุณลิซ่าลูกจ้างคนทั่วไปคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเป็นกลุ่มที่ได้รับภาระ ค่าใช้จ่ายมากสุดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
0: ครับ
3: คือดัชนีเนี่ยหลังจากคำนวณดัชนีแล้วเนี่ยดัชนีมันบอกว่า3อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาชีพอื่นก็ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับแต่ที่มากที่สุดเนี่ยเป็นคนทำงานทั่วไปพวกเรานักวิชาการลูกจ้างข้าราชการนะครับคนขั้นกลางกลางส่วนใหญ่อะ
0: uh-huh.
3: เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพมากที่สุดในกรุงเทพมหานครส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากค่าครองชีพที่ผมคำนวณผ่านทางดัชนี CLI นะครับดร.กุลิซาว่ายังไงไม่รู้แต่ผลจากการคำนวณผลจากการศึกษาบอกว่าในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆในกรุงเทพเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานทั่วไปคนทั่วไปชั้นกลางอันที่สองเนี่ยเป็น SME นะในกรุงเทพอ่ะ
0: uh-huh.
3: เป็น SME ส่วนในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มที่เป็น SME และการเกษตรกร
0: uh-huh.
3: เรื่องนี้มันเป็นกระจายกันอยู่ในแต่ละภูมิภาคอย่างอะไรเป็น1อะไรเป็น2เลยนะครับผมไปวิเคราะห์ในเปเปอร์ให้อยู่แล้วแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าจากดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยที่ผมทำนี่นะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตทำเนี่ยมีอยู่3อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน1คนใช้แรงงานทั่วไปซึ่งก็เป็นกลุ่มคนชั้นกลางลูกจ้างพวกผมด้วยแล้วเนี่ย2 SME และก็3ก็
0: เกษตรกรในต่างจังหวัด
3: แยกเป็น2ส่วนก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชและเกษตรกรที่ทำประมงภาคใต้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้ไม่ได้ออก PowerPoint มาด้วยเนี่ยเป็นเกษตรกรทั้ง SME และเกษตรกรที่ทำเรื่องประมง
0: เพราะต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันไงในการออกไปหาปลาหาออกเรือ
3: ครับประเด็นต่อไปที่ ดัชนี CLI บอกก็คือว่าแล้วภาระค่าใช้จ่ายตามอาชีพต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยไปจ่ายอะไรผมเรียนท่านผู้ฟังดร.เจตกุลิซาอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยครัวเรือนไทยเนี่ยเอาเงิน100บาท 100% เนี่ยไปจ่ายเรื่องค่าอาหาร2ค่าที่อยู่3ค่าเดินทาง
0: ครับ
3: ค่าเดินทางและค่าขนส่งผลของดัชนี CLI บอกผมว่าภายใต้ราคาน้ำมันภายใต้ปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในประเทศไทยเนี่ยส่งผลทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเปลี่ยนแปลงไปเดิมนี่เราใช้เรื่องของอาหาร2ที่อยู่3ค่าเดินทางผลของราคาน้ำมันผ่านดัชนี CLI พบว่าโครงสร้างค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเปลี่ยนไปเป็น1ค่าเราจ่ายไปเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งมากขึ้นเกือบ 50% ลองลงมาก็เป็นอาหารลองลงมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัย
0: ครับ
3: ผมสรุปมาถึงตอนนี้ได้ว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลทำให้ครัวเรือนไทยเปลี่ยนโครงสร้างค่าใช้จ่ายหมายความว่าไปจ่ายในเรื่องของการเดินทางไปจ่ายในเรื่องของการขนส่งมากกว่า อาหารเดิมมันเป็นอาหารอาหารก็สูงนะครับประมาณทั้ง 30% อันนี้เกือบอันแรกนี่เป็นค่าเดินทางและค่าขนส่งเกือบ 50% อาหารนี่ก็30%
0: ครับ
3: ตามมาติดๆเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งนะครับโอเคไล่มาตั้งแต่ดัชนีไล่ตั้งแต่ภาระค่าใช้จ่ายว่าผลของราคาน้ำมันทำให้ครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น7เท่า
0: โอ้โหเยอะมาก
3: 7เท่าบางพื้นที่เกือบ8บางภูมิภาคเกือบ8
0: ที่ไหนที่8ครับอาจารย์กรุงเทพมั้ย
3: กรุงเทพครับ
0: ฮะโอเคครับอาจารย์ครับ
3: ใต้ภาคใต้ลองลงมาภาคใต้แบบตามมาติดหายใจลดต้นคอกรุงเทพอ
0: ่
3: ะ
0: งั้นผมถามอาจารย์บ้างในทางกลับกันที่ไหนที่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะน้อยที่สุดเหมือนกับว่าแบบได้รับกระทบน้อยที่สุดจะย้ายอยู่ที่นั่นนะ
3: เป็นภาคอีสานกับภาคเหนือประมาณเนี้ย
0: อ่ะคุณลิซ่ากับเชียงใหม่ครับ
3: ภาคอีสานกับภาคเหนือมีภาระค่าใช้จ่ายน้อยสุด
0: ครับ
3: นะครับแต่ว่า แต่ว่าก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับ5ภูมิภาคเนี่ยนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายรองลงมาตามลำดับโอเคสุดท้าย2นาที1นาทีนะครับข้อเสนอแนะมีหลายข้อนะครับแต่ผมอยากจะเสนอแนะข้อเดียวพอ
0: ครับ
3: การจัดทำดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยหรือดัชนี CPI เนี่ยผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาตัวดัชนีพวกนี้ไปเป็นกำหนดนะครับเรื่องของค่าจ้างเรื่องของการช่วยเหลือภาคครัวเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคเพราะนั้นการที่เราไปช่วยรวมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงเป้าหมายโดยตรงทั้งสองท่านท่านผู้ฟังถ้าใครติดตามเรื่องนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองในรากเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงก็คือเรื่องค่าจ้าง
0: ค่าแรง
3: นะเพื่อจะหาเสียงกับค่าพี่น้องที่ใช้แรงงานมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมาตรงกับสิ่งที่เราทำพอดีก็คือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่าพรรคการเมืองไทยนี่แหละบอกว่าในช่วงที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะขึ้นค่าจ้างเนี่ยในภูมิภาคหรือในจังหวัดเนี่ยควรจะวัดจากค่าครองชีพ
0: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
3: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
0: ครับ
3: เอาตัวค่าครองชีพนี่เป็นเกณฑ
0: ์ครับ
3: แล้วที่ผมพูดถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางอาหารค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยในแต่ละภูมิภาคจ่ายไม่เท่ากันจ่ายไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าเราเอาดัชนี CLI ของคณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านช่วยครัวเรือนไทยได้ตรงจุดได้ตรงเป้าว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับ
0: ครับ
3: เล่าได้ประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงท่านไปตามได้ในเซิร์ชใน Google ขึ้นมาหมดเลยดัชนีค่าครองชีพ
0: ครับครับเขาไปหาได้นะครับ CLI ย้ำอีกทีนะครับโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะก็มีในหัวอ่านของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานขอบคุณอาจารย์มากน่าสนใจมากนะครับแล้วก
3: ็ขอให้ดร.เจตมากๆเลยครับ
0: หาพาสเวิร์ดอะไรต่างๆเจอนะครับ ขอบพระคุณกับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านดร.กุลิซาท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ก่อนที่จะลากันไปนะครับย้ำเตือนจะมีการเลือกตั้งนะของผู้ประกันตนนะฮะบอร์ดประกันสังคมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อกำหนดแนวทางนะของการประกันสังคมของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วไฮไลท์นะฮะช่วงเย็นนะครับจริงๆมีหลายรายการที่เราส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยได้แต่ไฮไลท์คือ18:08 นะครับวิ่ง100เมตรชายนะลุ้นเทพบิลภูริพลบุญสอนนะครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในเวลาต่ำ10ได้หรือเปล่านะส่งใจไปนะคุณลิซ่า
1: แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและขอให้มีความสุขมากๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: M-PAT Radio Network เครือ

0: 021-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยวมีพาดหัวข่าวด้วยนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองยังคงประกาศเตือนอยู่นะครับล่าสุดออกประกาศเตือนฉบับที่8แล้วขณะที่กรมชลก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำขึ้นสูงแต่ว่าเราขอเริ่มต้นประเด็นแรกกันครับประเด็นที่คนไทยมีความสุขเมื่อวานนี้นะครับหลังจากทราบข่าวน้องเนเน่รอยัลนะครับคว้าแชมป์ ATG นะครับ AGT นะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คว้าเงินรางวัลไป1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้แล้วนะครับเนเน่รอยัลหรือว่ารัติการอัมรอยสาวน้อยจากภูเก็ตได้รับเสียงโหวตชนะรายการอเมริกา Got Talent การประกวดทักษะความสามารถยอดนิยมอันดับ1ตรงใจและก็ตรงความคาดหมายของคนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งวินาทีที่กรรมการประกาศผลโหวตก็ทำให้เนเน่ฟุบไปกองกับพื้นด้วยความตื้นตันดีใจเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในหมู่ผู้ชมครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนส่งเสริมลูกสาวมาโดยตลอดนะครับมีการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT โดยบอกกับพิธีกรบนเวทีว่าดีใจและขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงโหวตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับน้องเนเน่เองเนี่ยนะครับจากวันนี้ไปน้องแพรวหรือว่ารัติกามอัมลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัยเพียง16ปีกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับเธอได้สร้างฐานแฟนเพลงในทุกระดับผู้คนในวงการดนตรีมากมายติดตามผลงานของเธออย่างจริงจังในรายการจารึกชื่อเป็นศิลปินไทยนะครับโดยเขาบอกว่าจะมีการติดตามเส้นทางความสำเร็จแล้วก้าวต่อไปของเธอในเส้นทางดนตรีระดับโลกนะครับหลังจากมีการคว้าแชมป์ AGT ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าเงินรางวัลนอกเหนือจากทางกองประกวดจะให้แล้ว1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ายังไม่รวมภาษีที่ต้องหักกันไปนี่นะครับกลับมาประเทศไทยก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เตรียมจะมอบรางวัลนี้ให้กับน้องด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปกอดน้องบนเวทีด้วยความดีใจนะครับเป็นภาพนายณรงค์อัมลอยครับแล้วก็นางอ้อมพูนเกิดพ่อแม่ของน้องเนเน่รอยัลกอดลูกด้วยความดีใจที่เนเน่คว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ปี2026ได้สำเร็จเนเน่ทิ้งตัวลงกับพื้นเวทีเอามือปิดหน้าร่ำไห้ด้วยความดีใจหลังพิธีก่อนประกาศชื่อเป็นแชมป์รายการระดับโลกนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าเนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT ชาวมักกันโหวตชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยฟัน1 ล้านเหรียญพร้อมกับสัญญาโลกตะลึงเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาวน้อยสุดมหัศจรรย์วัย16ปีลูกสาวแห่งชาติจากภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21ปีนี้ไปครองได้สำเร็จเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกว่าไร่มนร็อกพิชิตฝันเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ฟีเวอร์แห่ชื่นชมสาว16จากภูเก็ตโหวตถล่มทลายรับ1ล้านดอลลาร์กระหึ่มโลกเนเน่รอยัลสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยผงาดคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent แล้วก็มีภาพเนเน่นะครับสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดทั้งร้องโชว์พลังเสียงแล้วก็ไร่มนกีตาร์ร็อกแบบสะใจท่ามกลางเสียงเชียร์คะแนนโหวตอันท่วมท้นครับจนชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ไปครองอย่างยิ่งใหญ่รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ส่งใจจากนิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนียร่วมยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติส่วนอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมและยกให้เนเน่เป็นเด็กมหัศจรรย์

0: นั้นก็คือณแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติค่ะให้ฉายาน้องเนเน่ว่าเนเน่กีตาร์ไม่พลาดเป้าและยังได้แต่งเพลงเป็นของขวัญให้เนเน่ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวน้องเนเน่เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันพร้อมกับภาพด้วยนะคะเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGT สร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ไทยรับเงินรางวัล$1 ล้านเจ้าตัวถึงร่ำให้นายกชื่นชมไอดอลเยาวชนสร้างตำนานระดับโลกเนเน่ร็อกสตาร์สาวน้อยภูเก็ตคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ไปจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอน9 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กนะครับซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสประชาชาติสมัยสามัญนะครับครั้งที่81ณนครนิวยอร์กก็เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณนครนิวยอร์กแล้วก็หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับของ Google นะครับโดยนายกกล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและก็การลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า$1,000 ล้านหรือว่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทพัฒนา Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ Google Cloud Region นะฮะในกรุงเทพยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจับมือ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับขณะที่ประธานของ Google เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีความร่วมมือนะครับในการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านดิจิตอลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยแล้วก็สตาร์ทอัพของไทยพร้อมยืนยันร่วมเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยด้วยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าจอสปีดเวที UN ปลุกโลกยึดมั่นในกติกานายกจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลด้านภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวหารือลงทุนค้าขายกับไทยศิหศักดิ์เผยสุนทรพจน์อนุทินบนเวที UN ครั้งแรกตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันชูสร้างความเป็นเนื้อเชื่อใจปลุกโลกยึดกติกาส่วนอีกนะครับประเด็นหนึ่งนะฮะคล้ายกันครับสำหรับพาดหัวข่าวกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะสปีดบนเวที UN ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุทรวิลาวันโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปราจีนนะคะหลังจากพบหลักฐานเขม่าปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยศาลอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชัยเมษสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยก่อนการฟังคำพิพากษานางนภาพัฒน์อัจฉสานิชมนอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีภรรยาของสจ.โต้งพร้อมกับทนายความได้เดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษนายสุนทรจำเลยที่7และจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่ว่านายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และ8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้นะคะสั่งประหารโกธรคดีโหดเมืองปราจีนคุมสมุนรุมยิงสนั่นดับชีพสจ.โต้งคนดังให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษตลอดชีวิตสิ้นลายเจ้าพ่อเมืองปราจีนศาลสั่งประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันกับพวกค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าประหารชีวิตโกธร กดลูกซองซัดสจ.โต้งขม่าวปืนมัดลิ้นไม่หลุดศาลลดโทษตลอดชีวิตศาลตัดสินประหารชีวิตกัวทรสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีพร้อมลูกน้อง4คนคดีร่วมกันสังหารสจ.โต้งจบชีวิตร่างพลุนภายในคฤหาสน์หรูกลางเมืองปราจีนบุรีเหตุเกิดช่วงปลายปี2567เผยขม่าวดินปืนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวดิ้นไม่หลุดระบุชัดกัวทรร่วมวงยิงด้วยใช้ปืนลูกซองยาวกระหน่ำ3นัดถือเป็นการร่วมแต่ให้การประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทขณะที่ศพของสจ.โต้งญาติเก็บไว้ณวัดมะกอกสีมารามอำเภอเมืองปราจีนบุรียังไม่ได้ประกอบพิธีชาปนกิจแต่อย่างใดครับ7:41 นาทีเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะโดยทั่วไปแพทย์ก็มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นก็เสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะว่าโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปก็คือเคลมได้แต่ก็ต้องมีส่วนร่วมจ่ายดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้ทาง DSI นำป้อมพาวุธแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิและพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นนะครับส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องคดี Forex มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเลยครับเมื่อวานนี้นะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศครับได้นำผลความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายโดย2รายนี้ก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดาราชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยฟิล์มรัฐภูมิเดินทางมาถึงโถงรับรองของ DSI พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีปกติไม่มีอาการเครียดนะครับบอกว่าวันนี้มั่นใจมากนะครับ ไม่กังวลอะไรเลยที่ผ่านมาส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเช่นเดียวกับคุณภาวุฒินะครับก็เดินทางมาพร้อมทีมกฎหมายก่อนเปิดเผยบอกว่าสำหรับเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้นตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้ไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วมีความมั่นใจในการต่อสู้คดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้จากไทยโพสต์ครับ DSI ส่งฟ้องฟอเร็กซ์ย้ำเส้นเงินภาวุฒิผิดปกติ DSI นำป้อมภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิกับพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 ส่ง

0: ัยการคดีพิเศษฟ้องฟอเร็กซ์มูลค่าความเสียหาย1,000 ล้านบาทย้ำเส้นทางเงิน28 ล้านก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวพาวุฒิผิดปกติระบุทำหนังสือประสานประธานสภาแจ้งขอส่งตัวส.ส.พาวุฒิส่งฟ้องแล้วด้านฟิล์มป้อมไม่กังวลยืนยันในความบริสุทธิ์ใจขณะที่อัยการนัด5 ตุลาคมฟังคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะทางกรมชลประทานก็ยังคงปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่สทนชก็สั่งพร่องน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนเพิ่มอีกด้วยรับฝนหนักถึงวันที่26 กันยายนค่ะสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงเช้าวันนี้นะคะปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่1,795ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจากแม่น้ำปิงก็เริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำที่1,750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงที่ระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องติดตามปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะหากมีฝนตกเพิ่มก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าหลังจาก27 กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์และปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เข้ามาทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ชี้แจงนะคะว่าจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วประกอบกับคาดการจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางก็คาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้จะทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกลงมามากกว่าที่คาดการนะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554ซึ่งขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะจ่อ4จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพระยาปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงด้านเมืองพัทยาอ่วมถนนหลายสายจมบาดาลส่วนสุพรรณบุรีน้ำเอ่อท่วมแล้ว5อำเภอขณะที่อ่างทองกระทบแล้ว3อำเภอเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด้านจังหวัดระยองวิกฤตน้ำทะลักอำเภอปลวกแดงชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของและหมูรอดตายหวิดค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็เร่งช่วยชาวบ้านนะคะขนของหนีน้ำในส่วนของพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะก็หนีน้ำท่วมอย่างโกลาหลทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าและทรัพย์สินอื่นๆหลังจากระดับน้ำเนี่ยเอ่อท่วมที่พักสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องช่วยหมูหลายตัวไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: กทอ.ก็ยืนยันนะครับว่านิคมภาคตะวันออกจะไม่ถูกน้ำท่วมชี้ฝนช่วยเติมอ่างเก็บน้ำสำรองด้วยครับนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกว่าภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใดแม้ในบางพื้นที่ชุมชนรอบนอกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการปลูกสิ่งขวางทางระบายน้ำขณะเดียวกันครับปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการเอลนีโยโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าฝนที่ตกหนักตลอดวันตลอดคืนครับส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งในพื้นที่ระยองมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียงวันเดียวสูงถึงเกือบ4,500,000ลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง3แห่งมีความจุรวมกันกว่า300 ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ200ครับและก็ยังสามารถรองรับ น้ำได้อีกจำนวนมากคาดว่าปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้จะช่วยเพิ่มระดับน้ำในอ่างสูงถึง 70-80% ของความจุรวมก็ขอให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนมั่นใจได้ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงนี้ไม่กระทบหรือว่าไหลทะลักท่วมพื้นที่ในนิคมครับแต่ว่ามีภาพข่าวนะครับอยู่ในเดลี่นิวส์นะครับเป็นภาพที่อยุธยาครับฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันเวลานานครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันทำให้สวนกล้วยของชาวบ้านในพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายส่วนที่พัทยาเกิดน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในเดลี่นิวส์นะครับเจ้าพญาขึ้นพรวดคือเดียวพืชผลพังพิษฝนถล่มพัทยาจมน้ำนักท่องเที่ยวตกคลองจมหายเจ้าพระยาขึ้นพรวดอยุธยาเร่งตั้งบังเกอร์ป้องโบราณสถานวัดชัยและวัดกษัตราชาวบ้านครวญน้ำมาคืนเดียวท่วมพืชผลพังยับลุยน้ำขุดหน่อกล้วยหนีชดเชยไม่คุ้มเสียขณะที่พัทยาพิษฝนถล่มนานกว่า1ชั่วโมงทำน้ำเอ่อท่วมถนนสายหลักสูง50ซมถึง1เมตรนักท่องเที่ยวเดินฝ่ากระแสน้ำกลับที่พักก่อนเกิดเหตุสลด3ชาวต่างชาติเดินฝ่ามวลน้ำมองไม่เห็นสะพานพลัดตกคลองเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้2ส่วนอีก1ถูกกระแสน้ำพัดหายเร่งค้นหาด่วนซึ่งจนถึงณขณะนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวรายนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่ประเด็นกองทุนกยศ.ค่ะเมื่อวานนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกยศ.ทางคณะกรรมการได้หารือร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายกรอบวงเงินกู้ยืมเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มอีก 14,400 รายตามจำนวนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมได้ครบทุกคนโดยทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งขอใช้งบกลางประจำปี2569เพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทันเวลาและมีวงเงินเพียงพอซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขอความเห็นชอบค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวประเด็นนี้ค่ะคลังชงของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านหนุนกยศขยายสิทธิ์นักเรียนขอกู้อีก 14,000 รายคลังเร่งชงครม.ขอใช้งบกลางเพิ่มเติม 1,200 ล้านบาทหนุนกยศขยายกรอบวงเงินปล่อยกู้นักเรียนนักศึกษาที่ขอกู้ยืมแล้วยังไม่ได้สิทธิ์อีก 14,400 รายทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับเงินกู้จากกยศรวม 790,000 รายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าคลังทุ่ม 1.2 พันล้านช่วยกยศ.ปล่อยกู้นักศึกษานายกถกภาคธุรกิจเชื่อเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าสำเร็จด้วยดีกต.วางตัวเหมาะสมคลังช่วยกยศ.ของบกลาง 1,200 ล้านบาทปล่อยกู้นักศึกษาเพิ่ม 14,400 คนทำให้นักศึกษาได้กู้ 7.9 แสนรายมากที่สุดเท่าที่เคยให้กู้นะครับให้กองทุนเร่งรัดชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กยศ.ที่เหลือค้างชำระไม่มากครับน่าจะมีเงินทำให้เสริมสภาพคล่องของกยศ.ได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นประเด็นเด้งแล้ว4เสือสน.ดินแดงเส้นปมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1หรือว่าบก.น.1นะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธบรรณกรเป็นผู้บังคับการน.1 เซ็นคำสั่งนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงวันที่23กันยายนครับหลังเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นวันเดียวกันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับผู้กำกับการสน.ดินแดงสั่งการนะครับในการบุกเข้าจับกุมบ่อนที่ดินแดงนะครับโดยอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14/11นะครับก็ได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกุมนักพนันได้ถึง53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนแบ่งเป็นชาย26คนหญิง23คนแล้วก็ผู้จัดที่มีการเล่นการพนัน7คนชาย6คนหญิง2คนครับ

0: ปท .4 บุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงผู้บังคับการน.1สั่งตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงปมมท.4เปิดปฏิบัติการบุกทลายสายฟ้าและบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4ในตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะช่วงนี้ก็ตักกร้อชุดค่ะล่า2เอเชียนเกมอีสปอร์ตเงินยกน้ำหนักเรือใบคว้าทองแดงไทยกวาดเหรียญเพิ่มนะคะทีมอีสปอร์ตประเดิมคว้าเหรียญเงินขณะที่ฟ้างธีรพงศ์ก็คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก60กิโลกรัมชายค่ะก็ทางฟ้างธีรพงศ์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าลงแข่งทั้งที่เจ็บด้วยค่ะแต่ก็พอใจผลงานที่คว้าเหรียญทองแดงได้ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้กำลังใจผู้ต้องขังหนุนดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มศักยภาพพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผอ.กองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาภายในของผู้ต้องขังพร้อมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวีโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาปลูกฝังความรับผิดชอบและช่วยผ่อนคลายความเครียดเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังปรับตัวเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นโทษนอกจากนี้ยังวางแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรทั้งการประกอบอาชีพการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคและการเยียวยาจิตใจเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกองสารใจสู่สันติสูสันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความเข้มแข็งคืนสู่สังคมในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณสาครคุณสสุพันธ์คุณหนุ่มคุณธีรวัฒน์คุณเทศิยะนะฮะคุณประเสริฐคุณลูล่าคุณสมนึกคุณทูลทองคุณเสือนะฮะคุณและคุณสุภชัยด้วยขอบพระคุณมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฝนตกกระจายเกือบทั้งประเทศกรุงเทพฝนช่ำฝนตกสูงสุดเขตมีนบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตก

0: หนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนขณะที่กรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนเช็คฝนก่อนออกจากบ้านเนื่องจากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีฝนตกหนักทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มเมฆฝนยังดูเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมทั่วกทม.ต่อเนื่องจังหวัดใกล้เคียงฝนน่าจะตกยาวโดยมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกด้านข้อมูลศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.รายงานเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรีที่ 91.5 มิลลิเมตรนายกลั่นระฆัง NYSE เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐวันนี้เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSEพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความร่วมมือเซทและ NYSE ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทและพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
1: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
12: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
15: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
17: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชปิคมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล24กันยายน2569กับที่โรงพยาบาลชุมพรชื่อดุลสักนายเทียนชัยสุกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชปิคมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลกับโดยมีแพทย์จริงปฐมพันธ์อนันตาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตดมซักนำคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และก็ จรถีสาสุกถูกมูเล่าครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส้มเด็ดพระมหามหิตลาธิเบศเรียเดบิตกรมพระบรมราชโองการทรงบำเพ็ญภารกิจกรณีกิจนานาประการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทางด้านการแพทย์การซ่าทุกการศึกษาและสังคมส่งขอโดยทรงธนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราชทรงพัฒนาการศึกษากองแพทย์และพยาบาลในทันสมัยตลอดจนพระราชทานสับส่วนพระองค์ในทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อวางรากฐานการแพทย์และการศึกษาวิทยาศาสตร์การแผนของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนครับซึ่งก็ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคคลทางการแพทย์ได้ร่วมกล่าวความปฏิญาณตนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตยึดมั่นในหลักศีลธรรมและยึดถือประโยชน์ของมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชบัญญัติเพื่อมุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและก็ประเทศชาติกันต่อไปเอาได้มีการถวายคำสัตย์ปฏิญาณนี่นะก็ขอให้คำปฏิญาณตนนี่นะก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยนะพอเหลืองวันนี้เนี่ยคำพูดคนเนี่ยมันสักทิศนะครับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยคนจะไม่ค่อยเฉื่อยทื่อไม่ค่อยรักษาคำพูดตัวเองแล้วก็ตามนะมีคนไม่หมาครับเดี๋ยวนี้ที่รักษาคำสัตย์ของตัวเองเป็นผิดตั้งนี่น้อยมากส่วนใหญ่จะมีเฮ็ดเขาเรียกว่าเชโก้นะอ้างนู่นอ้างนี่เผื่อจะได้ไม่ต้องรักษาคำพูดโดยเฉพาะไอ้คนที่มันเคยช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเนี่ยซึ่งเวลาเนี่ยเรียกต้องตอบแทนก็เอาพูดยังไงเมื่อผมยืมต่างเผื่อนเนี่ยตอนที่ไปยืมเนี่ยโอ้ยน้ำตาไหลเป็นเตาเผาเลยนะร้องอ้อมร้องไห้สารพัดกับที่จะเอามาพูดจาเผื่อเขาให้ตังค์ให้ยืมแต่พอได้ซะแล้วบางคนไปพูดจาดูทุกข์ดูแค้นเขาใช่ไหมบางคนเนี่ยกลับไปได้เขาว่าโอ้เราที่ได้มันยืมตังค์แล้วความผู้บาดก็มันแล้วนะที่นี่ให้ท่านผู้ฟังผมคนหนึ่งกับประกาศชัดเจนเลยกับไม่ให้ใครยืมตังค์เด็ดขาด 100% ล่าสุดไม่นานมานี้ระดับหัวหน้าข้าวเนี่ยนะสมัครงานน่าจะเป็นบอยนะใช่ไหมก็พวกมันสงสารแกก็อ้างเหลืองสุขภาพของคนกายสิทธิ์จนถึงสถาบันนี้ครับเงียบกิ๊บนะก็ไม่หวานกันกับปกติเดียวผมไม่หมาแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับใครมายืมตังค์ผมก็จะเดือดร้อนจริงๆก็มาไปเลยแต่ว่าไม่ได้ให้มดตันที่ข้อนะขอยืมพันนี่ก็ให้ไม่เกิน200ส่วนเด็กผู้ใหญ่ก็ประมาณ100-200-300นี่กับซื้อมาช่วยกันแต่ก็ทีเดียวนะครับพยายามมาข้ออยู่แล้วก็ไม่ให้เหมือนกันและเด็กคาดพันนี่กับรถได้ถือว่าไม่พนันแล้วตังค์ก็เสียเผื่อนก็เสียถูกไหมถ้าใครให้ยืมตังค์ไปโกรธก็ไม่ต้องมาคบกันใครไม่ให้ยืมตังค์แล้วก็ไปเถียวหวาก็ไม่ต้องมาคบกันก็ไม่ได้หวาด้วยกันนะครับผมเคยเห็นแล้วนักข้าวด้วยกันเนี่ยกับจัดงานวันนักข้าวด้วยกันหลายปีแหละเป็น10 ปีแหละฉันเชื่อมั้งครับตังค์ที่เป็นเงินเข้ามาทำบุญนะครับที่เราจัดงานอย่างนี้ว่าจะไปสร้างสถานะกุศลเนี่ยมันได้มีให้มันซื้อกับบ้านแล้วบอกต่อเช้าจะไปข้าวธนาคารจนถาบัดนี้ครับไม่เคยเห็นแม้แต่เรื่องเดียวเพราะว่าเคยเจอมันแล้วครับนั่นน่ะฉะนั้นครับเรื่องเสือผมนะครับว่าไม่ใช่ว่าเป็นนักข้าวเลยจะต้องดีเสมอไปวันก่อนไอ้บ้านนั้นอยู่ลำปางมาทำร่องดูเรียนที่แถวถุงพรเนี่ยพอปากคนมาทุ่ยจีนเท้ามันโกงนั่นแหละนะแล้วก็ไปห้างนักข้าวบริการก็ได้ช่วยเสนอข้าวมาเลี้ยงตังก็รักมื่นท่านผู้ฟังแล้วก็ไม่มีข้าวให้ออกไปเพื่อช่วยเหลือก็มีคนโทรมาผมก็ต้องบอกตรงว่าเวลานี้อันข่าวคนนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งพื้นที่นะก็ทำไมเห็นว่าไม่ได้ครับไม่ต้องไปเชื่อใครทางเพศครับมันจะมาข้อมาบริการคือถ้าเป็นพวกสี่เท่าด้วยกันมันหายแล้วไอ้นักข่าวเดี๋ยวจะมาข้อต่างต้นบ้างมาอ้างนู่นอ้างนี่ไอ้พวกนี้ก็คือพวกโซ่แล้วก็ไม่เห็นนักข่าวตัวจริงมีหลายคนในชุมพรที่นั่นก็ไปเที่ยวกินอยู่แถวท่าชายหรือยังอยู่คนไอ้นั้นรับเป็นหลายเดือนแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าสถานที่นั้นจะทำไมแสดงต้องมีเหลืองพิษเลยโจอยู่หลายย่างนะก็ไม่ได้มีโอกาสไปพูดคุยดีนะนี่คือจะทำให้ตอนนี้หว่าเรื่องของการกล่าวคำปฏิญาณตนเนี่ยหรือว่าคำพูดคนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเราพึงรักษาไว้ครับเพื่อเกียรติยศของตัวเรานะอย่าไปคิดว่าเออมาเพื่อถ้าปัญหาอีกไม่นานครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะตัวยิงตายมาแล้วสมัยนี้ก็มีครับลักษณะปัญหาแต่มันไม่หมาแต่ว่าเวรกรรมมันก็จัดการเหมือนกันแต่มันพวกไม่ในตัวที่อ้างตัวเป็นนักเก้าปานนู่นปานนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวไต่ต่างกันนู่นกันนี้ก็เป็นชีวิตมีความทุกข์อ่ะแต่บางแต่ซาเลสถัดบางทู่หยุดบางจนแทบไม่มีที่อยู่นะแล้วก็ทำหน้าตาโอ้ละลืมเวรกรรมมันมาไม่นานนะครับที่ตั้งแต่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเป็นนักการเมืองท่านผู้ฟังแล้วไปแล้วตายก่อนวัยอันคุ้นกับลุยมดไอ้พวกที่โกงชาร์ตนะเนี่ยเอาข้อฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าคำปฏิญาณเนี่ยโดยเฉพาะการก้าวต่อหน้ากระรูปเนี่ยของผู้ที่พวกเราให้การเคารพนับถือในเมื่อกับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะอย่าทำผีล่วงไปไม่ได้หรอกครับมันมานานไหมได้เห็นแล้วนะเอาฝากบอกอะไรครับเพื่อไปพักกันแป๊บตั้งแต่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
2: รองกองข้องคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3 ชั้น 5 ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูกูเลือกรองกองไทยสร้างคนโรงกองของคนตาย ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
17: หน้าที่กันต่อครับทีนี้เราไปดูเรื่องดินสำถานาจะดีสำหรับจังหวัดชุมพรของเราก็คือมีการจัดรายการชุมพรทอล์คครับเขาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าคุยข้าวแชร์ปัญหาสร้างพลังเครือข่ายเสริมภาครัฐกับสื่อมวลชนแลกเป็นความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากพื้นที่เหตุการณ์นี้ครับ20กันยายน69นายเทียนชัยชูกิจทีวีบูนก็เลื่อนเวลาประมาณ5วันมันได้เป็นผู้ว่าชุมพรนะพอว่าถึงสิ้นเดือนแกก็เสียมให้บายแกชุมพรแล้วเป็นประธานในโครงการผู้ว่าจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชนครั้งที่2ภายใต้แนวคิดชุมพรทอล์คคุยข้าวแชร์ปัญหาสร้างพลังเครือข่ายก็มีปลัดจังหวัดตัวนาช่วงนายอำเภอเมืองบรรดาสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวทางฝาเครือข่ายประชาพันจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมกันนะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของบรรดานักข่าวเนี่ยแหละดีตุ้ตอมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ผู้ที่มีหน้าที่ในทางราชการมันไม่ค่อยเอาไหนก็ได้เผยแพร่ข้อมูลการสร้างของพรรคและชาวบ้านในระดับสามอย่างถูกต้องรวดเร็วถั่วถึงตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการจากสถานการณ์ในพื้นที่พรรคได้ทราบโดยข้อมูลการสร้างและข้อเสนอแนะทางสื่อมวลชนจะช่วยหน่วยงานพรรคและสามารถรับรู้ปัญหาและประสานความช่วยเหลือรวมถึงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสถานการณ์ในพื้นที่สำนักงานประชาธิปไตยชุมพรก็เลยจัดโครงการผู้ว่าชุมพรพบสื่อมวลชนครั้งที่สองประจำปีหกเก้านี่แหละครับเปิดพื้นที่ให้ส่วนราชการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเองตลอดจนรวมเสนอแนะแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมสำคัญอย่างเช่นเปิดโต๊ะรับฟังเสียงซื่อเพื่อสะท้อนปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่รวมกับกิจกรรมรั้นท้อผู้ว่าพบซื่อเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทะลุผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาผลจากการจัดกิจกรรมเนี่ยจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพรรคและก็สื่อมวลชนแล้วก็ยังเป็นสองทางสำคัญในการขยายผลและเผยแพร่ข้อมูลการสร้างผลงานภารกิจสำคัญของจังหวัดให้ถึงชุมพรได้อย่างถูกต้องขอบคุณนี่ผมก็รักการตัวหนังสือช่วยเลยจริงๆครับถ้าผมอยู่นะเขามาคอยย้ายผมไปเพราะว่าผมประเภทแบบทะเลาะนั่งหัวกันเลยทีเดียวถ้าเจอส่วนราชการที่เห็นสวยนี่นะรู้ว่านักข่าวเห็นสวยเนี่ยผมไม่คุยกับส่วนราชการนะครับกับนักข่าวด้วยกันโดยตัวพร้อมโดยที่ผมพูดมาแต่เดียวใจนี่นะท่านผู้ฟังคุยต่อหน้าผู้ว่ากันมาเมื่อกี้หลอกแล้วผู้ว่าบางคนคุยง่ายล่างตกเก้าอี้เมื่อกี้คนแล้วคือเหลือวันนี้เรียกคุยเหลือส่วนตัวว่าไม่ได้ชอบหน้าชอบตากันไม่ฉายนะครับแต่เราพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่จะแก้ไม่แก้นะที่เหมือนก้อนนี่มันเหลือของใหญ่บัวนะผมก็ให้ข้อมูลผู้ว่าคนแรกเลยก็ไม่รู้บรรพบุรุษกับระดับพื้นที่ไปกู้ใหญ่บัวแล้วคือเป็นแล้วนะนี่คือความแย่ของไอ้ระบบราชการเมืองไทยแทนที่จะไปช่วยก้อนนี้ดีนะครับขอข้าวมันไปนี่ใหญ่บัวต้องคนลูกเก้าที่นอนติดเตียงกันขึ้นไปลามาดิบดีได้ข้าวออกไปก็ได้เงินบริจาคจำนวนหนึ่งแต่แล้วถ้าเป็นเราบ้างอ่ะลองไม่คิดก็เป็นเราบ้างอ่ะส่วนเรียนก็แรงจนตายมดไม่ได้ตั้งบาทถึงต้องยกให้พี่น้องก็ไปทำลูกเก้าก็ไปรู้ไปชุมคอปปชแล้ววิ่งหนีตำรวจจนกลายมาเป็นคนติดเตียงเรียกว่าคนพิการนะพูดง่ายๆไม่มีใครมาดูแลไม่ว่าจะเป็นใครหลูนู้นหลูนี่หลูไม่ก็แล้วแต่ไม่เคยได้ไปสนใจดูแลขนาดออกข้าวไปยังก็รู้ครับแต่ยิ้มอยู่แล้วผมเชื่อแล้วนะเอ็นเออฉะนั้นครับเรื่องราววันนี้นะเราต้องดูแลชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนผมไม่เคยไปไถ่ต่างใครเลยแม้แต่นิดเดียวยกเว้นว่าใครจะมาซักตุนรายการผมก็หวากันมาโฆษณาธุรกิจหรือไม่ก็หวากันไปแต่รักของเราก็คือว่าจะต้องดูแลชาวบ้านที่เดือดร้อนคนยากไร้คนยากจนนะแน่นอนครับงานได้รับจ้างมุ่งต้องรับจ้างงานได้ที่อาซ่าต้องอาซ่าแต่ถ้าคนช่วยเลือดต้องไปแล้วนะเด็กตาลุกทีปานามโกนไม่รู้ป่านี้อาการมันพึ่งบางไม่ได้กล้าวันเลยนะต้นเชื้อแม่งเงินบริจาคห้าวกลานนะเสียได้ดิไอ้ซ่านี่ของไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะมันไม่ดีนะผมง่ายเลยไม่สามารถใช้เงินได้ยากเป็นประโยชน์นะเสียได้ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าผมไม่เคยไปเอาแต่เรื่องเดียวนะครับท่านผู้ฟังไม่เคยเลยเอ่ยตาก็ไม่เคยไม่ใช่ว่าตาลุกผมไม่ใช่ว่าคนยากจนถึงขนาดไม่มีอะไรกินต้องไปขอเผื่อมันไม่จ่ายหรอกอย่างผมพอมีพอกินตลอดระยะเวลา30-40ปีที่เป็นนักข่าวอยู่ชุมพรนี่ก็เรียนกันตรงๆแต่ว่าถ้าไม่ดีมาก็ฝัดกันไปเสียได้ครับตามอายุครับเราก็จะไปเถียวยื่นต่อทู่จนถึงอายุ70-80มันก็ไม่ไหวนะถึงเวลาเราก็ต้องยุดครับให้คนอื่นมาทำเราก็มาทำหน้าที่นี่อ่านข่าวให้ต้นฟังในแต่ละชาวบางเย็นบางก็ว่ากันไปเห็นไหมเอาทีนี้ไปดูเรื่องของการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ24กันยายน69ครับนายเทียนชัยชูกิจทีวีบุญวาการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งระดมทุนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบก็มีนายทวีเฟตวีนายเฟตวีพร้อมด้วยวานาส่วนราชการกำนันวิทยาบาลคณะวิทยากรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม300คนเขาก็ไปร่วมกันก็เผื่อที่จะได้ทำตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดเน้นในภาคประชาชนก็มามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้เป็นกองกำลังประจำที่มีความเข้มแข็งรองรู้ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ฝึกอบรมนี้นึกกำหนด3วันก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทางกรมการปกครองและจังหวัดชุมพร เอาก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนดีๆนะแต่ท่านอย่าลืมนะชรบที่ไม่เข้าถาก็มีหลายคนนะชอบทำมือเป็นทาวปุ๊บประชาบ้านเขาเป็นตีนนะให้กับพวกผู้มีอิทธิพลไล่คนต้องระวังย้ายเสียชื่อเป็นข่าวใหญ่จะมาโกรธกันไม่ได้นะครับเอาไปแล้วเรื่องกล้องชุมพรในรันซีซั่น3มันบังคือเชิญวิงนะครับชวนมาวิงหลับล้มชมบรรยากาศยามค่ำคืนริมทะเลชุมพรเอานี่เขาแทบไปวิงต่างคืนเศร้าที่7พฤศจิกายนกับร้านหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร5กิโลสนุกได้ทางซ้ายวิงและซ้ายแฟนซีฟันรันแอนด์แฟนซีขาสมัคร350ในเสื้อตวงคูปองอาหาร100ซื้อสินค้าในร้านแถเลวันที่7พฤศจิกาเลี่ยนหลังวันสำหรับภูเขาเส้นชัยพันคนแรกแล้วก็ไดมอนด์นองสลามหวานชุดหน้าหลักสำหรับภูเขาเส้นชัยตามลำดับที่กำหนดเอาไปสมัครกันหน้าแค่หน้าไปห้ากันแล้วสมัครกันตรงนี้เราคงบอกกันได้ไม่หมดเอาไปดูเรื่องบัตเอ๊กันบ้างครับไฟไหม้ครับทั้งคันเลยซ่องชีวิตในรถวิ่งตายนี่ตายโอ้เกือบทั่วยางสดกลางนนท์ยิบซ้ำกันยาตอนซ่องผมว่านี่ครับมีคนโทรซับแจ้งไปที่ศูนย์วิทยุนเรนทร์ว่ารถไฟไหม้ถนนเสียค่าหลงใต้เลยอบต.ทุ่งค่าไปก็ไปพร้อมไปกู้ไปสายชนพบรถเก๋งมิซูบิชิสเปซวาก้อนทะเบียนจังหวัดตรังครับกำลังเดินหน้าเดินทางจะกลับจังหวัดตรังไฟลุกไหม้ทั้งคันหน้าคณะที่ผ่านเทศบาลตำบลทุ่งค่าอำเภอเมืองชุมพรผู้หญิงผู้ชายซ่องคนกับรอดตายมาวุ่นวิ่งรถคันล่างก็ส่งสัญญาณกันนั่นนะแล้วนุ่มตังที่คนขับรถแกบอกว่ากำลังจะกลับบ้านที่ตังอยู่ยู่นี่ครับหน้าก็มีรถตามล่างมาเปิดไฟกระพริบส่งสัญญาณเตือนพอสังเกตเห็นว่าตัวข้างล่างรถนั้นเปลวไฟกำลังลุกก็เลยชิดตายแล้วก็ยุดรถพาอีกคนนี่ออกมาจากรถก่อนที่จะคนสมบัติมันได้ย่างปลอดไปนะแล้วก็แกก็บอกว่ารถน้ำของอบต.ทุ่งค้าก็มาช่วยระดับเอสจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ว่ารถยนต์นั้นถูกไฟไหม้ทั้งคันแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถระบบไฟฟ้ารถเชื้อเพลิงนะตำรวจก็มาตรวจสอบครับเกิดจากว่าไฟลุกไหม้ในทางก๊าซไอ้เราที่ปั๊บมาเป็นเชื้อเพลิงให้ใช้กับรถเอารถใช้ก๊าซนะครับนะเอากระโชกดีเลยครับที่ไม่เป็นมันพื้นไปแล้วเรื่องของการเตือนฝนตกนะกับถึง27กันยายนนะจะมีฝนตกถึง160กองพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็คือในเล่มนี้ถึง2เม็ดจะเลือดต้องระมัดระวังกันทั้งคิดกับต่อเช้านี้เพชรบุรีอาจจะมีเพียงแค่60%แต่ลังเพชรบุรีจะมีหมากว่า60%แต่ตั้งแต่ประจวบถึงนราธิวาสจะมีอยู่60%คือปริมาณฝนนะแล้วก็เลงไม่ต้องวงขืนแต่มดระวังนี่หน้าเรามาระวังกันสักทีก็แล้วกันเอาเลยครับท่านผู้ฟังเวลาผมหมดแล้วครับคุยพ่อกระชายไม้เลข0841880808ครับขอชาพบกันใหม่กับท่านผู้ฟังขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังสวัสดีครับ
18: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
20: พอน

0: พลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ป็นช่วงเวลาดีๆนะคะของการนัดพบเจอกันนะคะรวงทองทองลั่นทมนะคะเพื่อคุณค่ะเช้าๆนะคะสวัสดีทักทายกันในวันศุกร์แห่งชาติแล้วนะคะวันนี้ค่อนๆจะปลายเดือนแล้วนะคะวันนี้25 กันยายน 2569สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังยามเช้าแล้วกันนะคะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ก็ดูแลกันเหมือนเดิมนะคะ 90.75 104.75 อากาศก็ดูมัวๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เตือนกันอยู่นะคะมรสุมทำให้เกิดฟ้าเกิดฝนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งความห่วงใยในช่วงรายการเดี๋ยวมาบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องต่างๆที่คุณฟังสามารถแชร์ได้นะผ่านทาง0776415677นะคะก็อยู่ดูแลกันยามเช้ากันตรงนี้ด้วยบอกข่าวเล่าเรื่องอะไรคะวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะช่วงเวลาของการเดินทางทำงานที่เรารักกัน

0: ก็เป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะที่ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะในช่วงของรายการนั่นเองค่ะรับสายไม่ทันรับสายไม่ทันจริงๆนะคะพอเปิดปุ๊บนะคะก็จะมีสาย1สาย2สาย3เราไม่ทันเพราะต้องพูดเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวรับนะคะคุณฟังตอนนี้วางไปก่อนได้เลยเพราะว่าจะเล่าข่าวก่อนนะคะจะได้ไม่กดเมื่อยมืออ่ะวางไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ฟังกันก่อนอ่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้บอกข่าวแล้วเรื่องกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้

0: นี่ก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะเมื่อวานนี้หลายคนก็ลุ้นกันแบบตัวโกงนะคะนุ่นทำงานก็ลุ้นตลอดเขาประกาศผลหรือยังนะคะสำหรับเนเน่รอยัลนะคะโอ้โหยินดีกับน้องด้วยดีใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าเป็นความสุขของประเทศไทยเราตอนนี้เลยนะคะเนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์สาวไทยวัย16ปีนึกถึงย้อนถึงตัวเรานะคะว่าตอนที่เราอายุ16เนี่ยเราทำอะไรอยู่แต่น้องคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะปรบมือให้กับเนเน่รอยัลหน่อยนะคะหรือแพรวรัตติการอำลอยนะคะนักร้องมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปีจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลกด้วยการคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ค่ะหรือว่า AGT Season 21ได้สำเร็จนะคะพร้อมเงินรางวัลที่ประกาศนะคะรายการประกาศมูลค่าถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะจ๊ะหรือประมาณ40ล้านบาทไทย คุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เขาก็มีประเด็นถกเถียงว่าจะรับในครั้งเดียวประมาณอะไรนะ14ล้านหรือจะรับเป็นรายปีนะคะรายปีปีละประมาณ 800,000 กว่าบาท40ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเงินรางวัลหมายความว่าได้รับเป็นเงินสด1ล้านดอลลาร์ในครั้งเดียวในเงื่อนไขรางวัลที่มีรายการระบุให้เลือกนะคะในการรับเงินสดเป็นงวดหรือเลือกรับแบบพาสเขาเรียก present cash value นะคะหรือว่ามูลค่าเงินสดปัจจุบันของเงินรางวัลแบบงวดเพราะนั้นหลายคนในสังคมก็ประเด็นถกเถียงว่าเน่ๆจะเลือกแบบไหนเน่ๆจะเลือกแบบไหนตอนนี้ก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วกันนะคะสำหรับแชมป์ AGT โอ้โหเก่งมากอ่ะ16ปีอ่ะคุณสาวร็อกของเรานะคะดังระดับโลกดีใจมากๆนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาเล่ายามเช้าตรงนี้ด้วยในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าว

ยามเช้านะคะเราก็เริ่มต้นด้วยความสุขค่ะแบ่งปันเรื่องดีๆแชร์ความคิดกันพูดคุยกันนะคะเหมือนเวลาที่เราได้คุยส่งต่อนะคะเรื่องราวของการใช้ชีวิตบ้างละเล่าสู่กันฟังบ้างละถามไทยห่วงใยบ้างละเป็นเรื่องที่ดีและอบอุ่นใจดีนะคะคุณผู้ฟังนะวันนี้25แล้วพรุ่งนี้วันพระนะคะภารกิจอีกนะคะพรุ่งนี้วันพระนะคะช่วงนี้ก็ทำบุญก่อนนะคะอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็นะวันอาทิตย์นี้นะก็เป็นประเพณีรับตายายค่ะคุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะภาคใต้เราเนี่ยโอ้ยศาสตร์เดือน10อีกแล้วนะจ๊ะอยู่ในช่วงของประเพณีนะคะของคนใต้เรานี่แหละค่ะบางคนแบบอะไรรับตายายถ้าคนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะงงๆนิดนึงอะไรเหรอรับตายายเป็นประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะอยู่ในห้วงนี้แหละวันรับตายายนะคะปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้ล่ะค่ะ27กันยายนวันเสาร์เนี่ยวันพระใช่ไหมพอ27เขาก็รับตายายเลยนะคะก็คือแรม1ค่ําเดือน10นะคะตามความเชื่อของชาวไทยชาวไทยพุทธภาคใต้ของเรานี่ล่ะค่ะวันรับตายายเป็นบุญแรกนะคะซึ่งเชื่อกันว่าญาติที่ล่วงลับเนี่ยจะเดินทางมาเยี่ยมลูกหลานนะคะแล้วก็นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการไปรับก็เอาข่าวไปวัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของประเพณีในช่วงนี้เราก็ยึดถือทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง15วันที่เขาบอกว่าตายายจะมาอยู่กับเราเนี่ยเราก็บางคนก็ทำบุญบ้านบ้างละอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการกำหนดส่งเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของประเพณีในส่วนของรับส่งตายายวันส่งก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะก็คือแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันส่งบรรพบุรุษกลับภูมิเดิมนะคะหรือที่เขาเรียกว่าทำบุญใหญ่อันนี้ก็คือต้องไปส่งนะที่เขาบอกไม่ส่งแล้วแกร้องไห้นะใช่ไหมไม่มีลูกหลานไปส่งอ่ะคุณฟังมันเหมือนกับแบบนะไม่มีญาติอะไรประมาณนี้นะตามความเชื่อแบบนั้นไม่ได้เลยต้องส่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ทำกันมานะคะนุ่นก็สืบทอดจากคุณยายคุณยายบอกให้ทำนะคะนุ่นนี่นุ่นก็ไปวัดค่ะวันอาทิตย์นี้นะอ่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับเพลงของพี่สาวละแมสายแรกวันนี้ด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้อ้าวเดี๋ยวนะเพลงที่ชื่อว่าอยากรู้ใจจังนะคะแพรวรัตนาพรอาสยามดูแลกันค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้หลังจากพักเบรกเดี๋ยวมาเคลียร์งานเพลงที่ขอมาไม่ว่าจะเป็นอย่ายอมแพ้ของป้าแดงหน้าอำเภอแล้วก็รักเธอทุกพศจากพี่หนุ่มด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงรายการ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปลื้มจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาโดยคว้ารางวัล2026 Travelers Top Pick Awards ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลสำหรับรางวัล นี้จัดขึ้นเป็นปีที่2โดย Air Canada Vacation เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ใน10ประเภทซึ่งปีนี้ยอดโหวตรวมกว่า 1,300,000 เสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตอันดับ1ประเภท Wellness สะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellness ที่มีคุณภาพและหลากหลายรัฐบาลเร่งยกระดับ CDC สู่ฮับภูมิภาคเตรียมอัดงบ500ล้านบาทเสริมคลังรถห้องเย็นดันยอดซื้อขายแตะ 5,000 ล้านบาทในปีนี้รัฐบาลเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทดอกเบี้ย 1-3% เสริมทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกและรถห้องเย็นพร้อมจับมือภาคขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นลดความเสียหายเพิ่มช่องทางจำหน่ายและอำนาจต่อรองขณะที่ยอดซื้อขายผ่าน CDC ถึงเดือนกันยายน2569กว่า 3,130 ล้านบาทตั้งเป้าสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาทโดยร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆสู่ตลาดและผู้บริโภคได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมลดความเสียหายระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่นนทบุรีรถของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโส

0: สายทหารถูกชนท้ายเมื่อเวลา 22:30 ของเมื่อคืนและเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อนหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกบางสีทองตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางหลักพบรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อน4คันหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ของนางสาววาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารและนักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 MHz นางสาววาสนาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากรถคันข้างหน้าหยุดชะลอตัวและเบรกอย่างกระทันหันเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อๆกันมาเป็นทอดๆรถคันก่อนหน้า2คันรวมถึงรถของตนเองสามารถเบรกและหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ถูกรถยนต์อีกคันพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรงแต่โชคดีตนไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
9: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
10: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
11: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
14: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
15: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เริ่มต้นกันนะคะสำหรับงานเพลงดีๆจากโอเทนพรหมินนะคะคุณเท่นะคะเพลงนี้ชื่อว่าโกหกหน้าตายนะคะใครที่มีความสามารถเรื่องของการโกหกนะคะต้องจดจำให้ดีจำว่าเคยโกหกอะไรกับใครไว้หรือเปล่านะคะบางทีโกหกหลายคนนะคะมันอาจจะรวนคือจำไม่ได้ไงโกหกว่าอย่างนี้แล้วในความเป็นจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกันได้นะคะจะโป๊ะมันก็อาจจะโป๊ะแตกอะไรประมาณนี้นะคะช่วงเวลาของรายการนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆในการเริ่มต้นในช่วงเบรกที่สองนะคะในงานเพลงนี้ที่มอบกันมาขอกันมาจากป้าแดงหน้าอำเภอค่ะมอบป้าเล็กผัดไตนะคะป้าไก่ข้าวต้มกุยเจ๊แป๋วขายอาหารตามสั่งพี่หนุ่มโมสองดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายของอสมททุกคนด้วยบอกว่าใครที่กำลังท้อแท้เหนื่อยกับเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่มีอะไรง่ายหรอกค่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายามหรือความตั้งใจของคนเราเพลงนี้อย่ายอมแพ้อ้อมสุนิสาสุขบุญสั่งค่ะ

0: กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งช่วงความสุขนะคะเมื่อสักครู่ติดสายคุณผู้ฟังคะขอโทษทีก็วุ่นวัยรุ่นหลังไมค์อยู่นะคะก็นะพอดีมีภารกิจนะคะปวดหัวเบาๆปวดหัวข้างซ้ายส่งต่อเรื่องราวตรงนี้นะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์มาเรื่องราวสุขภาพชวนรู้นะคะกันสักหน่อยนึงนะคะเรื่องของการได้ดูแลสุขภาพนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจริงจังในยุค ปัจจุบันนะนะโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่รอบด้านเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเราต้องจริงจังเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: จริงจังแล้วก็จริงใจในการดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันสำคัญถ้าเราสุขภาพไม่ดีใครจะดูแลตัวเราได้ดีเท่าเราหรือใครจะเป็นคนหาเงินใครจะเป็นคนทำงานมันไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆนะคะเริ่มต้นด้วยการมารู้จักอ่ะภัยใกล้ตัวเบาหวานเนี่ยฟังแล้วมันก็อุ้ยเป็นกันเยอะนะคะและปัจจุบันไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใหญ่นะจ๊ะใครก็แล้วแต่ที่สายหวานภัยเงียบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเบาหวานคืออะไรเบาหวานก็คือภาวะที่ร่างกายขาดหรือดื้อฮอร์โมนอินซูลินค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงและเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนรุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคไตนะคะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์สร้างอินซูลินนะคะร่างกายก็เลยนำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้เกิดภาวะสะสมในเลือดเบาหวานชนิดที่2คือเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินมักสัมพันธ์กับพฤติกรรมเช่นกินแป้งกินน้ำตาลสูงและออกกำลังกายน้อยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวนี้ในเด็กเป็นกันเยอะมากๆนะคะเด็กก็นะกินหวานเยอะนะคะและที่สำคัญคือสัญญาณตรงนี้โรคเบาหวานในเด็กนะคะกระหายดื่มน้ำมากกว่าปกติปัสสาวะมากและบ่อยหิวง่ายทานมากกว่าปกติแต่น้ำหนักลดอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือก็เรียกว่าคลื่นไส้อาเจียนหอบอาจเกิดได้นะเพราะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือลดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูงทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอหมั่นรีเช็คตรวจสุขภาพนั่นเองนะคะคุณฟังฝากไว้ในช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะหนึ่งงานเพลงตรงนี้ที่มอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะที่มอบให้เมื่อสักครู่รักเธอทุกพศจากพี่หนุ่มโม2มอบทุกเสียงทุกสายมอบแฟนรายการทุกๆคนพี่อีทพี่แป้นแหลมทรายพี่อีทพนารายณ์พี่ปริยาดีเจพี่โอทุกคนเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมีเดี๋ยวนะขอดูงานเพลงที่ขอมาก่อนนะคะพี่ออสขอเดี๋ยวนะขอเพลงอะไรคะเนี่ยทรงกฎชามานะคะแล้วก็มีของน้าน้อยขอเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญอ่ะโอเคต่อเนื่องให้กันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะกับช่วงเวลาข่าวสารแล้วก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีร่วมรายการช่วงนี้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
3: อย่าเส
2: ีย
3: ใจไปเลยนะทำใจเถอะผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละนะ
4: ใจอ่ะ
5: ให้กันให้ตายไปข้างนึงเลย

นี่อยากรู้ไหมเวลาที่พี่ท้อแท้หรือเสียใจเนี่ยพี่ทำยังไงให้ตัวเองมีกำลังใจและเข้มแข็งขึ้นมาพี่ยังมีงานให้ทำคุณค่าของคนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรอยยิ้มที่สดใสพวกเนี้ยมันหายไป

0: ัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานบุ๋มในงานเปิดตัวหนังสือเจ็บที่ไม่ได้เชิญอยากจะบอกทุกคนไว
1: ้อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: เอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้เดี๋ยวมา2เสียง2สายนะคะเพลงนี้จากพี่ออสหนุ่มสวนกล้วยนะคะสวนพริกสวนใดๆทำหลายสวน นะขอเพลงทรงกรดนะคะทรงกรดนะชามานะคะก็จัดไปให้มอบให้ทุกสื่อทุกสายเดี๋ยวหลังเพลงนี้มาหน้าใหม่กันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะใครกดติดใครขอเพลงลิสต์รายการเพลงไว้ก่อนนะคะลิสต์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกดมา 0776415 67นะเผื่อมอบเพลงให้คนที่คุณรักนะจ๊ะเผื่อได้พูดคุยได้ยินส่งยินเสียงกันบ้างนะใครที่ไม่เคยโทรติดเลยก็พยายามเข้าไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอ้าวเขาไม่ใช่แบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหรออ้าวเราก็พยายามบางทีอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่เป็นไรให้มันมีความสุขให้ทำแล้วสนุกดีนะจ๊ะทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นกำลังใจดีๆกันนะคะบางครั้งก็เสิร์ฟคำขำๆมุกๆอะไรกันไปบ้างนะคะชีวิตเขาบอกว่าอย่าเครียดนักเลยเรื่องในชีวิตประจำวันของเราก็พอได้เครียดแล้วนะคะอมยิ้มบ้างยิ้มกับเรื่องง่ายๆวางเรื่องยากๆลงบ้างนะคะและเดี๋ยวหลังงานเพลงนี้มาหน้าใหม่กันค่ะ

0: เอาละค่ะมาค่ะสองเสียงสองสายหน้าไมค์ของเรานะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะขอเพลงกันขอเพลงกันจ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสายสายแรกมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ติดแล้ว
0: อุ้ยดีดีใจยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกนะคะดูได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวนี้ป้าแหววโทรเก่งแล้วนะคะเนี่ยขนาดเมื่อกี้สายไม่ว่างนะคะพอปล่อยสายว่างปุ๊บป้าแหววโทรติดเลยอ่ะ
2: ไม่ฟุ๊กฟุ๊ก
0: เออป้าแหววบอกว่าจริงๆป้าแหววขอหลังไมค์มาแล้วว่าถ้าไม่ติดหน้าไมค์อ่ะขอไว้ก่อนเลยนะอาติดแล้วฟังเพลงเดิมหรือเปล่าคะ
2: เพลงเดิมไม่ได้จานนึกไม่ออกแล้ว
0: อะไรนะป้าแหววขอเพลงดาวเต้นมอต้น
2: จ้า
0: ใช่ไหมคะพิเศษให้ใครคะ
2: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่อะค่ะ
0: จ้าวันนี้เข้าสวนไหมคะเนี่ย
2: ไม่ได้เข้าค่ะวันนี้เมื่อวานช่วยอนามัยวันก่อนประช
0: ุ
2: มส
0: ู
2: งอาย
0: ุอ๋อโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะ
2: ดีค่ะ
0: เราฟังค่ะสวัสดีค่ะโทรเก่งนะคะอ่ะไปค่ะสายที่สองของเรามาเลยจ้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้อง
0: สวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้สาวทั้งคู่เลยนะคะเนี่ย
2: พี่ขอไม่ร
0: ู้
2: แต่ว่าหน้าร
0: ักอะไรนะคะ
2: พูดแต่ว่าหน้ารัก
0: เพลงอะไรนะคะ
2: รู้แต่ว่าหน้ารัก
0: อ๋อรู้แต่ว่าหน้ารักของใครอะคะพี
2: ่โอ้พี่ยังจำไม่ได้เลยคนร้อง
0: รู้แต่ว่าหน้ารักนะโอเคเดี๋ยวหาให้พี่มีบุญมอบให้ใครคะ
2: เอาให้พี่หมูสองแล้วก็ทุกเสียงทุกสายอะ
0: โอเคได
2: ้ไม่
0: เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ได้คุณน้องด้วยนะ
0: ได้จ้ะคุณน้องรับจ้ะขอบคุณค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่คุณน้องเหมือนในละครนะคะคุณพี่คุณน้องอ้าวสองเสียงสองสายนะคะคนที่ไม่โทรติดไม่เป็นไรนะจ๊ะสองเสียงสองสายจัดไปเดี๋ยวหาเพลงก่อนกับงานเพลงของป้าแหววนะคะป้าแหววดาวเต้นหมอต้นนะจ๊ะอ่ะในช่วงเวลาตรงนี้ก็มอบเป็นพิเศษให้กับทุกๆคนด้วยแฟนรายการที่รับฟังอสมททุกคนด้วยดาวเต้นมอต้นของต่ายอรไทยนะจ๊ะจัดไปค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2

0: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะ2งานเพลงนะคะกล่าวประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นนะพี่มีบุญแฟนใครไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักน่าจะเพลงนี้นะจ๊ะโอเคแต่ว่าเขาทำเวอร์ชั่นอีสานหน่อยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากดเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันอีสานนิดนึงนะจ๊ะเอาละค่ะก็ส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกับช่วงเวลาของข่าวสารกันแล้วก็งานเพลงดีๆด้วยนะคะมอบไว้กับคนผู้ฟังทุกคนด้วยเพลงเยอะเลยนะคะเดี๋ยวต่อเนื่องกันก่อนนะคะมีทั้ง90มีทั้งลูกทุ่งมีหมดเลยนะคะอ่ะเพลงนี้จากเดี๋ยวๆนะอนะคะที่ท่าชนะคำพิพากษาเดี๋ยวจากขอหายก่อนนะคะเดี๋ยวเคลียร์เพลงไม่ทันนะเมื่อกี้พี่อีทพนารายโทรมาบอกว่าโอเคฟังของเขาก็ได้ค่ะนุ่นบอกว่าไม่ทันแน่เลยนะคะใครโทรมาหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ฟังกันแต่ว่าก็นะฟังทุกๆเพลงที่คุณฟังเลือกมาแล้วกันนะคะก็เคลียร์ให้ตลอดมอบผู้เสียงทุกสายด้วยนะคะจากท่าชนะจ้า
1: และรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติ

เอาละค่ะงานเพลงตรงนี้ที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะก่อนที่จะหมดเวลากาแฟดีๆกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มหน่อยเป็นไงคะคอฟฟี่ฟาร์มดีๆที่ส่งต่อเป็นของฝากก็ได้นะคะมอบให้กับคนที่คุณรักก็ได้ซื้อนะคะมาจัดเองก็ได้นะจ๊ะเพราะว่ากาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสูตรย่าหวานค่ะคุณผู้ฟังค่ะห่อสีเขียวแบล็คคอฟฟี่มิกซ์ห่อสีครีมดำทั้งหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยค่ะคุณฟังครบจบในแก้วเดียวนะคะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆ ด้วยความมั่นใจกาแฟนะคะที่มอบคัดสรรคุณภาพให้กับคุณทุกคนด้วยปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุ Black ผลิตและจำหน่ายโดย Brisa Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตนะคะกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216077536399ช่องทางไลน์นะคะพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm และสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะ TikTok Shop Shopee Lazada จัดให้ครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะฝากกิจกรรมดีๆนะคะของปริ้นวิรศิลป์นะคะในช่วงท้ายตรงนี้สักหน่อยนึงละกันนะคะสำหรับวิ่งแลกใจค่ะคุณผู้ฟังขานะก็ไปเจอกันได้ที่สนามกีฬากลางนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพหัวใจของเรานะคะไม่ใช่วิ่งแลกใจเต้นแลกใจ เต้นแลกใจค่ะซึ่งเขาจะจัดกิจกรรมวันที่29กันยายนนี้เพื่อมาลุ้นรับคูปองตรวจEKG คลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะฟรีได้ที่ปริ้นวิรศิลป์นั่นเองเพราะนั้นเจอกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร29กันยายน17นะคะ5โมงเย็นนั่นเองค่ะฝากเอาไว้นะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายตรงนี้สำหรับ1งานเพลงนะคะเดี๋ยวนะตึ๊ดๆๆๆๆๆอ้าวของพี่แป้นแหลมทรายยามท้อขอโทรหาอ่ะจัดไปแล้วก็ยังมีงานค้างอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านุ่นเคลียร์ทั้งหมดเลยนะคะยามท้อขอโทรหาของมอนแคนใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวนะคะมีมอนแคนโอเคค่ะจัดไปนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยสำหรับนะช่วงเวลาของความสุขแล้วเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อกันกับพรออนแอร์ค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟแบบปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับตาเย็นนี้ฝนถล่มอีกไม่กังวลน้ำท่วมกรุงสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพในช่วงฝนตกว่าวันนี้ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเหนือกรุงเทพทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือมีนบุรีและลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศค่อนข้างสูงกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมหาแนวทางการระบายน้ำออกทางพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่แก้มลิงบึงบอนหนองบอนอุโมงค์ระบายน้ำช่วยรองรับทั้งนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่อาจมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายภายใน2วันขณะเดียวกันสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะจุดที่เคยมีปัญหาการเดินทางเช่นอ่อนนุชอุดมสุขให้จัดรถช่วยประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังรถเสียกลางถนนและให้เจ้าหน้าที่กวาดถนนเร่งจัดการขยะสิ่งกีดขวางที่บริเวณปากท่อระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไม่น่าเป็นห่วงเพราะน้ำสูงสุดขณะนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกั้นน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่3เมตรดังนั้นแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้และติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเขื่อนขุนด่านน้ำเกือบ 94% เพิ่มระบายน้ำวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรรับฝนหนักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกข้อมูลวันที่24กันยายนมีปริมาณน้ำ 210.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 93.97% ของความจุอ่าง224 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่พื้นที่นครนายกยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำนครนายกหรือคลองท่าด่านตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้จากเดิมระบายวันละ1.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างรองรับปริมาณน้ำหลากที่อาจไหลเข้าท่วมน้ำหลากที่อาจไหลเข้าเขื่อนจากฝนตกเพิ่มขึ้นโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนระบุว่าปริมาณน้ำที่ระบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรวมถึงประชาชนผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำโดยจะทยอยปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์ติดตามสภาพพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวัง

0: ฝนตกทั้งคืนน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดสระแก้วฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญไว้ที่สูงขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกำลังพลเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ภายในขณะนี้น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางจุดกระแสน้ำมีความรุนแรงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องรออุปกรณ์และเรือเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
14: กนกพรออนแอร์
15: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

FC แฟนรายการขอมานะคะที่บอกว่าโอ้วิทยุที่ฟังทุกวันเนี่ยมันเสีย แค่โทรมาฟังเสียงดีเจก็ดีมากแล้วค่ะคุณผู้ฟังกราบขอบพระคุณทุกคนค่ะที่รักและเมตตานะจ๊ะน่ารักจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยไม่ได้ฟังขอเพลงก็ยังดีขอให้แฟนรายการของเราฟังน่ารักมากนะคะขอให้วิทยุฟังได้เร็วๆนะมันเหมือนขาดหายอะไรในชีวิตคนขับรถนะคะเวลาเปิดเพลงเขาก็บอกเลยว่าเครียดเครียดเวลาเครียดๆนะฟังน้องนุ่นนะเปิดเพลงนะมันก็สบายใจคนเรามันมีเรื่องหนักๆยากๆกันทั้งนั้นนะคะบางวันก็เหนื่อยบางวันก็หนักบางวันก็พักผ่อนน้อยบางวันก็ต้องขับรถควงกะคงอะไรก็แล้วแต่มันก็เหนื่อยไม่เหมือนกันจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะทุกชีวิตที่ต้องเผชิญเรื่องยากๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วอย่างน้อยนะคะตั้งสติอยู่กับตัวเราอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตั้งสติก่อนบางครั้งอารมณ์ที่เราเจอสิ่งที่เราเจอมันทำให้เรารู้สึกแบบแปรปรวนเหมือนกันนะเหมือนสภาพอากาศไงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นไม่รู้ว่ามันจะยังไงกันแน่นะคะแต่นั่นแหละก็คือบอกกับตัวเองได้ว่าสติเท่านั้นอยู่กับตัวเองค่ะไม่มีอะไรดีกว่าการที่เรียนรู้และเข้าใจชีวิตว่าอะไรก็เกิดขึ้นกับเราได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดคนดีๆวันนึงเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้คนไม่ดีวันนึงเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะจ๊ะอ่ะเป็นกำลังใจกับทุกคนหนึ่งงานเพลงต่อค่ะเคลียร์เพลงที่ค้างไว้จากพี่พัดละแมนะคะบอกว่าขอละหมาดอารมณ์หน่อยตอนนี้ช่วงรายการของนุ่นนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่านะได้ทุกเพลงมาทุกแนวอ่ะโอเคจ้ะเพื่อชีวิตก็มานะจ๊ะ90ก็มีนะจ๊ะแล้วก็อะไรอีกนะ90ก็มีเพื่อชีวิตก็มาเพลงใหม่ก็ยังลูกกรุงก็อยู่จ้ะได้ทั้งหมดเลยอะไรที่คุณผู้ฟังมีความสุขกนกพรจัดให้ทั้งหมดค่ะจัดไปนะคะละหมาดอารมณ์

ขาบอกว่าข้าวใหม่ปลามันเนี่ยนะคะอยากเจอหน้ากันทุกวันจักรยานแค่ขับรถไปดูหลังคาบ้านเขาก็ยังดีสมัยก่อนเรารักใครนะคะขับรถไปผ่านบ้านไม่เจอหน้าก็ดีใจมากแล้วสมัยนี้ล่ะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากแล้วนุ่นดูข่าวนี้แล้วนุ่นท้อแท้ใจมากคือข่าวที่ว่าเด็กน้อยเด็กน้อยอายุ9ขวบปล่อยท้องเพื่อจะจับคุณผู้ชายอายุ13ขวบท้อบางข่าวก็ท้อค่ะคุณผู้ฟังบางข่าวฟังแล้วจ้ะลูกๆหลานๆเรานะวัยแบบวัยน้อยนิดวัยน้อยนิดตัวกระจิตริดนะจ๊ะอ่ะยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมจะดูแลอีกหนึ่งชีวิตนะที่เขาจะเกิดมามันเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงมากการมีลูกเนี่ยโอเคนะคะวัยเจริญพันธุ์วัยสืบพันธุ์เนี่ยใดๆใครก็มีได้แต่การจะเลี้ยงลูกให้เติบโตมีคุณภาพเนี่ยมันยากนะคะเส้นทางระหว่างการเลี้ยงลูกไปนะคะมีทั้งความสุขมีทั้งเรื่องเคล้าน้ำตามีทั้งทุกอย่างการใช้เงินทุกสิ่งค่ะมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันไม่ง่ายเลยกับการที่จะมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตเพราะนั้นต้องมีเมื่อพร้อมเท่านั้นนะคะไม่ได้มีไว้เพื่อมัดใจใครทั้งนั้นเพราะมัดยังไงก็มัดไม่อยู่ถ้าคนจะไปจ้ะช่วงเวลาตรงนี้กับช่วงรายการด้วยนะคะฝากถึงใครที่มองนะคะว่าเอ๊อยากจะมีช่องทางดีๆในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะใครที่อยากที่จะโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะในพื้นที่นะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ช่องเวลาผลิตรายการวิทยุพื้นที่โอกาสให้ตามความต้องการเลยนะคะใครสนใจสอบถามได้ไปเก็บช่องเวลาที่หมายเลข022016512089909909หรือติดต่อในวิทยุพื้นที่ของท่านได้นะคะพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย MCOT Radio Network นั่นเองค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้2งานเพลงนะคะแล้วก็ลากันไปเลยเพราะว่ามีเพลงค้างเลยนะคะเพลงนี้พี่อิทแหลมทรายชอบวงแอลกอฮอล์นะคะนุ่นเลือกเพลงให้แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของป้าจิ๋วนะคะบาวีขอนไม้กับเรือจ้ะจัดให้เลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังเป็นกำลังใจดีๆเพลงนี้ที่เลือกให้เพราะว่ามันคือ108ล้านวิวจ้าครบซ้อนครบซ้อนขอให้คุณฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าลืมนะคะเข้าใจความสุขในชีวิตว่าเราหาอะไรความสุขว่าเราทำอะไรแล้วเราหลงไหลกับมันแล้วเราเรียนรู้ว่าอันนี้เราชอบถ้าเราค้นพบตัวเราเองเจอนั่นคือความโชคดีอย่าลืมจัดเวลาไปทำสิ่งที่เรารักนะคะดูแลหัวใจเราบ้างส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะคะวันพระไปตักบาตรไปทำบุญแล้ววันอาทิตย์ไปรับตายายกันนะจ๊ะกนกพรราชยุทธาลากันไปก่อนพบกันใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนเลยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: สพท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมท.ชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะเวลานี้ค่ะนะคะแล้วก็คลื่น FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz เช่นกันนะคะฟังทีเดียวได้ทั่วโลกเลยนะคะทักทายทั่วโลกด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สื่อสารมานะคะได้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็คงจะไม่ว่ากันนะคะเวลาของเรามีน้อยแต่มีคุณค่ามากในช่วงนี้แป้งเย็นเพศสัตว์บอกว่า มันตกตะกอนความคิดถึงแล้วเนี่ยก็เลยส่งมอบแป้งมาอยู่3แป้งแป้งเดียวนะคะแต่ว่า3กลิ่นนะความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์เป็นกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์นะคะหนุ่มๆเหลือเกินเวลาสาวๆใช้เนี่ยนะก็มี3สี3กลิ่นนะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับน่าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะนะเสียงก็ไม่ใช่เซ็กซี่หรอกเสียงแหบไม่มีเสียง นะในช่วงนี้ก็เลยแบบว่าต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังนะทุกวันนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนี้ต่อไปแล้วก็ได้นะตั้งใจฟังกันหน่อย นะคะอย่างที่บอกให้ทราบเกริ่นไว้แล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าในช่วงนี้ขอฟังงานเพลงอะไรเดี๋ยวจะมาบอกใหม่นะคะขอบคุณคุณไรวัฒน์โทรมาไม่ได้รับเลยแล้วก็พี่เอศวีด้วยนะคะน้องมะปรางด้วยแล้วที่พิษณุโลกด้วยญาติขยาดแล้วที่สวนแตงด้วยนะคะเนี่ยเพลงแรกก็มอบให้เลยตะกอนความคิดถึงโกไข่เนี่ยนะคะแล้วก็ที่ท่าแสอีกนะคะคุณอะไรอีกหลายคุณนะคะไม่ถึงขออภัยด้วยเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนนะคะ

0: ้ยแบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
1: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
1: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: ใช่เลยค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคุณผู้ฟังที่เขาว่าสาวๆหลายคนเนี่ยอาบน้ำนานนะเชื่อว่าหลายคนก็คงมีความสุขละที่อาบนานแล้วก็ได้เวลาดูแลตัวเองแล้วก็ใช้เวลาดูแลอย่างนานนะคะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบเภสัชสบู่เภสัชเขาหอมมากใครยังไม่ลองต้องรีบหามาลองรับรองจะติดใจนะคะทั้งสองกลิ่นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่กลิ่นฟรุตตี้หอมสดชื่นนะคะสีม่วงอมชมพูเนี่ยก็ใช้อยู่นะคะชลิก็สลับกันใช้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็อยากให้คุณผู้ฟังใช้บ้างนะคะก่อนบรมเลยนะจะอาบนานแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเนี่ยมาดูได้นะเนี่ยจะดูอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยคุณเรวัตก็ทักทายมาน้องนัดด้วยนะในเมืองหมู่บ้านศรีพัฒนาบอกว่าเอ้าพี่ไม่จัดแล้วจะไปไหนก็เลยบอกไปอเมริกามั้ง ขึ้นเครื่องบินให้ได้ก่อนเป็นคนกลัวความสูง ก็เคยขึ้นตอนสาววันนี้มันไม่สาวแล้วอ่ะมันก็ยังอยู่ปริมอยู่ก็เลยกลัวนะเป็นโรคกลัวความสูงจริงๆนะคะเนี่ยขนาดแบบเตียงชั้น2เอกของอะไรของรถไฟนี่ยังไม่กล้าขึ้นเลยนะแปลกนะเมื่อก่อนโดดตูมๆ ต้นไม้อะไรเงี้ยนะก็คงจะเป็นไปตามอายุไขมั้งทำตัวเป็นอายุมากไปได้ก็มากแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝากเพลงน้องฮักหมดใจแต่ไอ้หวังทิ้งที่เปิดไปเวียงนฤมลนะคะแล้วก็ตามหาคนหายซะหน่อยนึงเนี่ยเขาบอกมาที่หนุ่มบางลึกฟังทุกวันไม่ค่อยได้โทรนะคะส่วนที่ละแมสนแตงนะคะก็มอบให้แล้วเพลงแรกนะคะตะกอนความคิดถึงมอบไปถึงคุณนวยด้วยนะคะสนแตงแล้วก็บ้านคุณโอ๋บอสเราด้วย นะแล้วใครหนอใครพี่อีทพันรายนะคะอีกหนึ่งงานเพลงค่ะขอบคุณทุกแฟนเพลงเขาบอกมาคุณเรวัตนะคะติดไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดวันที่ลา ไปฟังงานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

โทรมาประจำเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะอยู่ถึงทางไปพระโต๊ะนะนี่เพื่อนที่พระโต๊ะก็สื่อสารมาบอกแจมงานเพลงแหละฉันรู้ว่าเธอเปิดไม่ทันขอบคุณค่ะเช่นเดียวคุณเรวัตนะคะแล้วก็ป้าป้าทั้งหลายนะประเอียดด้วยนะคะนะค่อยฟังค่อยฟังแล้วกันนะดีเจที่นี่จัดดีทุกท่านเลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าไม่ถึงคุณอาด้วยอ๋อวันนี้คุณอาส่งข่าวนะของเชลี่เองนะบอกว่าวันก่อนเปิดไปบ้านคุณอาแล้วไม่เปิดคิดถึงคุณอาเลย เดี๋ยวคงได้พบกันเยอะๆแล้วนะคะคุณอาคุณอาทั้งหลายอาที่อยู่พัทยานะที่อยู่กรุงเทพแล้วญาติที่อยู่ที่อะไรนะสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานีก็มีหลายจังหวัดนะพิษโลกก็มีเอาจะบอกให้หมดลำปางก็มีเอาทางอีสานก็มีนะคะแล้วที่แน่นอนอเมริกานี่คุณแม่เลยอ่ะที่โหวตให้อะไรพวกน้องๆด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งโหวตให้น้องเนเน่เนี่ยต้องขอบคุณเขาจริงๆนะชาวอเมริกันด้วยนะคะฝากคุณแม่ด้วยเดี๋ยวฝากแป้งเย็นเพศัตไปด้วยนะเนี่ยจะส่งไปอเมริกาด้วยแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ยวนเร้าใจสีฟ้าคาเมลหอมเล่นนับหน้าคนหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ใช้นะคะเด็กไม่ต้องใช้ไม่ใช่แป้งของเด็กนะเดี๋ยวแสบนะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ไม่เป็นไรนะว่าใช้มานานแล้วแป้งเย็นเพศัตว์มีความพิเศษหอมเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวอยากตัวหอมเช้าเย็นๆความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นที่ทำให้เรามาคบกันนะคะแล้วก็กำลังจะจากกันจากไปเองไม่ใช่อะไรนะไปก่อนนะคะคุณปางขอให้มีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงฟ้าฝนแบบนี้สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโฆษกเมืองภูเก็ตแถลงข่าวถึงความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นายรอมฎอนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลกับความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถของตัวเองก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดประเทศไทยสำหรับการเดินทางกลับของเนเน่รอยัลขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอนโดยจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเดินทางกลับการเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดเบื้องต้นเตรียมจัดขบวนพาเหรดจัดขบวนพาเนเน่รอยัลและครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนรอบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนายรอมฎอนกล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานผู้ว่ากทม.ย้ำไม่ประมาทรับมือพยากรณ์ฝนสั่งโฟกัสฝั่งตะวันออกเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงและ8ริ้วเต็มที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมอัปเดตการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กทม.หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง 2:00 นที่ผ่านมามีแนวโน้มจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนตรวจสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านวันนี้กลุ่มฝนมีแนวโน้มจะขยับไปทางฝั่งธนบุรีมากขึ้นสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุด99 มิลลิเมตรที่เขตมีนตามด้วยเขตคลองสามวาลาดกระบังและสายไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะเดียวกันมีจุดน้ำท่วมขังผิวจราจรหลายจุดอาทิถนนอ่อนนุชซอย59เขตประเวศถนนสุวินทวงศ์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังถนนกิ่งแก้วทั้งนี้ถนนกิ่งแก้วเป็นจุดอ่อนสำคัญโดยเป็นถนนของกรมทางหลวงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรยาวพอสมควรประมาณ 15-20 เซนติเมตรด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักฝั่งตะวันออกระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มและอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์จึงเร่งระบายออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทาง8ริ้วผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตขณะที่คลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและรอบอุโมงค์ระบายน้ำยังคงทำงานได้ตามปกติและอยู่ในภาวะปลอดภัยส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีปัญหาผู้ว่าชาติชาติกล่าวว่าตอนนี้ไม่ประมาทฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์และเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่ประท้วงผู้นำจีนระหว่างเยือนสหรัฐในระหว่างที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเยือนสหรัฐมีการชุมนุมประท้วงหลายจุดโดยที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตโดยนางแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปราศัยว่ารัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนทิเบตมาโดยตลอด

0: ลอดถือเป็นฉันทามติของทั้งสองพรรคนอกจากนั้นยังมีผู้ลี้ภัยชาวทิเบตขึ้นกล่าวประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและการเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนายสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำในปี2012พวกเขาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลสหรัฐนำเรื่องนี้ขณะที่กรณีชาวมุสลิมอุยกูร์ขึ้นมาเจรจากับจีนอย่างจริงจังในขณะที่รัฐบาลจีนย้ำเสมอว่าต้องไม่นำประเด็นนี้มาแทรกแซงกิจการภายในของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น. 30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
10: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยกช่วยเชียร์พี่ที
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

คือศึกษาเล่าเรียนหมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชาฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็นอบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีตให้สุจริตแจ่มใสและเฉลียวฉลาดมีเหตุผลเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนวันนี้เจอกันวันศุกร์25กันยายน2569นะคะดิฉันสกาวรนาคสุวรรณค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณเจริญยศสายทองนะคะรายการอบจ.พบประชาชนเราเจอกันเป็นประจำค่ะจริงๆตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาค่ะก็จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะตอนนี้3สาวด้วยกันนะคะมียุ้ยน้องปุ้ยแล้วก็มีน้องแอนนะคะก็จะสลับกันไปก็จะนำภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรภายใต้นโยบายนะคะของท่านนายกนครอุตสิทธิ์มานำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับทราบว่าภารกิจต่างๆที่ได้รับปากหรือว่าที่ได้มีตามแผนการพัฒนาต่างๆเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรบ้างนะคะตลอดจนอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่ประชาชนได้เสนอแนะเข้ามาเราก็จะได้นำเรียนให้ได้ทราบค่ะในช่วงต้นรายการของเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งวันนี้ต้องขออนุญาตสลับจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าติดภารกิจนะคะก็ติดเรื่องราชการมีการประชุมนะคะช่วงเวลาจัดรายการพอดีเลยนะคะต้องขออภัยจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออนุญาตมาติดตามในส่วนของภารกิจกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีภารกิจอะไรบ้างที่แล้วเสร็จแล้วก็กำลังดำเนินการนะคะเพราะว่าท่านนายกเองท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยว่านำเรียนให้ประชาชนได้ทราบอย่างทันท่วงทีว่าแต่ละโครงการแต่ละพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการเนี่ยแล้วเสร็จแค่ไหนคืบหน้าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปพูดคุยนะคะทักทายกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราค่ะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะสายหลุดไม่เลยน่าจะสายหลุดนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้ติดต่ออยู่พอดีเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะติดต่อใหม่นะคะถ้าอย่างนั้นก็ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำก่อนว่าคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ที่อำเภอละแมนะคะวันอาทิตย์นี้ท่านมีนัดกันนะคะท่านต้องทำหน้าที่ของปวงชนชาวชาติปวงชนชาวไทยนะคะก็คือว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะคะของตำบลละแมอย่างที่สปอตได้นำเรียนไปนะคะว่าตำบลละแมก็อยู่ที่หมู่11หมู่13หมู่15หมู่16 17 18 19และหมู่ที่20นะคะตำบลทุ่งคาวัดก็จะประกอบไปด้วยหมู่ที่2 4 5 6 7และ8นะคะแล้วก็ตำบลทุ่งหลวงอย่าลืมค่ะวันอาทิตย์นี้ท่านต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอละแมนะคะที่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะของเขตที่2นะคะของอำเภอละแมค่ะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวดิฉันรอสักแป๊บนึงนะคะคือคุยสายได้แล้วแต่ว่ายังโอนมาไม่ได้งั้นก็อย่าลืมนะคะเน้นย้ำค่ะว่าวันอาทิตย์ไหนๆก็วันอาทิตย์เขามีตลาดใต้เขี้ยมด้วยใช่ไหมคะก็ทุกวันอาทิตย์อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะตลาดใต้เขี้ยมกับสินค้าชุมชนของละแมค่ะยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ท่านในช่างสมพรถ้าอยู่ในสายแล้วทักทายมาได้เลยนะคะยังใช่ไหมคะอ๋อยังค่ะยังมีปัญหาเรื่องการติดต่อแล้วก็ที่จะออนไลน์เข้ามานะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนของเรื่องของภารกิจค่ะภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราวันนี้นะคะเราไปดูกันก่อนแล้วกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะมีกิจกรรมอะไรยังไงที่ไหนกันบ้างนะคะสักครู่หนึ่งค่ะนำเรียนให้ได้ทราบนะคะภารกิจช่วงนี้เราก็จะชุกในเรื่องของการต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเมื่อเช้านี้ค่ะก็มีคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดประสาทนิกรที่อำเภอหลังสวนนะคะคุณครูก็พาลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ป.3 แล้วก็ป.4 ค่ะจำนวน198คนนะคะเรียกได้ว่าเข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคณะค่ะจากโรงเรียนสุวรรณคีรีนะคะจากตำบลปักจันจังหวัดระนองค่ะอันนี้ก็มา154คนด้วยกันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะยังไงสามารถที่จะทำหนังสือติดต่อเข้ามาขอดูงานได้ที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะก็ทำหนังสือถึงท่านนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายช่างสมพรคะสงสัยเปลี่ยนวันนะคะปกติเนี่ยเราจะคุยกันวันพฤหัสนะคะพอเปลี่ยนมาเป็นวันศุกร์เนี่ยก็เลยแบบว่ามีงอแงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าเขาคุยทางโทรศัพท์กันได้แต่ว่าไม่สามารถโอนมาให้ดิฉันได้ยินได้นะคะน้องตอนนี้น้องยศพยายามอยู่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งภารกิจงานค่ะที่ท่านนายกนพดุสิตนะคะมอบให้กับท่านเลขาร้อยตำรวจเอกชัยยุทธเปราพันธ์นะคะท่านมอบภารกิจงานช่วงเย็นค่ะจะเป็นการเข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการประจำปี2569นะคะงานนี้ก็จัดที่โชคดีเคคอนเวนชั่นฮอลล์ค่ะท่านนายกก็มอบหมายท่านเลขาชัยยุทธนะคะให้ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็จะมีงานประมาณนี้ค่ะช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะอย่างที่คุณผู้ฟังทุกท่านทราบก็คือว่าจะอยู่ในช่วงของฤดูกาลเกษียณอายุราชการนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายๆหน่วยงานนะคะก็จะที่จะยุ่งอยู่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับพวกบุคลากรที่มีข้าราชการเกษียณนะคะก็ต้องมีการแบบว่าเลี้ยงส่งกันนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าแสดงมุทิตาจิตนะคะเพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้ทำงานมาจนถึงวัย60ปีนะคะหลายคนก็แฮปปี้นะอย่างเมื่อกี้เจอพี่หมวดนะคะพี่หมวดนี่ไม่แน่ใจว่าเออร์ลี่หรือว่าเกษียณนะเพราะดูแล้วยังไม่ถึงหน้าตายังไม่น่าจะถึง60นะคะพี่หมวดของเรานะคะเมื่อก่อนท่านทำงานที่นี่นะคะที่สพชุมพรก็มีความสุขดีนะคะท่านบอกว่าโอ้โหทำงานไม่ทันเพราะว่าใครที่มีสวนใครที่มีบ้านแล้วมีสวนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตในช่วงแบบช่วงปลายอะทำไม่ทันจริงๆเพราะว่าท่านปลูกผลไม้แบบผสมผสานนะคะตั้งแต่มะม่วงอะไรนะเมื่อกี้พี่หมอบอกว่ามีมะพร้าวทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยคริสตัลก็มีแล้วก็ที่ก็มีติดแบบว่ามีคลองมีบึงด้วยก็ปลูกไผ่อีโอแบบมีความสุขมากนะคะดูแล้วก็อิจฉานิดนึงแต่ว่าพอนึกถึงตัวเองก็จะทำได้ไหมเนาะค่ะก็ใครที่มีชีวิตได้แบบนี้เนี่ยโหเรียกได้ว่ามีความสุขจริงนะคะแฮปปี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้านายตนเองอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าพืชสวนพืชผลไม้อะไรต่างๆมันก็จะผลิดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวนะคะเราสามารถที่จะใช้ในการประทังชีวิตของเราก็ได้หรือถ้ามีมากเกินไปเราก็จำหน่ายจ่ายแจกไปให้กับคนอื่นก็จะมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะอย่างที่พ่อหลวงของเรานะคะในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงวางเอาไว้ท่านทรงมองไว้ไกลๆแล้วว่าในอนาคตลูกหลานไทยจะลำบากแน่ๆเพราะว่าพื้นที่ที่เคยเป็นที่ที่ปลูกข้าวเป็นนาข้าวปรากฏว่าก็ถูกถมถูกสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรกันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีข้าวไม่สามารถปลูกข้าวกินเองได้เนี่ยก็จะต้องซื้อคนอื่นนะคะไหมคะพอซื้อคนอื่นเนี่ยมันต้องมีเงินไงต้องมีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มองไว้แล้วว่ายังไงประเทศไทยก็ต้องเป็นเมืองเกษตรกรรมเมืองกสิกรรมเมืองเกษตรกรรมซึ่งมันเหมาะที่สุดแล้วสำหรับประเทศไทยนะคะประเทศไทยยังไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือเมืองเสือที่เราจะไปแข่งกับคนอื่นได้อาจจะด้วยนิสัยของคนไทยที่มีความอิสระเสรีการที่จะปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดที่จะเป็นเสือหรือเมืองอุตสาหกรรมเหมือนประเทศอื่นเขาเนี่ยทำได้ลำบากอย่างมากๆเลยนะคะ
งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะเพราะว่ายังติดต่อไม่ได้เลยนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: 11:24 ค่ะคุณฟังค่ะอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะและยุ้ยค่ะสการัตน์นาคสุวรรณนะคะวันนี้โอ้ดิฉันชอบมากเลยอะเวลาเพราะว่าเราเป็นรายการสดนะเวลาที่เราเจออะไรแบบนี้เราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะตอนนี้จะขออนุญาตย้อนไปแบบสมัยก่อนแบบแมนนวลเลยนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าไมค์จะสามารถได้ยินกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่เครื่องมันไม่สามารถที่จะตัดลำโพงมาในห้องจัดรายการนี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีแมนนวลนะคะแบบสมัยก่อนที่จัดรายการแล้วแบบเอ้ยเปิดโฟนแฟนรายการโทรเข้ามาในรายการอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะลองดูว่าจะได้ยินไหมนะคะค่ะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะแต่ว่าอาจจะเบานิดหน่อยนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: สวัสดีครับ
1: ได้ยินเลยชัดเจนค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงคะโครงการของเรา
2: ครับสวัสดีครับ
1: ได้ยินยุ้ยไหมเนี่ยค่ะได้ยินไหมคะเราได้ยินเขาแต่เขาไม่ได้ยินเราค่ะตอนนี้ปัญหาสวัสดีค่ะถ้าไม่อย่างนั้นรบกวนน้องยศช่วยพูดแทนพี่ก็ได้ค่ะว่าแต่ละโครงการตอนนี้ถึงไหนแล้วคะให้พูดแล้วก็ให้พูดมาเลยค่ะตอนนี้เราต้องมีล่ามเนาะอุ้ยรายการสดตาเรียวอ่ะชอบอ่ะสงสารน้องมากเลยนะคะน้องอยู่คนเดียวดิฉันชอบหางานยากให้น้องเรื่อยเลยนะคะต้องกลับขออภัยคุณฟังด้วยนะคะคือตอนนี้มันน้องก็อยู่คนเดียวด้วยนะคะแล้วก็เครื่องมันน่าจะมี
2: ในช่วงอาทิตย์นี้นะครับผม
1: โอเคค่ะ
2: เป็นการโอการที่หนึ่งนะครับเป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่4ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ 100% ครับผม
1: ค่ะ
2: ต่อไปโครงการที่1นะครับที่กำลังดำเนินการนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะเป็นการซ่อมถนนและปรับพื้นที่เขตตำบลขุนกระทิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถบดกันสะเทือน1คันนะครับและรถบรรทุก6ล้อเสียท้าย1คันนะครับ
1: ค่ะ
2: นี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% แล้วนะครับผม
1: 50% ค่ะต่อเลยค่ะ
2: ต
1: ้องยก
2: ผู้
1: แทน
2: เป็นโครงการที่สองนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่นะครับ
1: ค่ะ
2: อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถเกรดเดอร์1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุก6ล้อเทท้าย3คันรถบรรทุกเทท้าย10ล้อ1คัน
1: ค่ะ
2: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% นะครับจะแล้วเสร็จแล้วครับ 90% ครับ
1: ค่ะโครงการต่อไปค่ะ
2: ต่อไปเป็นโครงการที่3นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นการปรับพื้นที่ซ่อมถนนนะครับเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
1: ค่ะ
2: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% นะครับ
1: ค่ะต่อไปค่ะ
2: ต่อไปชุดที่4นะครับชุดสุดท้ายก็จะเป็นการซ่อมถนนนะครับซ่อมไหลทางหมู่ที่3ตำบลปากแพรก
1: ค่ะ
2: อำเภอสวีนะครับจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คัน
1: ค่ะ
2: และรถบรรทุก6ล้อเทท้าย3คันนะครับ
1: ค่ะ
2: ชุดนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จวันนี้นะครับ 100% วันนี้เสร็จครับผม
1: โอ้สุดยอดเลยนะคะ
2: 4ชุดครับผม
1: ค่ะสุดยอดเลยค่ะงั้น ฝากน้องยศพูดแทนต่อเลยค่ะบอกว่า
2: ครับ4ชุดครับผม
1: ขอบพระคุณท่านในช่างสมมาด้วยพี่น้องยศพูดแทนพี่ได้เลยค่ะเป็นล่ามให้หน่อยค่ะค่ะค่ะก็นี่แหละค่ะรายการสดนะคะเป็นอะไรที่ดิฉันชอบมากๆเลยแต่ว่าคนที่น่าเอ็นดูที่สุดคือน้องเจริญโยสายทองนะคะขอไปจริงๆแต่ว่าเสียงดังชัดมากนะคะขอบอกว่าชัดกว่าปกติที่เราจัดกันอีกนะคะเสียงของในช่างสมพรก็ขอบพระคุณท่านในช่างสมพรตาเผาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราอีกครั้งนึงและการวันนี้โอ้อุตส่าห์ติดค้างแต่เมื่อวานเนาะวันนี้มารายงานให้เราฟังก็มี1โครงการที่แล้วเสร็จ 100% ไปแล้วก็คือที่การขุดลอกหน้าฝายที่ตำบลสลุยนะคะนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้กำลังทำงานอยู่เนี่ยมีอีก4ชุดนะคะแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ว่าเราก็สามารถทำงานได้นะคะก็4ชุดอย่างที่ท่านในช่างสมพรรายงานไปขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณน้องจรัญยศด้วยนะคะที่พยายามสุดท้ายแล้วทำให้เราสามารถร่วมรายการกันได้ค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าสดในรายการนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: 11:35 ค่ะคุณเมืองคะยังคงอยู่กับยุ้ยนะคะสกาวรนาคสุวรรณค่ะในรายการอบจพบประชาชนตอนนี้คนข้างๆของดิฉันนะคะดิฉันไปเรียนเชิญมานะคะพี่พันลบคำผิวนะคะจากชมรมขี่ม้าจังหวัดชุมพรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะพี่หมูคะนี่พอขึ้นมาถึงชมรมขี่ม้าจังหวัดชุมพรต้องนำเรียนสอบถามนิดนึงว่าชมรมขี่ม้าจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยก่อตั้งมานานแล้วเหรอคะพี่
1: พอตั้งเมื่อวันที่4กันยายนพ.ศ. 2019โดยท่านประธานสมาคมกีฬาหน่วยมวยเดินนครดุสิตตอนนั้นแกดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม
0: นายกสมาคมกีฬา
1: ใช่แล้วเราก็ทำหนังสือขอไปเปิดเป็นสมาคมชมรมกีฬาขี่ม้าโดยประธานเป็นนายจำรัดพงพฤษเป็นประธานและพวกเราเป็นคณะกรรมการกันต
0: ั้
1: งแต่พ.ศ. 2019นั่นแหละ
0: โอ้ก็มันมีมานานแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันนี้โอ้เนี่ยในภาพกำลังเห็นอยู่เลยนะคะปัจจุบันนี้คือทางชมรมเรามีกิจกรรมหรือทำอะไรบ้างคะพี่
1: คือชมรมเราก็ฝืนเป็นสุขฝืนเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้
1: ที่ตั้งอยู่บ้านดอนหลวง
0: ค่ะ
1: หมู่2บ้านตำบลบางหมาก
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราก็มีการฝึกทักษะการบังคับม้า
0: ค่ะ
1: การขี่ม้าขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาบุคลิกภาพเสริมสุขภาพพลังงานพลานามัยที่ดีให้กับชุมชนให้กับเยาวชนทีนี้เราก็มีการรับนักเรียนนักศึกษาที่มาดูงานอบรมนะข้องม้าดอนหลวงนี่แหละแล้วก็กิจกรรมวันเด็กเราก็ได้จัดได้สองครั้ง2ปีแล้วต
0: ั้
1: งแต่โควิดมาเราก็ไม่ได้ทิ้งแล้วกิจกรรมวันเด็กมีการจัดเกมต่างๆให้เด็กได้ขี่ม้ากัน
0: ค่ะเหมือนม้าที่เราเห็นเนี่ยน้องจะเป็นสายพันธุ์อะไรคะ
1: เป็นลูกผสมฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ที่ชมรมมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: ตอนนี้เหลืออยู่2ตัว
0: ที่ตรงบางหมากตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วเหมือนทางชมรมเองเนี่ยมีเครือข่ายอะไรที่ร่วมกันไหมคะในส่วนของการเลี้ยงม้า
1: เครือข่ายคือมีเครือข่ายชื่อว่าอาชาบำบัดเม
0: ื่
1: อก่อนค่ายทหารเขา125
0: ค่ะ
1: โดยสมัยก่อนนั้นเป็นพันโทพาคินเกื้อกูลได้มาร่วมมือกับชมรมกีฬาขี่ม้าเพื่อจัดศูนย์ตั้งอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาหูที่ภาพของเยาวชนที
0: ่
1: ว่าเป็นดาวซินโดรมโอซิสติกใช
0: ่
1: ไหมที่ค่ายทหารเมื่อประมาณปี2000พร้อมๆกันแหละชมรมก่อตั้งไว้ปี2019ทีนี้ถ้าเด็กเยาวชนคนไหนโรงเรียนไหนไปก็ติดต่อที่ค่าย125ได้แล้วก็จะมีการค่ายทหารก็จะพาเด็กมาฝึก
0: ใช่เพราะว่า
1: เคย
0: ได้ยินที่เขาบอกว่าการที่จะรักษาในบางโรคของเด็กอะไรเงี้ยก็คือสามารถในเรื่องของการแบบว่าได้สัมผัสหร
1: ือ
0: ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: การ สืบสวนได้ออกหมด
0: อ๋อแต่ตรงนี้เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญอะไรไหมคะในการช่วยดูแลครับพี่หมู
1: ก็ในส่วนผมก็ม้าก็ฝึกมาแล้วเราก็จะมีเราคอยเซฟม้าคอยเซฟเด็กและผู้หลังม้าตลอดแต่ในค่ายอาชาบัตรเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงอยู่3คนจ
0: ะ
1: จุงม้า1คนแล้วก็ประกบซ้ายขวาอีก2คนเพื่อให้เด็กที่ว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นไปจะม
0: ี
1: ทักษะเป็นสเต็ปของเขาครับ
0: ค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักก่อนที่ศูนย์เรียนรู้หมู่2ตำบลบางหมากจริงๆก็อยู่ใกล้ๆสวนนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ซอย27ตรงไปเลยอยู่บ้านอย
0: ู่
1: หล
0: ัง
1: บ้าน1175/29เข้าตรงสุดซอยไปเห็นบ้านเลขที่แล้วเลี้ยวซ้ายนิดเดียวก็ถึงเลย
0: เจอเลย
1: ครับ
0: ค่ะปัจจุบันนี้กิจกรรมหรือว่ารูปแบบที่พี่หมูทำอยู่อะค่ะมียังไงบ้างคือคิดยังไงบ้างรูปแบบของกิจกรรมที่
1: คือรูปแบบกิจกรรมก็สอนให้เด็กได้ขี่ม้าบางที
0: ตั้งแต่ไม่เป็นเลย
1: ตั้งแต่ไม่เป็นเลย
0: ค่ะ
1: จะถ้าพอเป็นแล้วเราสามารถพาเที่ยวได
0: ้
1: ไอ้เรื่องกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ดูความเหมาะสมว่าคนที่มาขี่ม้าเนี่ยเขาเป็นหรือยังพื้นฐานเป็นยังไงเรายังคิดตั้งแต่เบื้องต้นเลยการฝึกม้าการจูงม้าการบังคับม้าการพาวอล์กพาทอดพาเคนเตอร์
0: ตรงนี้ใช้กี่ชั่วโมงคะพี
1: ่คือมันเด็กประมาณ10ชั่วโมงก็เป็นแหละ
0: ประมาณ10ชั่วโมงก็คือสามารถขึ้นนั่งได
1: ้
0: ต้องแบบเหมือนพาวอล์กพาอะไรอย่างนี้ที่เราก็ต้องให้เขาพาไปด้วยใช่ไหม
1: เราต้องตอนแรกเราก็พานำไปก่อนจูงไปก่อนเป็นสเต็ป
0: เราต้องประกบ
1: ครับเราประกบคอยเซฟ
0: อันนี้ยูเห็นมีการมอบเหมือนเกียรติบัตรอะไรด้วยแปลว่าต้องกี่ชั่วโมง
1: ไอ้มหาวิทยาลัยเจ้าคุณราชบัง
0: อ๋อค่ะ
1: ที่
0: ราชบังนี้ใช่ไหมชุมพรนี
1: ้เขาพาเด็กนักศึกษาน้องๆมาเรียนรู้การฝึกบังคับม้าต
0: ั
1: ้งแต่ม้าไม่เป็นเลยแล้วก็เราก็สอนว่าการเข้าใส่ขุมม้ายังไงการพาม้าฝึกเดินซ้ายเดินฝายังไงจูงยังไงแล้วขี่ยังไงเป็นสเต็ปสเต็ปไป
0: ทีนี้ถ้าเราจะให้เป็นความรู้เกี่ยวกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเขาบอกว่าการเข้าหาม้าเนี่ยบางทีเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนวิธีการตำแหน่งที่ควรจะยืนกับม้าที่เราไม่รู้จักอะค่ะพี่หมูเราควรจะยืนตรงไหนคะ
1: เราต้องใช้เสียงเขาก่อน
0: อ
1: ให้เสียงเขาจุ๊จุ๊จุ๊จุ
0: ๊
1: อะไรจะให้สัญญาลักษณ์ว่าเรามาแล้วนะท
0: ี
1: นี้การเข้าหมาเราก็ดีดนิ้วแล้วก็เราควรเข้าทางซ้ายเขาอยู่ช่วงขาหน้าซ้ายเขาตลอด
0: อ๋อให้ยึดดูเลยว่าขาหน้าซ้าย
1: จ
0: ะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องแล้วเขาเห็น
1: ม้าจะมอง360องศาสายตาเขาจะดกมองเป็นรอบเลย360องศา
0: เพราะฉะนั้นน่ากลัวที่สุดคือด้านหลังไม่ควรไป
1: ด้านหลังไม่สมควรเข้าเลย
0: เพราะว่าเขาถีบได้เลยนะคะ
1: ถีบได้เราต้องทำส่งเสียงดีดนิ้ว
0: ทำ
1: เส
0: ีย
1: งให้เขารู้ตัวก่อน
0: อ
1: ย่าเข้าอยู่เข้าก่อนอย่าเข้าไป
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าก่อนจะเรียนเนี่ยจะต้องมีการสอนทฤษฎีอะไรพวกนี้ก่อน
1: ต้องแนะนำก่อนครับ
0: ประมาณกี่ชั่วโมงคะในเรื่องของทฤษฎี
1: การทฤษฎีเราประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละแล้วก็เราสร้างความคุ้นเคยก่อนสร้างความคุ้นเคยการเข้าม้าการอะไรคุ้นเคยกัน
0: การสร้างความคุ้นเคยนี้ยังไงคะคือเราให้เขาไปสัมผัส
1: ไปสัมผัสม้าลูกหัวม้าจับเชือกเขาอาจจะป้อนกล้วยสักลูกกับลูก
0: เขาจำได้ไหมพี่หมูสมมติว่ามันหลายคนน่ะหลายมือ
1: ม้าเขาจำกลิ่นได้เหมือนม้าสุนัข
0: จริงเหรอ
1: แต่เขาเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าแค่นั้นเอง
0: เขาอยู่เห็นเนี่ยเหมือนคุณตอนที่เราอบรมภาษาจีนกันเราสื่อไปอ่ะไปเป็น10คนเลยน้องจำทีเดียวได้อ่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยกลุ่มเน
1: ี่
0: ย
1: น่ารักฮะม้าเขาเหมือนสุนัขแหละแต่เป็นสัตว์ที่ใหญ่
0: อ๋อเขาจะแยกได้เลยว่ามือสัมผัสแบบนี้เนี่ยคนนึงละพออีกคนนึงก็อีก
1: แต่ม้าก็มีเซนของเขานะเราถ้าเกิดเรากลัวเขาเนี่ยเขาจะข่มเรา
0: จริงเหรอ
1: ใช่เราต้องไม่กลัวเขาแล้วเราจะแสดงอาการกลัว
0: เอ้ยลึกคนเรามันไม่เคยเจอกันมาก่อนมันต้องกลัวแหละพี่หมูทำยังไงจะให้แบบว่าไม่กลัวล่ะ
1: คือหมายความว่าเราก็ต้องเข้าใจเรื่องทฤษฎีเราต้องมีความรักก่อน
0: ค่ะ
1: เราแสดงความรักเขาลูบหัวเขาจับหัวเขาอะไรเนี่ย
0: อ๋อแต่ถ้าเรามีอาการแบบเอ้ยกลัวไม่กล้าเนี่ยเขาจะข่มการข่มของม้าเนี่ยเขาข่มแบบไหนคะพี่
1: เขาข่มหมายว่าเขากัดมั่งเขายกขามั่ง
0: อ๋อนั่นคืออาการที่เรา
1: เขาตื่นชนเรามั่งประมาณนี้แหละ
0: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องข่มม้าก่อน
1: ใช่ครับข่มม้าก่อนจริงๆเราให้ความรักเขาเข้าใจแล
0: ้
1: วแต่ม้าที่เราฝึกมาเนี่ยอยู่มากเขาจะได้รับความรักเขาไม่ชอบการบังคับ
0: ค่ะค่ะหลังจากที่พอเราเรียนรู้ทฤษฎีคือบอกกลับกันก่อน1ชั่วโมงจากนั้นก็เราจะเริ่มให้ได้สัมผัสได้จับได้วอล์กได้เดินก่อนแล้วหลังจากนั้นจะให้ขึ้นนั่งเลยเหรอคะ
1: จากนั้นเราก็ให้ดูอุปกรณ์ก่อนว่ามีอุปกรณ์นี้เราจะจับยังไงใช้ยังไงเขาเรียกว่าในอุปกรณ์ม้าเนี่ยจะมี1ขุมใช่2บังเหียน
0: ขุมคืออะไรเอ่ย
1: ขุมคือกะโหลกที่ใส่ม้าครอบม้าปากครอบม้า
0: อ๋อ
1: ครับแล้วก็สายบังเหียนคือบังเหียนชุดบังเหียน
0: ที่เราจับใช่ไหมคะ
1: อ๋อค่ะแล้วก็สายบังเหียน
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราให้รู้จักว่าเราจะจับยังไงใช่ไหมคือจับเนี่ยเราพยายามเอานิ้ว
0: อย่าให้น้องเขาเจ็บอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะ
1: นิ้วนางเข้าไปอย่าใช้นิ้วก้อยกำจะมีถ้าสาวคือปล่อยนิ้วนางไว้มือนิ้วก้อยมือหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วนิ้วนางถึงนิ้วโป้งนิ้วเรากำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กำมาไว
0: ้เพราะสาเหตุเพราะอะไรคะ
1: เพราะนิ้วนางเป็นนิ้วที่อ่อน
0: นิ้วก้อย
1: ใช่นิ้วก้อยเป็นนิ้วที่อ่อน
0: อ๋อ
1: ทีนี้เกิดม้าดึงม้าอะไรเนี่ย
0: ไปมันอาจจะห
1: ัก
0: ได้
1: นิ้วอาจจะหักได้เฮ้ยอย่างเราต้องใส่ถุงมือ ถ้าคนที่มาขี่ใหม่ๆนะ
0: กับโอ้เนี่ยบางทีเราไม่รู้เนาะอะไรเล็กๆน้อยๆมันเป็นรายละเอียด
1: มันจะมีรายละเอียดมากเลยคือการขี่ม้านี่คือละเอียดอ่อนเพราะม้านี่เป็นม้าที่ว่ามีอินเนอร์เซนส์ของเขาอ่ะ
0: ใช่ไหมค่ะค่ะหลังทีนี้หลังจากที่พี่หมูบอกว่าโอเคใส่สายแล้วตรงนี้แล้วก็จับไอ้นี่เสร็จแล้วแล้วจับ
1: นะคะให้ใส่อาน
0: ใส่อาน
1: ม้าว่ามันมีผ้ารองอานเนี่ยเราต้องลองผ้ารองอานก่อนให้เพื่อไม่ให้ม้าบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ใส่อานม้าทีหลัง
0: ค่ะ
1: แล้วเราทำสายระทึกเนี่ยต้องผูกให้แน
0: ่
1: นแต่เราผูกให้แน่นแล้วก็คอยเดือดเยินขึ้นไปว่ามันหลวมไม่หลว
0: ม
1: ถ้ามันหลวมลงมาล้องผูกให้ใหม
0: ่ไม่งั้นเขาจะเจ็บใช่ไหม
1: ไม่นะเขาเราจะตก
0: เราจะตก
1: ติดตกทั้งมาเสร็จเราต่อก่อนอื่นแล้วก็พาขึ้นหลังม้าเราก็คอยจุงก่อน เราจูงแล้วก็แน่เข้าไปเรื่อยๆว่าคือการดึงเข้าหาม้าเนี่ยการให้ม้าหยุดคือหยุดยังไงการให้ม้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวยังไง
0: แน่ๆๆเหมือนน้องก็น้องเรา
1: เดินเรียกว่าการฝึกทักษะการบังคับม้าบังคับม้าไม่ใช่การฝึกการขี่ม้าการเรียนรู้การบังคับม้า
0: ฝึกดึงเชือกดึงอะไรที่ถูกต้องก่อนว่าจะยังไง
1: ด
0: ึ
1: งซ้ายดึงขวาทีนี้เลยวันนี้คือทักษะการบังคับม้าการจูงม้าแต่การเรียนรู้การขี่ม้าอีกแบบหนึ่งที่เราคุยนี่เราคุยการขี่ม้าเด็กทุกคนมาเพื่อให้ขี
0: ่
1: แต่นี่นักศึกษามาเพื่อมาบังคับม้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันจะแยกเป็นเพศสองประเภท
0: ใช่ถึงบอกว่ามันมีหลายกิจกรรมว่า คนที่สนใจเนี่ยแบบไหนใช่ไหมคะ
1: เหมือนคนอยากมีม้าสักตัวหนึ่งใช่ป่
0: ะ
1: แต่ไม่ได้เคยฝึกมาก่อน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ต้องการที่ฝึกม้าด้วยตัวเองก็มาเรียนรู้
0: มาเรียนรู้การฝึกได
1: ้แต่บางคนก็ไม่อยากจะฝึกม้าไม่อยากเลี้ยงม้าแต่ก็อยากขี่ม้าเป็น
0: อยากขี่เฉย
1: ๆใช่ก็มาเรียนรู้กับเรา
0: ค่ะพี่หมูว่าประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะขึ้นไปขี่ได้
1: อ่ะก็ม้าที่เราถ้าเด็กขี่ม้าชั่วโมงเดียวขี่ได้เลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องมีพี่เลี้ยงใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องมีพี่เลี้ยงต้องเจ้าของม้าเท่านั้นที่ว่าสามารถสอนได
0: ้นี
1: ่
0: มันตอนนี้มันอินค่ะเพราะว่ามันมีซีรีส์จีนเยอะมาก
1: ครับ
0: บางคนก็อยากจะโอ้ขี่ม้าลัทยานชิวอย่างนั้นนั่นประสบการณ์ต้องกี่ปีพี
1: ่ประสบการณ์ขี่ม้าก็ประมาณถ้าคุณสนใจใส่ใจจริงว่าประมาณสัก6 เดือนผมเองก็น่าจะเป็นแล้ว
0: แล้ว
1: มาเรียนรู้กับเรานี่ประมาณ10 ชั่วโมงก็เป็นแล้ว
0: สิบชั่วโมงเป็นแล้ว ของเราเนี่ยมีใครที่แบบสนใจชนิดที่ว่าจนแบบเป็นอาชีพไม่ใช่หมายว่าเป็นกีฬาไหมคะเพื่อเข้าแข่ง
1: มีหลายคนแล้วแต่เราก็ไม่สามารถจำชื่อได้หมดเขาก็ไปต่อยอดเหมือนของเรานี่ชมรมกีฬาขี่ม้าจริงแต่เราไม่ได้ส่งเด็กไปขี่ไปแข่งกับเขาเพราะเราอยู่พูดถึงค่าใช้จ่ายมันสูงนะเป็นม้าการเลี้ยงม้าเป็นที่ว่าสุรุ่ยสุร่ายหลายค่านู่นค่านี่จิปาถะทีนี้พอเราให้เด็กมาผู้ปกครองพาเด็กมาเรียนเราก็เรียนขี่ม้าดันบล็อกท็อตแคนเตอร์แล้วออกเทลในชั่วโมงที่10โมงที่8ถึงโมงที่10เราพาเทลแล้ว
0: พี่หมูแล้วตรงนี้พี่หมูพาเทลที่ไหนอ่ะมีพื้นที่เหรอ
1: พาเทลก็สวทนี่เลยโอ้โหออกถนนแล้วก็สวนปาล์มก็มา
0: เลยสวทรู้ไหมคะว่าเขามาขี่ม้ากันแถวนี้คุณรู้ไหมคะกีดการเช่าไหมคะ
1: บางทีหลุดออกมาตรงสวทนี่เลย
0: โอ้โหเหรอคะโอ้ค่ะก็เทลกันได้เลยนะคะอาจจะเป็นเพราะในนี้ในเมืองนิดนึงเนาะแต่เห็นพี่หมูบอกว่ามีแผนเหมือนกันที่จะขยับขยายไป
1: ใช่ครับผมจะขยับขยายไปคือชมรมขี่ม้าก็ยังมีอยู
0: ่
1: ทีนี้ผมเปิดสวนบ้านนาเชิญรวมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ชุมชนเกษตรต่างๆใช่ไหมทีนี้ผมจะพาม้าออกไปเนี่ยกับชมรมกีฬาขี่ม้าเพื่อไปเปิดศูนย์เรียนรู
0: ้
1: การฝึกและบังคับม้าขั้นพื้นฐานแล้วคนท่านใดสนใจเรื่องจัดขี่ม้า ชมสวนเที่ยวต่างๆแล้วก็ให้บริการตรงนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ที่ตั้งของเราอยู่หมู่8บ้านในง่วม
0: แม่ในง่วม
1: ครับทีนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเริ่มก่อตั้งขึ้นแล้ว
0: ตรงนั้นสบายเลยนะ
1: ครับ
0: ขี่ม้าชมสวน
1: ต้นน้ำชุมพร
0: อ๋อขี่ม้าแล้วก็เด็ดมังคุดง้อทุเรียนลักตัดทุเรียนเขาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะ
1: ตอนนี้เราเล่นมีจุดโฟกัสเที่ยวหลายครั้งมีเขื่อน
0: มี
1: ม้ามีแล้วมีปวดใหม่แล้วมีชามีหมามีชาแล้วสวนคุณสมคิดสวนน้ำหมุนเนี่ยก็เลยก็น่าเที่ยวหลายที่นะครับ
0: แต่แถวนั้นใช่ไหมคะพี่หมูก็ต้องเพิ่มม้าสี่นั้น2 ตัวจะพอไหม
1: ใช่ใช่มีแนวโน้มอยู่
0: ใช่ไหม
1: ครับก็คงจะเจอกันเมื่อเวลา70นี่แหละ
0: ตัวหนึ่งหลายตังค์ไหมคะเนี่ย
1: ก็ตัวนึงก็มันอยู่ที่เรานั้นเราเลือกม้าสายพันธุ์ไหน
0: ค่ะทีนี้เราคุยกันมาแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะถ้าสนใจบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่สนใจเพราะว่าลูกอาจจะมีลักษณะอาการหรือเป็นอะไรที่แบบต้องการอยากจะมาบำบัดแล้วคุณหมออาจจะแนะนำว่าเนี่ยลองไปสัมผัสหรือว่าลองไปเรียนรู้กับการสัมผัสม้าอะไรเงี้ยค่ะมีค่าใช้จ่ายยังไงคะพี่หมูคิดยังไง
1: เออเราคิดราคามิตรภาพเราก็ถามความพร้อมผู้ปกครองก่อนใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเราบอกว่าอยากให้น้องลองดูเราก็ให้
0: ลอง
1: แต่ก็อยากเรียนจริงเป็นจังแล้วก็คิดคอร์สละ5,000 บาท
0: คอร์สละ5,000นี่จะได้อะไรบ้างอ๋อ10 ชั่วโมง
1: ทีนี้แล้วแต่ก็แนะนำว่าอุปกรณ์เราก็ต้องพามาเองเหมือนรองเท้าเพื่อป้องกันตัว
0: ถ้าจะไปก็คือต้องหาไปเอง
1: รองเท้าไปเอง
0: รองเท้า
1: หาหมวกเซฟตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หาถุงมือ
0: ถุงมือ
1: ก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันอุปกรณ์ส่วนตัว
0: อันนี่ไม่ต้องขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเตรียมไป
0: ตรงนี้มี
1: เรียบร้อย
0: ฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัวเท่านั้นก็คือจะเป็นหมวกถุงมือรองเท้า
1: ท่านก็เซฟความปลอดภัย
0: ใช่ใช่ก็เตรียมมาแค่นั้นแต่ว่าคอร์สหนึ่งสิบชั่วโมงก็ตกที่ 5,000
1: ใช่ครับ
0: 5,000 ขีดแล้วก็ขีดเป็นแน่นอน
1: ขีดเป็นแน่นอน
0: สุดยอด
1: แต่ถ้าเกิดแต่ช่วงนี้ก็กลัวผู้ปกครองกับเด็กไม่พร้อม
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราก็มาชั่วโมงไหนก็จ่ายชั่วโมงนั้น
0: ใช่สมมุติว่ามีย่อยๆแบบว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็ม 5,000 ก็ได
1: ้มาชั่วโมงไหนจ่ายชั่วโมงนั้น
0: ใช่บางเพราะว่าในยุคนี้เนาะบางทีมีลูกหลายคน
1: แ
0: ล้วก็
1: แต่ถ้าไม่ได้ไม่มีตังค์แต่ลองดูว่าลูกอยากขี่หรือเปล่านี่ฟรีเลยนะ
0: มาลองได้
1: ทุกวัน
0: ลองดูหน่วยก้านว่าลูกกลัวไหมลูกชอบไหมแต่ถ้าลูกบอกว่าโอ้ยเหมือนน้องเนเน่ไงแค่ดีดกีตาร์คอร์ดเดียวนี่หลงรักเลยที่น้องเนเน่บอกนะคะฟังแล้วหูชอบมากเพราะว่าเนี่ยบางทีเราจะเจอพวก
1: ทีนี้ก็ยังอีกอย่างก็ขอเพิ่มเติมที่หนึ่งสถาบันปกครองที่มาเป็นหมู่คณ
0: ะ
1: ต้องการให้เด็กเพื่อมาเรียนรู้เพื่อสัมผัสได้จริงๆก็ติดต่อไปอบจมาได้เลย
0: ค่ะไม่ค่ะพี่หมูบอกเบอร์ได้เลย
1: ติดต่อได้เลยว่า0915278042ครับ
0: ค่ะตรงโลโก้ชมรมนั้นมีเบอร์มั้ย
1: มี
0: มั้ยเพราะว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ของสทชุมพรหรือว่าFacebook Live ของอบจชุมพรอันนี้ค่ะเบอร์โทรมันไม่ขึ้นอ่ะพี่หมูขึ้นไหม
1: อยู่ด้านหลังอ๋อเบอร์โทรมันเรียนนี้ไม่ใส่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวยูจะพิมพ์เบอร์อะไรนะคะพี่หมูคะ
1: 0915278042
0: โอเคงั้นยูจะพิมพ์ใส่ไปใน Facebook นะคะอยู่ในที่ใน Facebook เพราะฉะนั้นไปดูได้นะคะชมรมขี่ม้าชุมพรนะคะลงไปแล้วค่ะก็
1: พอดีลืมไปนึกว่ามันอยู่ในโลโก้เสือบ้านนะ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้พิมพ์ไปแล้วค่ะเผื่อใครสนใจนะคะก็ดูได้เพราะว่ายูพิมพ์ลงไปแล้วนะคะใน
1: ถ้ามาหมู่คณะเรายินดีต้อนรับนะเพราะเราเปิดในฐานะชมรมกีฬาอยู่แล้วเราไม่ได้หวังแสวงหากำไรอะไรแต่เพียงแต่ว่าได้มาร่วมกิจกรรมได้คืนกำไรให้กับเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ว่าต้องการเสริมทักษะในส่วนนี
0: ้แต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นการขี่ม้าเพื่อการท่องเที่ยวได้ด้วยแต่พอเป็นเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะน่าจะพอมีรายได้อย่างน้อยก็ซื้ออาหารให้น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแลน้องได้นะคะก่อนอื่นเลยต้องแนะนำพี่หมูค่ะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรก่อนเป็นยังคะ
1: เป็นแล้ว
0: จริงเหรอ
1: ก็ยังรู้สึกไม่แน่ใจ
0: เป็นแล้วเหรอคะ
1: ยังเลย
0: ต้องพี่หมูต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีนายกพี่หลังอะค่ะท่านนำพลธานีครุฑเกาะพิทักษ
1: ์
0: ค่ะก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย
1: แต่ไปอบรมหลายรอบแล้วยังไม่ได้เข้าสมัครเขาจริ ง
0: ใช่ไหมคะสมัครก่อนแล้วมันก็เราก็จะได้เป็นภาคีเครือข่ายกันเพราะว่าทีเนี้ยเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับภาคีของเราได้ว่ากลุ่มนั้นมีอะไรกลุ่มนี้มีอะไรแล้วบางทีเนี่ยเวลาเขารับหมู่คณะพี่หมูก็สามารถนำน้องม้าไปร่วมกิจกรรมกับแต่ละเครือข่ายได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวเรียกว่าท่องเที่ยวมันเชิงเกษตรก็ได้เนาะหรือว่าท่องเที่ยวแบบบำบัดอาชาบำบัดเลยที่พี่หมูบอกนี่อนาคตฝันไว้ถึงขนาดไหนคะพี
1: ่ก็ไม่ได้ฝันมากฝันไกลแต่ฝันว่าอยากให้เยาวชนส่วนมากอ่ะมาหันมาเล่นดูแลตัวเองโดยการพัฒนาบุคลิกภาพบนหลังม้าใช่ไหมแล้วก็อย่างนึงบุคคลที่ว่าซึมเซาเที่ยวไม่มีทางไปเราก็แนะนำมาขี่ม้าชมพืชผลทางการเกษตรเพื่อเสียงม้าชมภูมิประเทศเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ให้เข้ากับที่จะมาเป็นกำลังใจในการทำงานวันต่อไป
0: พี่หมูทำไมถึงชอบอ่ะ
1: ก็เป็นคือมันมีประโยชน์นะฮ
0: ะ
1: ดูแล้วก็พอเราอายุมากๆเราจะไปวิ่งเราไปเตะฟุตบอลเราก็คงจะไม่ไหวนะ
0: แต่ว่าอายุมากๆเราไปขี่ม้าเนี่ยมันก็กระแทกนะพี
1: ่แล้วก็เราก็ขี่เบาๆขี่ได้ช้าได้คือม้าเนี่ยมนุษย์เรามี206กระดูกมี206ชิ้นน
0: ะ
1: แล้วมีรวมบวกกล้ามเนื
0: ้อ
1: การที่นั่งบนหลังม้าเนี่ยเราไม่ได้วิ่งเลยแต่กระดูกและกล้ามเนื้อเราสามารถเคลื่อนไหวไปทุกส่วนบนหลังม้า
0: แก้ไหล่ติดได้ไหมคะ
1: ก็น่าจะได้
0: อันนี้ถามเพราะว่าตัวเองกำลังเป็นอยู่นะคะคือถ้าพี่หมูกลิ่นดีๆนะพี่หมูจะได้กลิ่นนั้นเนี่ยยุ่แปะยามาอยู่นะแผ่นยามาคือแบบไหลติดไงเลยถามว่าเฮ้ยขี่ม้านี่แก้ไหลติดได้ไหมไม่งั้นยุ่มีพวก เพียบเลยค่ะพี่ที่เป็นโรคไหลติดนะคะเดี๋ยวได้ชวนไปขี่ม้ากัน
1: แต่ก็สามารถเสริมกล้ามเนื้อได้นะ
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่เคยรู้ว่ามันแก้ได้หรือเปล่
0: า
1: แต่เรารู้ซะว่าถ้าเด็กออสติกเช่นสายกระดูกเดี่ยวเดินไม่ดีไม่เสียรูปอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกับหัก
0: ค่ะ
1: แต่เป็นเชื้อกล้ามเนื้อบางส่วนมันเสียรูปไปนิดหน่อยก็สามารถมาขี่ม้าเพื่อบำบัด

0: ตรงนั้นได
1: ้โอ้ค่ะโหสุดยอดเพราะว่ายุ้ยเคยดูหนังไงเคยดูหนังและดูสารคดีเกี่ยวกับน้องๆที่เป็นออทิสติกหรืออะไรเงี้ยแล้วเขารักษาด้วยการแบบให้ไปกอดม้าอยู่กับม้าอะไรเงี้ยแล้วเขาหายเขาคือแบบมันก็เลยแบบว่าเออดีอ่ะแล้วก็เลยอยากรู้ว่าทำไมอยู่ๆพี่หมูถึงได้มาสนใจแบบในเรื่องของม้าจับในเรื่องของม้านานแล้วไหมคะพี
0: ่ก็
1: ตั้งแต่เด็กไหมอ่ะ
0: ปี2016ก็ไม่นานนะประมาณ10ปี10ปี10กว่าปี
1: มันมีอะไรจุดประกายเหรอคะพี่ทำไมอยู่ๆถึงหันมาชอบอ่ะ
0: ก็บางทีเราเห็นนะแต่เราไม่สามารถพูดได
1: ้ค่ะ
0: เราเห็นว่าลูกหลานเราอ่ะบางคนนั้นนะแต่เราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพราะเขาเป็นดาวซินโดร
1: ม
0: ทีนี้สงสารเราจะทำยังไงดีให้เขาหายแล้วก็พามาลองขี่ม้าดูก็ร่างกายก็ดีขึ้นพอร่างกายดีขึ้นมันก็ดีน
1: ี่ก็มีประโยชน์
0: ทีนี้ก็เลยปรึกษากับประธานต้อยจำหลัดทมพึกว่าเราทำไงดีว่าจำอาชัมปฏิไห
1: ม
0: ตอนนั้นก็ชุมบอยก็เปิดคาบอยชุมบอยคาบอยด้วยน
1: ะ
0: ทีนี้ก็ปรึกษากันทีนี้ก็ได้โชคดีได้ผู้พันพากินเกื้อกูลเขาก็มาดีนะมาเดี๋ยวผมจัดการให้เนี่ยมาเขาก็เราก็เปิดศูนย์ฝึกพาทหารมาในค่ายมาแล้วก็ได้เสียก่อจากทัพสแกมามาช่วยกันทีนี้ผู้พันปากคิงเขาก็ผมรับเป็นเจ้าภาพเองใช่ไหมพาไปค่ายทหารทีนี้ทุกเรื่องเด็กก็ทุกโรงเรียนก็ไปรวมตัวกันที่นั่น
1: ค่ะท่านนายกต้องเป็นนายกสมาคมกีฬาแล้วเป็นนายกชมขี่ม้าด้วย
0: เคย
1: ขี่บ้างไหมคะท่านนายกดิฉันอ่ะ
0: ยังจำไม่ได้แล้วเคย
1: นายกต้องเคยขี่ม้าไหมคะ
0: น่าเคยขี่รถม้า
1: โอ้แหมเจ้าชายนะคะเจ้าชายอยู่บนรถม้าแหมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวต้องแซวเจ้านายนะคะว่าเจ้านาย
0: นายกต้องเขาเป็นคนเซ็นเอง
1: เซ็นใช่ไหมคะง่ายมากจุดเดี๋ยวจะได้แอบถามพี่หมูไงนึกว่าถ้ามีลูกท่านนายกตอนสมัยขี่ม้านี่เดี๋ยวได้เอามาอวดหน่อยนึงนะคะเพราะว่านายกคือให้หมดอะกีฬากีฬาอะไรชอบมากนะคะก็เดี๋ยวไม่แน่ค่ะพี่หมูลองคุยกับท่านนายกค่ะไม่แน่ท่านนายกอาจจะเปิดพื้นที่หนองใหญ่ให้พี่หมูไปเอามาไม่ขี่ก็ได้นะแบบบำบัดอะไรอย่างนี้ค่ะดูเวลาแล้วเหลือ2นาทีสุดท้ายค่ะพี่หมูคะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมฝากให้กับ
0: ใครก็ฝากน้องๆฝากประชาชนนะครับม้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการขี่ม้าเพื่อเสริมภาพบุคลิกภาพของตัวเองแล้วให้กระดูกของเราส่วนหลังและส่วนหน้าขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงครับก็ยังไงก็ขอฝากชมรมกีฬาขี่ม้าและสวนบ้านนาชายชุมพรหมู่8บ้านในงมเลยฮะถ้าใครสนใจก็โทรตามได้ติดต่อได้ฮะ0915278042ครับ
1: ค่ะก็ยื้อพิมพ์ไว้แล้วนะคะใน Facebook นะคะก็ตรงข้อความจะใส่มือพี่หมูไปให้แล้วท่านสามารถที่จะกดเข้าไปได้ใน Facebook ของสวทชุมพรก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังการออกอากาศรายการอบจพบประชาชนของวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของอบจชุมพรก็ได้ที่เราแชร์ไว้ค่ะเมื่อกดเข้าไปดูแน่จะเห็นข้อความนะคะแล้วก็ยื้อพิมพ์ไว้แล้วว่าเบอร์พี่หมูชมรมขี่ม้าเบอร์อะไรก็โทรมาสอบถามได้ราคากันเองเป็นแบบมิตรภาพทดลองก่อนไม่คิดตังค์ด้วยนะ
0: ทดลองก่อนใจดี
1: ใจดีมากเลยค่ะงั้นวันนี้นะคะรายการอบจพบประชาชนค่ะต้องขอบคุณพี่หมูนะคะคุณพันลกคำผิวค่ะจากชมรมขี่ม้าจังหวัดชุมพรค่ะขอบคุณค่ะงั้นเอาเป็นว่าทั้งพี่หมูพันลบนะคะยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นักสุวรรณและคุณเจริญยศสายทองลาคุ้มครองไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้มีความสุขค่ะกับทุกกิจกรรมที่ท่านเลือกทำนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำ
2: อย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกแถวอสมทเมื่อเช้านี้ก็น้ำท่วมสูงเลยนะคะยาวๆไปจนถึงเส้นศาลอาญาเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ที่ถนนงามวงวานก็ยังมีน้ำขังรอระบายตลอดเส้นทางทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์คนที่มายืนรอรถหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนที่ขับขี่ก็ต้องไม่ขับขี่เร็วแล้วก็ไม่เดินใกล้ฟุตบาทจนเกินไปเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นค่ะส่วนใครที่จะหนีน้ำท่วมไปขึ้นทางด่วนนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด่วนก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายสูงถึงระดับฟุตบาทเลยนะคะส่วนผู้ว่ากทมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม
3: วานก็ยังมีน้ำขังรอระบายตลอดเส้นทางทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์คนที่มายืนรอรถหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนที่ขับขี่ก็ต้องไม่ขับขี่เร็วแล้วก็ไม่เดินใกล้ฟุตบาทจนเกินไปเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นค่ะส่วนใครที่จะหนีน้ำท่วมไปขึ้นทางด่วนนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด่วนก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายสูงถึงระดับฟุตบาทเลยนะคะส่วนผู้ว่ากทมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทมบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวๆลาดกระบังแล้วก็มีนบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเหนือบริเวณกรุงเทพทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะพื้นที่หลักที่น่ากังวลก็คือมีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังค่ะซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีก็จะไหลลงสู่คลองประเวศเหมือน

0: กันนะคะซึ่งก็สั่งการให้ประสานกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วแล้วก็หาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนแล้วก็อุโมงค์ต่างๆเข้ามาค่ะทางผู้ว่ากทมบอกว่าในช่วงเช้าฝนยังตกลงมาไม่หนักนะคะแต่ว่าหนักสุดน่าจะเป็นเย็นนี้จะเป็นของจริงแล้วล่ะค่ะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นในระยะเวลา2วันโดยคิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางแต่ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ถ้าพบว่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็ให้นำรถไปคอยบริการประชาชนอย่างเช่นอนุอุดมสุขอันนี้ให้ไปดูรถดับกลางถนนด้วยนะคะแล้วก็พนักงานกวาดก็ต้องออกมาดูแลขยะหน้าท่อด้วยส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่น่าห่วงค่ะเพราะว่าน้ำสูงสุดในตอนนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกันน้ำในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่3เมตรนะคะดังนั้นแม้ว่าจะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะฟังทุกคำทำนายฟังทุกคำพยากรณ์แล้วก็จะเร่งดูแลระบบระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนายเจษดาจันทรประภาผอ.สำนักงานระบายน้ำย้ำเช่นกันนะคะว่าฝนที่ตกกระจายทั่วกรุงเทพทำให้มีน้ำเติมลงคลองแล้วก็เข้าท่วมถนนบางจุดระดับน้ำในคลองฝั่งตะวันออกหลายแห่งเริ่มเข้าสู่ระดับเตือนภัยค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าระบบคลองกำลังทำหน้าที่ระบายน้ำและยังอยู่ในสถานการณ์ที่จัดการได้นะคะส่วนแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำที่เป็นแนวฟันหลอจุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำและอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้มีการเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะรวมถึงมีการจัดทำแผนควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ำควบคู่กับแผนการเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ระดับน้ำมีผลกระทบต่อชุมชนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: ค่ะในส่วนกรมอุตุออกมาเตือนฝนตกหนักแบบนี้จะยาวถึง27กันยายนเลยนะคะทั้งนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วง25ถึง27กันยายนนี้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งเพิ่มการระบายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำให้ไหลลงสู่เขื่อนซึ่งวันนี้ทางฝั่งตะวันตกรับน้ำประมาณ269ลูกบาทเมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก242ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรวม511ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็พยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่ 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดเพื่อลดและจำกัดวงผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันนี้นะคะ 1,282,000 ลูกบาทเมตรเป็น 3 ล้านลูกบาทเมตรพร่องน้ำรองรับฝนตกหนักทั้งนี้นะคะตอนนี้จังหวัดนครนายกก็ยังอยู่ในช่วงฝนตกหนักซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มีการระบายน้ำค่ะ
0: พื้นที่หลายหน่วยงานตอนนี้เตือนตรงกันนะคะคือภาคกลางและภาคตะวันออกที่ต้องระวังน้ำท่วมค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ใกล้กรุงเทพกันก่อนนะคะที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีได้โพสต์เตือนตั้งแต่เช้ามืดค่ะคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับสีส้มให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยช่วงตีห้าระดับน้ำอยู่ที่1.52 เมตรล่าสุดตอน9.20 นะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น1.6 66เซนติเมตรค่ะก็คือใกล้ระดับสีแดงแล้วนะคะประชาชนโดยเฉพาะชุมชนใกล้บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะขยับไปที่อยุธยานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพระนครแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกค่ะชาวบ้านหลายครัวเรือนก็ต้องขนย้ายข้าวของบางทีก็หนีไม่ทันบางรายต้องจ้างคนมาช่วยขนของเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งค่ะเปิดรับทำเบเกอรี่ต้องขนย้ายเตาอบขนาดใหญ่และอุปกรณ์ทำขนมขึ้นที่สูงทุกปีก็จะเตรียมขนของขึ้นไว้บนชั้นบนของบ้านล่วงหน้านะคะแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะคิดว่าน้ำจะไม่มากขนาดนี้ขณะที่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าติดตามสถานการณ์ตลอดโดยเฉพาะข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและชัยนาทแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะส่วนที่ชัยนาทฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวานไปจนถึงเช้ามืดยังไม่หยุดเลยนะคะทำให้ถนนในอำเภอเมืองชัยนาทเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยถนนพรมประเสริฐตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีวิชัยถึงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนค่ะรถเล็กสัญจรลำบากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทหยุดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะส่วนถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทศาลจังหวัดชัยนาทแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทน้ำท่วมสูง 20-30 เซนรถยังสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่ะซึ่งตอนนี้ที่ชัยนาทก็ยังมีฝนตกโปรยปรายสลับกับตกหนักท้องฟ้ายังมืดครึ้มตลอดนะคะที่อ่างทองฝนตกหนักกระหน่ำต่อเนื่องทั้งคืนค่ะส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงหลายพื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลอ่างทองน้ำท่วมสูงกว่า 30-50 เซนเจ้าหน้าที่ต้องนำรถบริการรับส่งมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยก็ระดมกำลังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลค่ะขณะเดียวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดและพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกันค่ะรวมถึงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศสั่งปิดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยค่ะมาที่พัทยาชลบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกต่อเนื่องจนถึงเช้าก็ยังเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัยค่ะห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะชายหาดพัทยาช่วงเช้าก็มีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องเรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็บริเวณแหลมบาลีไฮค่ะจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีเรือที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำค่ะนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการกิจกรรมพาราเซลกับนักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยชายหาดเจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่พัทยาต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและคลื่นลมแรง 3-4 วันค่ะไปที่เขาใหญ่นะคะฝนถล่มเขาใหญ่คะน้ำป่าหลากกลางดึกเลยเจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นก็ฝากกระแสน้ำไปช่วยเด็กคนแก่ผู้หญิงติดบ้านริมคลองให้ปลอดภัยค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้หลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำพื้นที่ริมลำตะคองและลำคลองสาขาเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนค่ะยังเพจเขาใหญ่นะคะได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์บอกว่าเมื่อกลางดึกค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงตำบลพญาเย็นจุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักที่อยู่ติดคลองนะคะขณะเกิดเหตุมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากภายในบ้านมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงติดอยู่ไม่สามารถจะออกจากบ้านได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ฝากกระแสน้ำไปให้ความช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยต่อมาช่วงเช้าหน่วยงานในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะก็แนะนำให้เก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะ ส่วนเส้นทางบริเวณสะพานบ้านหมูสีซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เขาใหญ่พบว่ามีน้ำไหลหลากท่วมผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะรถเล็กและรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนก็ส่งผลให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะคะนอกจากนี้ปภ.เทศบาลเมืองปากช่องก็แจ้งเตือนว่ามีมวลน้ำจากวังหลังเหวกำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์พบว่ามวลน้ำกำลังเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองอุบาการและถนนคุรุสามัคคีนะคะตอนนี้ก็จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อมีเรื่องของเนเน่ด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูการต้อนรับคนเก่งกลับบ้านนะคะน้องเนเน่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมต้อนรับกลับบ้านหลังคว้าแชมป์ AGT 2026มาได้สำเร็จนะคะจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเนเน่รอยัลเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีนะคะซึ่งก็ไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นแต่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026จะมีการเตรียมขบวนแห่ต้อนรับรอบเมืองด้วยรถ EV เปิดปทุนความสำเร็จครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายรอมฎอนฮายีอาแวร์ค่ะได้แถลงถึงความพร้อมในการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านเกิดภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home นะคะเนเน่รอยัลสะท้อนเรื่องราวเยาวชนจากภูเก็ตก้าวออกไปสู่เวทีโลกก่อนกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์มีการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตที่มีเยาวชนคนเก่งของจังหวัดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่กล้าเดินตามความฝันตัวเองทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างประสานเพื่อกำหนดนะคะในการเตรียมต้อนรับทำกิจกรรมในการเดินทางกลับเบื้องต้นค่ะมีการจัดขบวนพาเนเน่และครอบครัวนั่งรถ EV เปิดปทุนวนรอบเทศบาลนครภูเก็ตพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดได้หารือรัฐมนตรีวัฒนธรรมถึงการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่รอยัลเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตเป็นอีกหนึ่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติสำหรับความสำเร็จของเนเน่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการพูดถึงภูเก็ตในฐานะ Best to Visit นะคะซึ่งเป็นการช่วยสร้างแรงกระเพื่อมความสนใจที่มีต่อจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือ High Season คาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนภูเก็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ค่ะ
2: อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กค่ะที่สำนักงานสหประชาชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ Restoring TrustManaging Transformation a United Nation that develop of all นะคะต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ได้มีการหารือทวิภาคีกับหลายประเทศค่ะโดยได้หารือทวิภาคีกับดาโซเซริงโตบเกนะคะนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานแล้วก็หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียรวมถึงหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีตูวาลูณบูธหารือทวิภาคีสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะไปพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่นายกออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงนะคะก็มีชาวต่างชาติ3คนขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้ค่ะนายอนุทินก็เลยได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาตินั้นไม่ทราบเลยนะคะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะนายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรช่วงค่ำวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันที่20 17กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาค

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะอสมทเปิดผลทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I ต่อยอดโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินสู่บริการไฮบริดทีวีโดยกสทช.พบอสมทชมการทดลอง HBB TV และ DVB-I เพื่อศึกษาการต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินด้วยการเชื่อมบอร์ดแคสต์กับบรอดแบนด์ IPเพิ่มบริการดิจิทัลการเข้าถึงผ่านหลายอุปกรณ์นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรำสูตรนะคะกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรับฟังผลการทดลอง HBB TV และ DVB-I ของอสมท.ซึ่งอสมท.นำเสนอและสาธิตระบบจริงเพื่อแสดงแนวทางต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินให้ทำงานร่วมกับบรอดแบนด์แล้วก็ IPโดยยังคงจุดแข็งระบบ Broadcast นะคะแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการให้บริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โครงข่ายโทรทัศน์เดิมเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนเข้าถึงบริการผ่านหลายอุปกรณ์สามารถวัดผลการรับชมนำข้อมูลไปพัฒนาบริการเพิ่มการอย่างเช่นการแจ้งเตือนภัยการช่วยสร้างทางเลือกให้โทรทัศน์ไทยลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศสำหรับระบบนี้นะคะ HBB TV อสมท.ได้เสนอเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายแรกแล้วก็ขอทดลองทดสอบเทคโนโลยี HBB TV ด้วยการสร้างพื้นที่ทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์หลังจากสำนักงานกสทช.อนุญาตแล้วนายเจษฎาบอกว่าการทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I มีเป้าหมายเพื่อจะต่อยอดโครงข่ายที่มีอยู่ในให้รองรับบริการใหม่เชื่อมบอร์ดแคสแล้วก็บรอดแบนด์เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยอสมท.ก็มีความพร้อมทางด้านโครงข่ายบุคลากรระบบทดลองพร้อมนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาทดสอบพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับกสทช.สสท.ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการเยี่ยมชมและสาธิตครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็แนวทางพัฒนากิจการโทรทัศน์ที่ท่านภาคพื้นดินเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในอนาคตค่ะ
3: คนร้ายซุ่มยิง2นัดหมอพื้นบ้านชื่อดังจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่181หมู่6ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพบศพนายจักริศสุวรรณรัตน์หรือหมอบอยอายุ40ปีหมอพื้นเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าหลังถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงจากที่มืดในระยะไกล2นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะด้านขวากระสุนฝังในไม่พบเศษกระสุนและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.ทะเลน้อยไปตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งคุยกับนายกเทศมนตรีและทีมงานประมาณ15คนเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนที่หมดสภาพไป2คนและจะมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทดแทนนะคะหมอบอยนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการคัดสรรตัวผู้สมัครและสนับสนุนจังหวะที่นั่งคุยกันพร้อมกับดื่มสุราไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืน2นัดก่อนที่หมอบอยจะล้มฟุบกับพื้นจนเสียชีวิตทีมงานนั้นวิ่งหลบกระสุนกันค่ะเสียงดังมาจากข้างบ้านที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการก่อเหตุค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมของทีมสืบสวนสภ.ทะเลน้อยเพื่อคลี่คลายคดีค่ะปมเหตุอย่างหนึ่งนะคะก็ตั้งไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะ ส่วนวันนี้นะคะที่กรุงเทพก็มีการนัดชุมนุมกันค่ะที่หน้าอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกกต.เมื่อเช้านี้ก็มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมารวมตัวกันด้านหน้าอาคารมีรถขยายเสียง6ล้อมาปักหลักปราศัยโจมตีการทำงานของกกต.นะคะต่อมาพอ10โมงค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยแกนนำหลายๆท่านนะคะก็เดินทางนำมวลชนมาสมทบในพื้นที่ค่ะสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในนามรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป็นการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและหยุดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการพิจารณาและลงมติในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ค่ะ
2: มาดูเอเชียนเกมกันหน่อยค่ะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเจ้าภาพอยู่นะคะซึ่งทัพไทยตอนนี้ได้เหรียญทองที่6ในเอเชียนเกมแล้วการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิค่ะเพิ่งจบลงไปเป็นการพบกันของทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมทีม A ชุดไทยส่งปุ๊กกี้นิภาพรสรุปผลนะคะซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟว่านมัสยาดวงศรีตัวชงแล้วก็น้ำวิไลวันโคตรพรมตัวทำปรากฏว่าเซตแรกเกาหลีใต้ทำมาดีเล่นสู้กับไทยสูสีเลยค่ะจนคะแนนมาเสมอกัน13ต่อ13แต่สุดท้ายไทยก็ชนะเอาไปได้นะคะ15ต่อ13ก่อนจะมาเปิดเกมในเซตที่2แบบขาดลอย15ต่อ5ทำให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ทีมจากนั้นทีม B ไทยส่งอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสิร์ฟหยาดแก้วใจพุ่มสว่างแก้วตัวชงไอรัศมีทองโสดเป็นตัวทำปรากฏในทีมชุด B ทีมไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการฟาดทำคะแนนของรัศมีที่หลบบล็อกเกาหลีใต้ได้หลายครั้งก่อนเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ7 15ต่อ6รวมทีมไทยชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมได้เหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชุดทีมหญิงเป็นสมัยที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันเป็นเหรียญทองที่6ของกองทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนทัพตะกร้อโสมขาวได้เหรียญเงินอีกครั้งส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียค่ะจบการแข่งขันนะคะอธิการคงแก้วตัวเสิร์ฟของทีม B กล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นพัฒนาขึ้นมากรอบจริงถือว่าเริ่มสูสีนะคะดีใจที่ได้เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยด้านนิภาพรสรุปผลนะคะตัวเสิร์ฟของทีม A เปิดเผยว่าในเซตแรกเกาหลีใต้เล่นแบบกระคองเสียเล็กน้อยแต่ยังจับทางไม่ได้จึงแลกแต้มกันบ้างมีการแก้เกมทั้งการเสิร์ฟแล้วก็คุมเกมเปิดได้แต่ว่าจบไป2ต่อ0เซตถือว่าพอใจสำหรับทีมหญิงยังคงมีอีก1เหรียญทองให้ลุ้นค่ะคือในประเภท4คนก็จะเริ่มแข่งวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
3: ส่วนเย็นวันนี้ก็ลุ้นบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มและทัพกรีฑาไทยในการวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศนะคะเพื่อจะลุ้นเข้าไปชิงชนะเลิศในช่วงค่ำวันนี้ค่ะติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์ภรรยาให้การต้อนรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนางเผอดีหยวนภรรยาที่ทำเนียบขาวงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะในการอวยพรนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาและสีจิ้นผิงต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และไม่เคยเข้ากันดีเท่านี้มาก่อนด้านในสีจิ้นผิงบอกว่าเขาและทรัมป์ได้หารือกันอย่างละเอียดและบรรลุความเข้าใจร่วมกันหลายประเด็นซึ่งเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐค่ะนี่เป็นกำหนดการสุดท้ายปิดฉากการประชุมสุดยอดกันนะคะก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะย้อนกลับไปในการหารือกันนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาได้สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับประธานาธิบดีสีมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ด้านในสีจิ้นผิงก็กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับในทรัมป์ที่ต่างเคารพกันและกันและยังเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยกรีกโบราณที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทหารรวมถึง AI การค้าและไต้หวันเขาย้ำว่าสามารถจะนำพาสองอำนาจ สองมหาอำนาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารในอนาคตและมุ่งสู่ทางแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ส่วนที่สำคัญที่สุดนายสีจิ้นผิงกล่าวได้ว่าอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของชาติจีนได้ค่ะขณะเดียวกันนอกทำเนียบอีกหลายจุดก็มีการชุมนุมประท้วงผู้นำจีนตะโกนคำขวัญและถือป้ายและโปสเตอร์ต่อต้านและประณามบางจุดก็เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตที่ประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ในสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำค่ะหมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันเช่นเคยค่ะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะผลิตรายการปักใต้บ้านเราตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเป็นรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในภาคใต้ค่ะโดยดีเจสายใต้นะคะออกอากาศครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันนะคะเที่ยงครึ่งของวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะวันนี้เจอกันกับดีเจแจงโรจนาบุญชูวงนะคะวันนี้ก็มาเดี่ยวๆนะคะสลับกันนะคะไม่เจอ2หนุ่มเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีดีเจตาแล้วก็ดีเจชายนะคะทำหน้าที่แทนค่ะแจงก็ติดภารกิจนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะคะก็วันนี้มาเจอกันละนะคะวันศุกร์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการออกอากาศนะคะของอสมทภูเก็ตในการเป็นแม่ข่ายค่ะก็มีหลายๆประเด็นข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะคะดีเจสายใต้เราก็ส่งข่าวกันมาเยอะเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวสารของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะก็โอ้โหความต่อเนื่องนะคะเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลค่ะสาวน้อยวัย16นะคะจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยที่ไปคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21สำหรับปีนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์กันไปทั่วโลกนะคะผลจากการโหวตแบบถล่มทลายเหมือนกันนะคะโอ้โหชาวอเมริกาเนี่ยเขาก็เชียร์น้องกันเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองค่ะล่าสุดเลยจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมต้อนรับน้องเนเน่กลับบ้านนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นโฆษกเมืองภูเก็ตนะคะมีการแถลงข่าวนะคะเป็นผู้ว่าพบสื่อแล้วก็มีหลายๆประเด็นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนภูเก็ตวัย16ปีที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะโดยท่านรองผู้ว่าค่ะก็บอกว่าความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คนไทยพร้อมกันนี้เรื่องราวของน้องเนี่ยก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและก็เยาวชนกล้าฝันพัฒนาความสามารถเพื่อก้าวสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็นานาชาตินะคะซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเองก็อยู่ระหว่างการประสานกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยของน้องเนเน่รอยัลค่ะแล้วก็เตรียมต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันได้เลยนะคะบรรยากาศของน้องเดินทางกลับบ้านเป็นอย่างไรนะคะส่วนอีกเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะนอกเหนือจากความสามารถการร้องการเล่นกีตาร์ของน้องการประกบวงดนตรีร็อกระดับตำนานโอ้โหหลายคนบอกไม่เคยนึกเลยว่าจะมีภาพนี้นะคะที่เป็นปรากฏว่าเด็กไทยคนหนึ่งได้ไปเล่นกับวงร็อกระดับตำนานอย่างลิงคินปาร์คด้วยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของชุดของน้องนะคะวันนี้เล่าที่มาให้ฟังกันสั้นๆนะคะเพราะว่าโคนไทยเนื้อเก่งมากนะในการทำชุดหรือว่าอะไรนะคะชุดแรกที่เป็นน้องเล่นในรอบไฟนอลนะคะสีแดงเป็นผ้าไหมเลยค่ะคุณผู้ฟังชุดนั้นนี่นะคะเรียกว่าเป็นผ้าไหมที่บ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบค่ะของชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายริมคลองแสนแสบนะคะไกลใจกลางกรุงเทพถูกนำมาตีความในรูปแบบของแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดผ่านลุคของน้องเนเน่รอยัลนะคะซึ่งผ้าไทยก็โอ้โหแดงแบบเจิดจรัสมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับสีแดงที่น้องเล่นตอนรอบไฟนอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาจากทางชุมชนบ้านครัวส่วนอีกชุดหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันก็คือหลังจากที่น้องประกวดเสร็จแล้วก็จะมีรอบโชว์กับวงนะคะแล้วก็รอบที่ประกาศผลก็จะเป็นแดงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแดงแบบกำๆหน่อยนะคะชุดนี้เมื่อวานทางนายเอ็นเตอร์เทนนะคะของสมทเราก็ไปสัมภาษณ์นะผู้ที่เขา ทำชุดมาค่ะชื่อชุดวานิพกพเนจรโอ้ชื่อชุดก็เท่มากเลยนะคะดีไซเนอร์ก็คือคุณโจอาทิตย์นะคะธิระกิตติวัฒน์หรือว่าโจเซอร์เฟสค่ะหลายคนคุ้นชื่อนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าพี่โจเนี่ยคือเขาเรียกว่าทำชุดให้กับนางงามความสวยความงามในวงการแบบมาโดยตลอดนะคะชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจที่มีความผสมผสานความเป็นร็อกสตาร์กับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยคุณผู้ฟังโดยใช้ผ้าไหมไทยจันโสมาจากจังหวัดสุรินทร์ของอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติพี่โจบอกว่าตัดเย็บโดยช่าง3คนใช้เวลา4วันแล้วก็เพิ่มโครงไหล่ริ้วผ้าด้านข้างประดับลายผ้าไหมเพื่อให้โดดเด่นบนเวทีนะคะชื่อการที่ชื่อว่าชุดวานิพกพเนจรเนี่ยค่ะก็สื่อถึงการเดินทางแล้วก็การต่อสู้ของน้องเนเน่นั่นเองนะคะชื่อชุดคือเท่มากนะคะและชุดก็สวยมากนะคะการออกแบบค่ะพี่โจก็บอกว่าคำนึงถึงความสวยงามความคล่องตัวแล้วก็การมองผ่านกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยคือชุดเนี่ยมันจะต้องแบบสะท้อนความเป็นร็อกของน้องเนเน่ออกมาผ่านผ้าไหมไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมไทยพี่โจก็บอกว่าภูมิใจมากที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ชุดให้น้องเนเน่นะคะตัวแทนประเทศไทยซึ่งเราก็เห็นแล้วก็สวยงามแบบมากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นที่มาของชุดสีแดงของน้องทั้ง2ชุดเลยที่โดดเด่นไม่แพ้ในเรื่องของความสามารถของน้องนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงล่ะนะประทับจิตประทับใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดต่างๆจากดีเจสายใต้ของเรากันค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราก
1: ลับมาในช่วงที่2นะคะปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังอสมทภูเก็ตเป็นแม่ค้ากับดีเจแจงโรจนานะคะวันนี้มาเดียวๆนะคะมาเดียวๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะไปเลยค่ะดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะจับมือ UN Habitat ค่ะรับมือการกัดเซาะชายฝั่งมุ่งพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานประชุมหารือแนวทางรับมือกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในมิติความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็การตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืนนะคะร่วมกับทาง UN Habitat ค่ะซึ่งคณะของ UN ก็นำโดยดร.จุฑามาศแก้วสุขนะคะแล้วก็นางสาวภัทยาจิตตพจน์ค่ะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนะณรงค์มากพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีแนวชายฝั่งยาวนะคะประมาณ236ถึง237กิโลเมตรครอบคลุม6อำเภอก็มีขนอมสีชนท่าศาลาเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังแล้วก็หัวไสโดยการกัดเซาะในปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบกับทรัพยากรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในบางพื้นที่ค่ะที่ประชุมหารือทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกัน อย่างเช่นนะคะการทำกำแพงกันคลื่นค่ะเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งเขื่อนแบบหินทิ้งหรือว่าเขื่อนกันทรายหรือว่าคลื่นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชายฝั่งและการบูรณาการการจัดการความเสี่ยง เข้ากับการวางผังชุมชนที่อยู่อาศัยการใช้ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บริการพื้นฐานต่างๆนะคะซึ่งทางนี้ก็ให้ความสำคัญกับผลกระทบค่ะเรื่องของ human security นะคะก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะของมนุษย์ก็โดยเฉพาะเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยกระทบรายได้นะคะการเดินทางแล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆค่ะเพื่อที่จะจัดทำแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาระยะยาวให้ประชาชนตามแนวตลอดชายฝั่งของนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะคะขอบคุณข่าวจากดีเจน้องดิวด้วยนะคะสมทรนครศรีธรรมราชค่ะไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเปิดงานมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์ชูสินค้าโอท็อปเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชนนะคะเปิดกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีนายวิทัศศักดิ์จำเริญนุสิตนะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นประธานเปิดงานในงานก็จะมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี70ราย70บูธเลยค่ะนำสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะคะพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งการจัดงานก็แน่นอนค่ะมุ่งเพิ่มช่องทางการตลาดการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งก็จะสร้างรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนงานมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์นะคะก็จะมีขึ้น23จนถึง27กันยายนคุณผู้ฟังวันนี้วันที่25ละก็มี25 26 27อีก3วันไปเที่ยวกันได้เลยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็มีช่วงชมก็ได้ทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปของดีจากสุราษฎร์ธานีใครอยู่ใกล้ๆไปเที่ยวได้เลยสำหรับงานนี้นะคะขอบคุณดีเจน้องกะเพราจากอสมทสุราษฎร์ด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดสงขลาจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569จำนวน143ทุนให้กับเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการนะคะเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะติดตามรายงานข่าวนี้นะคะจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลากันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลา
2: เรื่องของการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569จำนวน143ทุนแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ห้องประชุมตลิ่งชันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายรัฐศักดิ์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2519แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน143ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาทโดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติมูลนิธิคุณพุ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นองค์ประธานเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่มผู้เป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆรวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการร่วมมือกับองค์กรการกุศลโอกาสนี้นายรัฐศักดิ์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เชิญพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาถ่ายทอดแก่ผู้เข้ารับทุนโดยทรงมีพระเมตตาขอให้ทุกครอบครัวนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีกับเด็กและครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มพร้อมขอให้ผู้ปกครองนำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุตรหลานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นพร้อมให้กำลังใจผู้ปกครองทุกครอบครัวในการดูแลและพัฒนาบุตรหลานด้วยความอดทนและมุ่งมั่นเพื่อให้เด็กๆสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขทางด้านของผู้แทนผู้ปกครองของเด็กผู้รับทุนได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างซาบซึ้งเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยต่างสำนึกในพระเมตตาที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานผู้พิการและเด็กออทิสติกซึ่งนับเป็นกำลังใจสำคัญแก่ครอบครัวและเป็นโอกาสให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ลับมาเจอกันต่อนะคะช่วงของปากใต้บ้านเราคุณผู้ฟังข่าวสารทั่วภาคใต้เลยนะคะเราก็เจอกันทุกวันเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงหมุนเวียนสลับผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นแม่ข่ายนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ก็เป็นหน้าที่ของอสมทภูเก็ตนะคะไปต่อเนื่องกันในจังหวัดอื่นๆกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังนะคะวันนี้ค่ะพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่นแล้วก็พืชพันธุ์มงคลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะที่โครงการระบบระบายน้ำคลองลัดผันน้ำแม่น้ำตรังตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะซึ่งในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาร่วมลงพื้นที่ปลูกต้นยมชวนนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมริมลำน้ำนะคะโดยต้นยมชวนก็เป็นไม้มงคลส่งคุณค่าแล้วก็เป็นไม้ประจำถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ของภาคใต้ก็จะปลูกตลอดแบบแนวคลองลัดผันน้ำของแม่น้ำตรังอันนี้เพิ่มความร่มรื่นด้วยปรับภูมิทัศน์นะคะให้สวยงามด้วยแล้วก็ช่วยยึดหน้าดินป้องกันการพังทลายของตลิ่งในช่วงของน้ำหลากด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องบีบีนะคะจากจังหวัดตรังอสมทตรังของเรากันด้วยส่งข่าวสารกันมาค่ะไปที่จังหวัดชุมพรค่ะดีเจโอนันทวัฒน์นะคะแจ้งข่าวสารชุมพรเข้ามาค่ะโดยจังหวัดชุมพรรับโล่รางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีนะคะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเข้ารับมอบโล่รางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติกับหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดส่งเสริมหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้เป็นหน่วยงานต้นแบบค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับรางวัลระดับพื้นฐานนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะกรุงเทพมหานครมาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยจะต้องถือว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็มาเป็นลำดับแรกๆเลยทีเดียวนะคะชุมพรเขาก็นำแนวทางนี้ละค่ะมาขับเคลื่อนเรื่องของการเรื่องก็เรียกร้องทุกข์นะให้ชาวบ้านสามารถที่จะไปยืนเรื่องร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนต่างๆได้นะคะก็ชื่นชมยินดีด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลจริงๆก็มีหน่วยงานได้รับรางวัลรวมกว่า150หน่วยงานเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังเร่งสถานศึกษาสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครบ 100% นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะจังหวัดยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยประชุมหารือแนวทางผลักดันให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลาเนี่ยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครบถ้วนทั้ง 100% นะคะมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนั่งเป็นประธานการประชุมเองนะคะเพื่อที่จะหารือกำหนดแนวทางแล้วก็ประสานความร่วมมือกันเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กแล้วก็เยาวชนครูสถานศึกษารวมถึงประชาชนให้เกิดการเรียนรู้เห็นคุณค่าแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติพร้อมร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรอื่นๆนะคะให้เกิดความแบบยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนะคะก็เชิญชวนนะคะสถานศึกษาต่างๆของจังหวัดยะลานะคะสมัครเข้าร่วมนะคะส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกันได้นะคะขอบคุณดีเจช่อฟ้าด้วยนะคะส่งข่าวสารกันมาค่ะคุณผู้ฟังไปต่อเนื่องกันเลยนะคะที่จังหวัด ากพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังพัทลุงบอกว่าปากท้องพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะคะผู้ว่าพัทลุงก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะชวนทุกภาคส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทำสร้างรายได้ให้ชุมชนยั่งยืนนะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นประธานประชุมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ประชารัฐจังหวัดพัทลุงนะคะมีพัฒนาการจังหวัดส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันซึ่งที่ประชุมก็มีการติดตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดพัทลุงก็จะครอบคลุม3ด้านสำคัญค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของเกษตรการแปรรูปการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ติดตามผลการดำเนินโครงการฐานรากสามโครงการด้วยนะคะได้แก่โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็เครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างรายได้แล้วก็โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยด้วยนะคะก็ยังได้ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างรายได้นะคะที่เกิดจากอาหารปลอดภัยในชุมชนต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีชุมชนคอกวัวตำบลชัยบุรีชุมชนลำในใต้ของตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์นะคะซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญารวมถึงทรัพยากรในชุมชนเนี่ยค่ะมาต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยก็มีความโดดเด่นนะในเรื่องการท่องเที่ยวแบบชุมชนอยู่แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งนะคะว่าชุมชนคือเมืองพัทลุงเป็นเมืองที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งมากมายแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็คือเสน่ห์นะคะในการที่จะมาต่อยอดนะคะนำมาขับเคลื่อนนำมาพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในระดับแบบฐานรากจริงๆนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะก็บอกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะเมื่อประชาชนรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยรายได้ของประชาชนนะคะเพิ่มขึ้นหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ท่านผู้ว่าก็บอกว่าทุกภาคส่วนก็ต้องไปช่วยกันหาคำตอบแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำจริงๆเพื่อประโยชน์เกิดขึ้นกับชุมชนในระดับฐานรากจริงๆนะคะขอบคุณดีเจน้องจ้าจ๋ากันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายของปักใต้บ้านเราคุณผู้ฟังเชิญชวนชมเอเชียนเกมส์นะคะที่ไอจินาโกย่าของญี่ปุ่นกันวันนี้25กันยายนช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ของเราจะมีการถ่ายทอดนะคะช่วง 15:10 นมีการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักหญิงรุ่นอายุไม่เกิน61กิโลกรัมค่ะส่วนช่วง 18:55 มีการแข่งขันกรีธาเพราะฉะนั้นร่วมรุ่นแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยเมื่อวานกรีธาแวบๆแต่น่าจะยังไม่ใช่รอบชิงน้องบิวน้องบิวของเราน้องบิวนักวิ่ง100เมตรแล้วก็ในรอบคัดเลือกวิ่ง100เมตรไม่ถึง10วินาทีโอ้โหอันนี้คือต้องลุ้นเลยนะว่าจะเป็นแบบแชมป์เอเชียนเกมหรือเปล่านะคะก็ติดตามกันได้ทางช่อง9เลยนะคะหมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังปักใต้บ้านเรานะคะก็ขอบคุณดีเจสายใต้ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกพื้นที่เลยค่ะที่ติดตามกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าก็จะหมุนเวียนกันไปเป็นคิวของอสมทอื่นๆในการเป็นแม่ข่ายนะคะส่วนพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็บ่ายโมงแดนดินถิ่นใต้นะคะส่วนอันนี้หมดเวลาของปักใต้บ้านเราเรียนโรจนาบุญชวงลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไป
2: ไหม
1: ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกผู้

นักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเดินหน้าภารกิจเวทีอันก้า81หารือทวิภาคีผู้นำหลายประเทศเมื่อเวลา 13.30 นาทีของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Deliver For Allก่อนที่ประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหารือทวิภาคีกับหลายประเทศโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีตูวาลูก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติช่วงที่นายกรัฐมนตรีออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาติช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงมีชาวต่างชาติ3คนได้ขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้นายอนุทินจึงได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81นายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในช่วงค่ำของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก16ปีสมาชิกกลุ่มก่อความรุนแรงศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาคดีความมั่นคงสำคัญจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15ตุลาคม2568เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุรหาพีซีและนายอัฟฟานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกจำนวนหนึ่งกระบอกก่อนนำไปสู่กระบวนการดำเนินคดีในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมการสะสมกำลังพลเพื่ออาวุธเพื่อก่อการร้ายและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยในส่วนของนายสุรหาพีซีจำเลยที่1ศาลพิพากษาลงโทษ16ปีเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบกับคำสารภาพในชั้นดำเนินกรรมวิธีซักถามมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยที่1ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จริงพิพากษาลงโทษจำคุก16ปีส่วนนายอัฟนานจำเลยที่2ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีความสงสัยอยู่ตามสมควรศาลจึงพิพากษายกฟ้องและให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยที่2ศาลยกฟ้องสามารถกับแม่และบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอนชี้หลักฐานโจทก์ไม่พอศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทก์ฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวันพุทธสำริดมารดานายสามารถและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทโดยนายสามารถพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาศาลให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอ
ต่อมานางวิไลวันมารดาได้เดินทางมาถึงศาลพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาบนบานศาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลอาญารัชดาก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรเลยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงได้มี

0: การเตรียมของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
11: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีโอ๋ณรมนบ้างน้องโอ๋ณัฐวัฒน์บ้างนะคะที่จะมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันทักทายพูดคุยกันเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นข่าวค่ะที่น่าสนใจนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยเรานะคุณผู้ฟังก็จะได้นำมารายงานพูดคุยกันค่ะให้คุณได้ติดตามรับฟังกันนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็ยังคงต้องติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารนะคะช่วงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันได้นะคะคุณผู้ฟังหรือจะเป็นข้อมูลนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาชุมพรนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็เรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะรายชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะรายวันรายสัปดาห์ก็ได้คุณผู้ฟังนะก็มีข่าวสารบางท่านไม่มีอ่ะก็มาติดตามกันค่ะนะคะในส่วนของข้อมูลจากทางอสมทชุมพรของเรานะคะที่จะนำเสนอค่ะรายละเอียดข่าวสารเนี่ยมาให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในส่วนของสภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะดูรายละเอียดข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะฝนยังคงเยอะต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังไปจนถึงเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะคะอันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ดูรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยนะคะพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมานะคะ

0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรถกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสุด1ซองสีดำสุด2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกตประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเราคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะที่อยู่ดูแลแล้วก็สนับสนุนกันค่ะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market
1: กลับเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงของ MCOT Green Market ค่ะวันนี้เราติดตามกันนะคะเรามีเรื่องราวอะไรดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรมารายงานพูดคุยกันค่ะ
0: MCOT Green Market
1: เอาละค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณวรรณพัฒน์สอนสันติธรรมสุทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บ้านวรรณพัฒน์สอนค่ะซึ่งวันนี้มีอะไรแบบไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้มาในห้องส่งมาร่วมพูดคุยกันถึงสถานีเลยนะคะยินดีต้อนรับเป็นครั้งแรกด้วย
2: ครั้งแรกค่ะ
1: ครั้งแรกที่ได้มาพูดคุยออกอากาศที่อสมทชุมพรนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียกพี่เจี๊ยบละกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะรู้จักพี่เจี๊ยบในนามบ้านวรรณพัฒน์สอนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลทุ่งตะไคร
2: ่
1: อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องถามก่อนเลยที่มาที่ไปค่ะ

0: ของผลิตภัณฑ์แล้วก็ชื่ออันนี้เนี่ยคือถ้าบอกว่าชื่อนี่คือคงจะเอาชื่อตัวเองมา
1: เองใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ของบ้านวรรณพศรเนี่ยนะคะเริ่มต้นมาแบบไหนอะไรยังไงเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบกับตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
1: จริงๆเริ่มต้นจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่ปี54นะคะ2554แต่ทำจริงๆมาประมาณปี52นะคะแล้วก็มีพัฒนาชุมชนเขาบอกว่าลองมาสมัครโอท็อปลองดูสิคะอะไรอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยลองสมัครโอท็อปแล้วก็ส่งสินค้าส่งของที่เรามีอะค่ะก็เลยทำเครื่องสำอางต่างๆก็พอเข้าโอท็อปปุ๊บเขาก็จะแนะนำให้ไปตรวจแลบไปตรวจแลบก่อนจะตรวจแลบก็ต้องไปที่สสจ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพื่อจะจดทะเบียนพาณิชย์ก่อนจดทะเบียนพาณิชย์เสร็จแล้วก็ไปสาธารณสุข
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สาธารณสุขก็มาแนะนำให้ทำโรงเรือนอย่างนี้นะเพื่อจะให้ถูกต้องแล้วก็พอทำโรงเรือนเสร็จเราก็ส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจแลบกับสำนักงานสาธารณะเดี๋ยวนะเขาเรียกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
0: โอ้โหหลายขั้นตอน
1: หลายขั้นตอนค่ะก็ไปทีละขั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค
1: ่ะหลังจากนั้นพออุตสาหกรรมก็ส่งสินค้าของเราไปตรวจแลบก็คือเขาเรียกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
0: ์ค่ะ
1: เขาก็สวดตรวจให้ฟรีนะคะปีละ2ตัว3ตัวก็แล้วแต
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้15ปีแล้ว
0: 15ปีแล้วมีผลิตภัณฑ์กี่ตัวคะ
1: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มี17ค่ะ17ตัวค่ะ
0: ค่ะมีตั้ง17ตัวนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่ามีอะไรยังไงบ้างคือเริ่มต้นก็คือทำใช้เอง
1: ใช่ค่ะทำใช้เองทำเหลือจากใช้แล้วค่อยขายตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: แค่อยากทำใช้เองเพราะว่าเรามีสมุนไพรรอบๆบ้านตั้งแต่มังคุดมะพร้าวขมิ้นอัญชันใบยะนางเราก็มองของใกล้ๆตัวก่อนแล้วก็ทำใช้เอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอที่บ้านทำโฮมสเตย์ก็มีลูกค้ามาพักก็เขาบอกทำเผื่อพี่ด้วยนะเจี๊ยบนะเจี๊ยบก็เลยทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราต้องไปเรียนรู้ก่อนไหมคะก่อนที่เราจะมาทำผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ของเราเอง
1: เรียนรู้ค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้ไปทำไปศึกษาที่มาบเอื้องนะคะศูนย์อาจารย์ยักษ์แล้วก็โดยมีพี่หยกตอนนี้พี่หยกก็ไม่อยู่แล้วนะคะมีพี่หยกเขาเป็นอาจารย์สอนก็ไปแอบไปได้ไปเขาเรียกไปครูพักรักจำ
0: ไปดูเขาก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็สูตรทั้งหมดที่เจี๊ยบทำเนี่ยมาจากศูนย์ของภูมิรักธรรมชาติโดยอาจารย์ปัญญาเป็นเจ้าของสูตรทั้งหมดนะคะเจี๊ยบว่าไม่ได้จบด้านเคมีเจี๊ยบไม่รู้เคมีเลยจบบัญชี
0: ม
1: าแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาสูตรของอาจารย์นะคะมาทำตามที่อาจารย์สอนแล้วก็ลองทำขายเองเพราะว่าคิดว่าลองทำตลาดเล่นๆไม่ได้คิดจะทำจริงจังแต่ก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแค่คิดว่าถ้าเราทำแล้วถูกต้องเราก็ทำส่งออกได
0: ้ค่ะนะคะอันนี้คือที่มานะคะโอ้โหใช้ระยะเวลานานแต่ว่าคือเหมือนของพี่เจ๊ก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มต้นเนี่ยทำแค่โลชั่นไหมสบู่ไหมหรือว่าอะไรยังไงคะ
1: ทำแค่ 3-4 ตัวเองค่ะมีแชมพูสระผมครีมอาบน้ำสบู่
0: ค่ะ
1: คือทำอะไรที่เราใช้เอง
0: ที่เราใช้
1: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราไปซื้อโลชั่นเจ้านี้ไม่ถูกใจ
0: ค่ะ
1: เราก็ลองมาทำของเราเองก็ไล่ไปเรื่อยๆเอาสบู่ล้างหน้า
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆล
0: ่
1: าสุดก็จะมีเจลล้างหน้าโลชั่นก็จะเพิ่มเป็นโลชั่นมะพร้าวโลชั่นมหาดเพิ่มมาทีละนิดทีละหน่อยค่ะตามคำเรียกร้องของลูกค้
0: าแล้วณวันนี้เนี่ยบอกว่า17ชนิด17สินค้าที่มีอยู่ที่บ้านวรรณพศรนะคะอันที่ว่าลูกค้าสนใจแล้วขายดีที่สุดนี่น่าจะเป็น
1: โลชั่นมะพร้าวค่ะตอนนี้ที่ขายดีเบอร์หนึ่งเลยก็คือโลชั่นมะพร้าว
0: ค่ะ
1: มันไม่เหนียวเหนอะหนาค่ะแล้วก็มันสามารถทำให้ผิวแบบไม่แห้งแล้วก็ซึมเร็ว
0: ค่ะชุ่มชื่น
1: มันชุ่มชื่นใช่ค่ะแล้วก็ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเด็ก1ขวบก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเจอลูกค้าคนนึงเขาบอกว่าขาลูกเขาลายอ่ะเป็นแบบเหมือนน้ำเหลืองเสียก็เข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วทาให้ลูกทุกวันตอนนี้หายสนิทเลย
0: ผิวดีเลย
1: แล้วทุกครั้งที่เจอเขาเตรียมไปเปิดบูธในเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เขาวิ่งมาเอาทีละลิตรแต่เขาบอกว่าปกติเขาซื้ออยู่ในเมืองอยู่แล้วแต่พอเจอเจี๊ยบลดราคาให้เพราะว่าเจี๊ยบส่วนมากถ้าเจี๊ยบออกไปเองอ่ะเจี๊ยบมีลดแลกแจกแถมให้ตลอด
0: คือมีโปรโมชั่นพิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีราคาพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ประมาณน
0: ั้
1: นค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่จะบอกว่าติดอันดับของบ้านวรรณพศรก็คือโลชั่นมะพร้าว
1: กับครีมอาบน้ำขมิ้นอีกตัวนึงนะคะครีมอาบน้ำขมิ้นก็แก้ผดผื่นคันเหมือนกันก
0: ็
1: ช่วยได้เยอะนะคะ
0: ครีมอาบน้ำขมิ้นนี่ก็คือใช้ขมิ้นในพื้นที่ชุมพรไหมคะ
1: ขมิ้นแกงเหลืองเลยค่ะขมิ้นขุด ในสวนแล้วก็หรือว่าถ้าไม่งั้นก็เอาที่ตลาดก็ได้นะคะแต่ของเจี๊ยบส่วนมากจะเอาในสวนถ้าไม่พอก็บางทีจะแวะไปเอาตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะ1ขีดก็ใช้ได้ประมาณ2ลิตรนะคะทําได้ประมาณ2ลิตร
0: ค่ะแต่ก็คือว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีกลิ่นของขมิ้นจัด
1: จะไม่จ๋าค่ะจะไม่จ๋าใช่ค่ะเพราะว่าเจี๊ยบจะใส่น้ำหอมดับกลิ่นลงไปไม่ให้มันฉุนแต่เป็นกลิ่นน้ำหอมตัวเดียวกันนะคะเมื่อก่อนลูกค้าเก่าเนี่ยจะรู้ว่าใช้น้ำหอมกลิ่นฟลอเรลแต่ว่าพอดีปีที่67อะค่ะโควิดเข้าโรงงานเขาปิดกิจการเลยแล้วเดี๋ยวก็เลยเปลี่ยนน้ำหอมมาเป็นกลิ่นหน้าเดทเป็นของกลิ่นเมืองไทยแต่ก็ค่อนข้างจะผลตอบรับลูกค้าก็โอเคขึ้นค่ะเพราะว่ากลิ่นของเมืองไทยก็หอมเหมือนกัน
0: ก็หอมถูกใจ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะนะคะแล้วทีนี้พวกตัวยาสระผมล่ะคะเพราะว่าเริ่มต้นทำยาสระผมมาด้วย
1: ใช่ค่ะยาสระผมเจี๊ยบทำสองตัวค่ะก็คือแชมพูใบยะนางกับแชมพูอัญชันเจี๊ยบจะเลือกสองประเภทคืออัญชันเจี๊ยบก็ปลูกเองแล้วก็เก็บข้างๆบ้านสะสมแค่ฟิตไว้นะคะ ก็คืออัญชันเนี่ยทำให้ผมดกขึ้นนะคะคนที่ผมน้อยทำให้ผมขึ้นและขึ้นจริงๆนะคะลูกค้าเขาก็แนะนำปากต่อปาก
0: ค่ะ
1: ส่วนใบยะนางเนี่ยคนที่ทำสีผมเยอะๆแล้วก็เริ่มมีงอกเริ่มเป็นรังแคก็จะใช้ใบยะนางจะมีอยู่แค่2ตัวจะว่าคือทำจากหัวเชื้อจากน้ำมันมะพร้าวอยู่แล้วแต่เทียบแอดสมุนไพรเพิ่มเข้าไปเพื่อจะให้มันมีประโยชน์กับคน2กลุ่ม อีกกลุ่มนึงคืออยากให้ผมขึ้นอีกกลุ่มนึงคนที่ย้อมผมทำสีผมแล้วก็เริ่มรังแคเริ่มผมมีงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมเลยใช้แค่2ตัว
0: อ๋อค่ะอันนี้เป็นยาสระแล้วมีเป็นครีมนวดด้วยเลยมั้ยคะ
1: ครีมนวดมีแยกค่ะครีมนวดจะมีตัวน้ำมันมะพร้าวตัวเดียวเลยเพราะว่าคนที่นวดผมคือคนผมแห้งส่วนมากนะคะแต่ถ้าผมไม่แห้งผมปกติใช้แชมพูตัวเดียวเอาอยู่เลย
0: เอาอยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องทำให้คือไม่ต้องใช้หลายตัว
1: ใช่
0: ประหยัดด้วย
1: ประหยัดด้วย เพราะว่าของเจี๊ยบใช้แล้วผมนุ่มมากถ้าลูกค้าประจำใช้แล้วเขาจะบอกเลยว่าใช้แล้วผมนุ่มเขาไม่ต้องนวดแต่ถ้า คนที่โกรกผมหรือผมแห้งมากๆอะค่ะ คนใช้ครีมนวดสักนิดนึงผมก็จะนุ่มแต่มีเคยมีลูกค้าผู้ใหญ่คนนึงโทรมาบ่นว่าจะไปขายที่เมืองทองป้าใช้แล้วผมตั้งกระบังไม่ได้เลยลูก
0: อันนั้นคือดีหรือไม่ดี
1: ไม่ดีสำหรับเขา
0: ไม่ดีสำหรับเขาก็คือว่าคือผมมันยังไงอ่ะคือผมมันขึ้น
1: ไป
0: อ๋อนุ่มเกินไป
1: แล้วมันจัดแบบเหมือนเขาต้องเซตให้มันขึ้นเพื่อจะทำอะไร
0: ตีกระบัง
1: ตีกระบังไม่ขึ้นแล้วเขาก็โทรมาโวยเจี๊ยบ
0: เนี่ยนะคะอย่างโอเนี่ยผมเริ่มจะงอกแล้วผมบางแล้วเนี่ยผมต้องไปซื้ออัญชันแชมพูอัญชันเนี่ยมาลองใช้
1: ถ้าผมบางอยากให้ผมขึ้นใช้อัญชันแต่จริงสมุนไพรนะคะสลับกันบ้างก็ได้ค่ะสลับอัญชันบ้างย่านางบ้างเพราะว่าเจี๊ยบดอกบอกได้เลยไม่ต้องใช้อะไรนานๆแต่ขอให้มันเป็นสมุนไพรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรสดจริงๆเพราะบางที่เขาจะเป็นสารสกัดถ้าเป็นสารสกัดเราก็อ่านดูว่ามันสารสกัดหรือเปล่าข้างสติกเกอร์ข้างป้าย
0: ที่
1: ข้างฉลากค่ะถ้าเป็นของที่เป็นสกัดบางทีมันก็ได้ผลช้า
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเหมือนว่าเป็นของสดที่เราทำมาค่ะมันจะได้ผลเร็วขึ้นเดือนเดียวก็เห็นผลราคาลูกผมขึ้น
0: ค่ะก็ลองสังเกตง่ายๆว่าเวลาที่เด็กแรกเกิดเขาจะเอาอัญชันมาทาคิ้
1: ว
0: ทำไมมันถึงเข้มอันนี้ก็มีบทพิสูจน์เหมือนกันว่าถ้าใช้อัญชันแชมพูอัญชันของบ้านวรรณภัสรแน่นอนผมจากงอกมากๆก็อาจจะลดลงไปได้หน่อย
1: ถ้ารอค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าของเราเป็นสมุนไพรซะเยอะ
0: สมุนไพรแท้ 100%
1: ใช่ค่ะใช้สดด้วยแล้วใช้อัญชันสดขมิ้นสดมาทำ
0: ค่ะ
1: ยกเว้นเปลือกมังคุดถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับเปลือกมังคุดเทียบใช้เปลือกมังคุดแห้งนะคะเทียบเอามาตากช่วงนี้มังคุดเริ่มออกละนะคะเทียบก็เลยเอามากินเสร็จเทียบก็ผ่าตากแห้งแห้งให้แห้งสนิทแล้วไปเข้าเตาอบแล้วถึงเอาไปจ้างร้านขายยาบด
0: อ๋อแล้วมังคุดเปลือกมังคุดเอามาทำอะไรคะ
1: เปลือกมังคุดใช้ทำสบู่ล้างหน้าเจลล้างหน้าแล้วก็ครีมอาบน้ำจะบอกว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียและคนที่เป็นสิวอ่ะหน้าหายสิวจริงๆค่ะแค่เอาเปลือกมังคุดสดๆมาต้มเอาน้ำล้างหน้าบ่อยๆก็หน้าหายสิวเหมือนกันใช่ค่ะเปลือกมังคุดจริงๆมันเป็นราชินีของผลไม้จริงๆค่ะ
0: แล้วมันมีตัวยาอยู่ในนั้นถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้นี่ก็คือสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่พี่เจี๊ยบบอกว่าก็ไปเรียนรักพักจำมา
1: ครูพักรักจำ
0: แล้วก็มาปรับสูตรของตัวเองว่าต้องใช้สมุนไพรเท่านี้แล้วก็สาร ปรุงแต่งเท่านั้นเท่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวก็ทำตอนแรกก็ลองผิดลองถูกจริงนะคะไม่ได้ทำแล้วสำเร็จทีเดียวทำทิ้งไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันกวนแล้วไม่ข้นบ้างหนืดไปเลวไปบางทีก็ผิดสูตรสลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้สมุนไพรเยอะเกินไปก็ไม่ได้ไม่ใช่มีเยอะแล้วจะใช้เยอะก็ไม่ได้ก็ลองไปลองมาประมาณ 4-5 ปีเหมือนกันนะคะกว่าจะเข้าที่
0: ก็คือต้อง
1: ทดลองแล้วก
0: ็
1: ส่งไปตรวจแล็บอะค่ะพอทำเสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจแล็บดูว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคมันก็ผ่านนะตอนนี้ก็คือผ่านมผช.คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกตัวนะคะ
0: ทั้ง17ตัวเนี่ยนะคะ
1: 17ตัวส่งทุกตัว
0: ค่ะนะคะดังนั้นมั่นใจว่าใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนการันตีนะคะด้วยหน่วยงานที่เขาจะต้องเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตรวจแล้วตรวจทุกปีหรือทุก2ปียังไงคะ
1: 1ตัวนึงได้3ปีค่ะเขาก็จะรีเช็ครอบใหม่ได้3ปีแล้วก็เอาไปตรวจแล็บเพิ่ม
0: เพราะว่าคือผลิตภัณฑ์เราต้องทำอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วใช้ระยะเวลาเนี่ยในการทำสินค้าแต่ละตัวเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: ไม่นานค่ะจริงๆแต่ละตัวใช้เวลาทำไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำในการผลิตไม่ได้ยากนะคะ
0: ค่ะ
1: จะบอกได้เลยว่าคนที่อยากจะมีสินค้านะคะในการทำสินค้าพวกโอท็อปหรือว่าพวกแชมพูเลือกเครื่องสำอางไม่ได้ยากเลยใช้เวลาทำแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วแต่มาช้าตรงที่กรอกขวดกรอกใส่ขวดติดสติ๊กเกอร์ซีนอันนี้ที่ช้านะคะและที่ยากที่สุดสำหรับการทำของพวกนี้คือการขายทำยังไงให้ทำของดีและลูกค้ารู้จัก
0: ใช่
1: บางคนมีของดีแต่ลูกค้าไม่รู้จักคนไม่รู้จักก็ขายไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เนี่ยค่ะเจ๊ปลาบอกว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดคือการตลาด
0: ใช่ค่ะนะคะดังนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยค่ะว่าทำไมอยู่ได้มาถึงจะ15ปีแล้วขายกันแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังแล้วก็บอกอุ้ยสนใจฉันก็อยากจะใช้อะไรที่มันเป็นสมุนไพรเพราะตอนนี้สินค้าทางท้องตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็สมุนไพรแท้ๆแบบนี้ราคามันก็ไม่ได้แตกต่างจากท้องตลาดสักเท่าไหร่เลย
1: ราคากลางๆเลยค่ะ
0: เดี๋ยวค่อยมายกตัวอย่างกันนะคะว่าสินค้าขนาดเท่านี้ขายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพี่เจี๊ยบก็ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเป็นหลักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็บางทีก็คือมีการรับซื้อผลผลิตพวกสมุนไพรเนี่ยจากชาวบ้านบ้างไหมคือถ้าเปิดไม่พอ
1: ก็มีพวกขมิ้นนะคะใบยะนางเจ้าก็ปลูกไว้ข้างบ้านเจ้าเลยไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าใบยะนางมันเยอะนะคะ
0: ใช
1: ่ก็เลยถ้าว่าเป็นช่วงใช้เยอะๆบางทีไม่พอก็ไปสาวข้างบ้านเพื่อน
0: ใช่ เพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่ตามบ้านทั่วไปหาง่ายแต่มะพร้าวล่ะคะ
1: มะพร้าวน้ำมันมะพร้าวก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็คือเราราคาถูกด้วยแล้วเราก็ทำไม่ยากค่ะ
0: ทำเอง
1: มะพร้าวที่สวนเจี๊ยบนี่ราคาแล้วก็เอาไปให้เขาช่วยกันทำ
0: นะคะก็คือมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะมีผลผลิตเป็นของตัวเองก็เลยเอามาแปรรูปนะ
1: คะ
0: ได้ผลิตภัณฑ์ที่บอกมาเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องช่องทางการขายทำได้แล้วของดีแล้วแต่ฉันจะบอกกล่าวกับคนอื่นๆยังไงให้มาซื้อมาดูนะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่สนใจต้องไปติดตามช่องทางไหนอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันค่ะ
2: Mcot Green Market
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
4: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: Mcot Green Market

0: MCOT Green Market
1: เอาละค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ MCOT Green Market นะคะพูดคุยกันต่อค่ะกับพี่เจี๊ยบนะคะคุณวรรณภัสสรสันติธรรมสุทธ์นะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บ้านวรรณภัสสรแล้วก็แหมเมื่อสักครู่คุยกันหลังไมค์ที่นี่เขาเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติวรรณภัสสรด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะพี่เจี๊ยบคะ
2: ก็จริงๆก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อจะต่อยอดให้คนที่เขาสนใจในการทำใช้เองนะคะทำใช้เองหรือว่าจะไปทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าจริงๆในการทำเครื่องสำอางหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทำคนเดียวได้ไม
1: ่
2: จำเป็นต้องทำเป็นวิสาหกิจชุมชนพระเจ้าจดทะเบียนพาณิชย์คนเดียวมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องอะไร
1: ไม่ยุ่งยาก
2: ไม่ยุ่งยากใช่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็หาคนในชุมชนมาช่วยหรือว่าจ้างคนมาช่วยทำให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองก็เลยเปิดเผื่อจะใครอยากจะมีรายได้เพิ่มก็เลยแบ่งความรู้กัน
1: ใช่เราไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะเขาทำยาสระผมยังไงเขาทำสบู่เหลวยังไงเขาทำสบู่แบบไหนยังไงเขาก็ที่นี
2: ่โลชั่นเทียบก็สอนค่ะ
1: สอนหมด
2: ใช่
1: นะคะว่ามีส่วนผสม1 2 3 4นะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวเข้ารายการนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปทำโลชั่น
2: ใช่ค่ะหมดแล้วค่ะ
1: นะคะก็คือศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยก็คือให้ข้อมูลให้ความรู้ฟรีแต่ว่าอาจจะมีสำหรับใครที่ไปเรียนรู้แล้วก็อาจจะมีเบรกหรืออะไรเนี่ยก็คือทางศูนย์ก็จัด
2: ให้มี
1: จัดบริการ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะคะคิดค่าหัวแบบนี้ไงก็เดี๋ยวลองติดต่อหลังไมค์นะ
2: คะ
1: เดี๋ยวให้ช่องทางค่ะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้มาคุยกันก่อนเรื่องของช่องทางการเลือกซื้อสินค้าช่องทางการจำหน่ายสินค้าบ้านวรรณภัสสรนะคะทำดีมากเลยแต่ว่าที่บอกว่ายากที่สุดคือการขายการทำตลาดค่ะ
2: จริงๆเจี๊ยบทำการตลาดโดยการใช้ลูกค้าที่มาเที่ยวที่บ้านนะคะมาดูงานที่บ้านก็คือปากต่อปากก่อนนะคะลูกค้าที่บ้านคือทำที่พักเมืองทองหรือว่าไปข้างนอกพอเริ่มอายุเยอะแล้วยกของไม่ไหวยกของไม่ค่อยไหวแล้วลุยแบบเมื่อก่อนไม่ไหวแล้วว่าลุยมาเกือบ20ปีแล้วนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยเบรกตัวเองแล้วก็เลยลูกค้าเห็นตรงไหนก็หยิบจับต้องได้ราคาเท่าๆกันหมดเลยค่ะทั่วค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราพักเองอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านพักด้วย
2: บ้านตัวเองอยู่แล้ว
1: แล้วก็เป็นที่ทำผลิตภัณฑ์ด้วย
2: ใช่
1: แล้วก็ยังมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังเปิดให้บริการ
2: โฮมสเตย์เนี่ยเจ๊ไม่ค่อยเปิดนะคะเพราะว่าหลังๆคือมันเงียบๆแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นที่พักนักเดินทางที่เพื่อนๆใครผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะมานอนกันดึกๆ ก็แวะเข้ามานอนได้เลย
1: ค่ะ
2: ว่ามีหมอนมีทุกอย่างพร้อมทำความสะอาดไว้ให้พร้อมแล้วตังค์ไม่เก็บ
1: ใจดีอีกต่างหากนะคะค่ะแล้วทีนี้ช่องทางการติดต่อค่ะมีออนไลน์มีเบอร์โทรอะไรแบบไหนยังไงคะ
2: ก็จริงๆใช้เฟซบุ๊กนะคะเป็นภาษาอังกฤษเจี๊ยบวรรณภัสสรนะคะคือ JEAB แล้วก็เว้นวรรคก็วรรณภัสสร WANAPATSON นะคะก็ชื่อเจี๊ยบ
1: ก็เป็น Facebook ส่วนตัวแล้วก็ขายสินค้าด้วย
2: แล้วก็มีเพจก็เป็นวรรณภัสสร Shop and Home Stay
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็เป็น087
1: ค่ะ
2: 914
1: ค่ะ
2: 2142ค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็น LINE ก็มีนะคะ
1: ก็เป็นเบอร์ LINE ด้วยไหมคะเบอร์นี้
2: เบอร์ LINE เจี๊ยบจะใช้ ID LINE ค่ะเพราะว่าเบอร์มันเยอะมากเจี๊ยบมี 4-5,000 LINE ตอนนี้ LINE มันล้นมากเลยไม่ต้องทำมาน
1: าน ID LINE คือ
2: W นะคะแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ดอท
1: ค่ะ
2: ดอทก็คือจุดนะคะก็เจี๊ยบค่ะ JEAB เหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะทักไปได้นะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นธรรมชาติเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นสินค้าในชุมชนในท้องถิ่นของชุมพรนะคะก็เรียกได้ว่าฟังพี่เจี๊ยบแล้วดูมีความรู้สึกว่าทำแบบสบายๆไม่เครียดแล้ว
2: เ
1: มื่อก่อนนี่คืออาจจะเครียดเพราะว่าต้องเดินทางออกบูธออกงานใช่ไหมคะ
2: เมื่อก่อนเที่ยวเยอะค่ะเที่ยวทั่วประเทศเลยค่ะไปขึ้นเหนือล่องใต้อุดรขอนแก่นเชียงใหม
1: ่ไปหมด
2: ไปโคราชไปหมดทุกที่ค่ะหัดใหญ่ไปทุกที่เลยค่ะอุตรดิตถ์ไปแบบหนาวๆหน้าหนาวคือเมื่อก่อนไปเปิดบูธทั่วประเทศไทยไปกับโอท็อปอะนะคะสนุกสนานคือได้เที่ยว
1: ใช่
2: ไ
1: หมคะแต่พอพลอยได้
2: ค่ะเป็นพลอยได้แต่ว่าณตอนนี้เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มอยู่ตัวแล้วก็อายุเราก็เยอะพอสมควรในการเดินทางขี้เกียจขับรถนะคะปวดหลังแล้วก็หลังๆก็เลยว่างั้นก็ขายอยู่ที่บ้านแล้วก็ฝากขายตามร้านแ ตามร้านค้าทั่วไปที่เรารู้จักแล้วก็สนิทพอที่จะปล่อยให้เขาขายให้เราได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: สนุกดีตอนนี้
1: ใช่ใครสนใจก็ติดต่อกันไปนะคะคำถามสุดท้ายก็คืออยากจะให้พี่เจี๊ยบเนี่ยให้กำลังใจสำหรับอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่กำลังคิดอยากจะมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง
2: จริงๆตอนนี้นะคะมันมี2แบบคือเรียกว่า OEM เจี๊ยบรับจ้างผลิตเป็นแบรนด์คนอื่นด้วย
1: oh.
2: นะคะก็คือสมมติว่าอยากจะเป็นนักขาย แต่เป็นสินค้าของตัวเองเป็นสินค้าสมมติพี่โออยากมีโลชั่นเป็นยี่ห้อของพี่โอเอง พี่โอก็บอกเลยว่าอยากได้ยี่ห้อนี
1: ้
2: เจี๊ยบก็ผลิตให
1: ้
2: ผลิตให้แล้วก็จดอย.ให้เรียบร้อย
1: ค่ะ
2: คือถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียก OEM นะคะรับจ้างผลิตแล้วก็ถ้าอยากจะเอาไปทำแบรนด์เองเจี๊ยบก็บอกให้แล้วก็จะบอกขั้นตอนว่าจะต้องไปทำโรงเรือนประมาณไหน
1: อ
2: ันนี้จะแนะนำตามขั้นตอนเลยค่ะก็ไปทำได้อันนี้ไม่ห่วงสูตรด้วยนะคะ
1: ค่ะเอาไปติดแบรนด์ของตัวเองก็ได้รับจ้างผลิตนะคะอยากได้โลชั่นมะพร้าวหรือจะเปลี่ยนเป็นโลชั่นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะทำได้ทุกตัวเลยค่ะจริงๆสินค้าที่เจี๊ยบทำได้นะคะแต่ต้องเอาแบบสูตรถูของเจี๊ยบนะถ้าเอาสูตรมาให้บางทีเจี๊ยบอาจจะทำแล้วมันจะไม่เหมือนของเขาอันนี้ที่เจี๊ยบกลัวนะคะแต่ถ้าสูตรของเจี๊ยบเจี๊ยบสามารถทำโลชั่นมะพร้าวกลายเป็นโลชั่นขมิ้นสมมติอยากทำเป็นโลชั่นขมิ้นเจี๊ยบก็จะเพิ่มขมิ้นตามปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทำเป็นยี่ห้อของพี่โอให้เลยอะไรเงี้ยค่ะทำได
1: ้ค่ะ
2: อันนี้คืออาจจะอยากมีสินค้าเป็นแบรนด์ตัวเองไปขายเองนะคะแล้วก็ทำขายใน TikTok อะไรต่างๆได้หมดเลยค่ะ
1: ค่ะนะช่องทางออนไลน์คือได้เยอะวันนี้ได้ความรู้พูดคุยกันนะคะพอสมควรเพราะว่าเวลาหมดพอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมนะคะแวะเวียนไปเที่ยวกันได้ค่ะศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติวรรณพัฒน์สอนนะคะกับผลิตภัณฑ์วรรณพัฒน์สอนหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะฝากกันเอาไว้ด้วยวันนี้โอ๋ณรมนพร้อมด้วยพี่เจี๊ยบนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ทั่วประเทศดำเนินสามารถตรการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำกับและสั่งการฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารและหากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดอดีตนายพลนอกราชการพ่อชายคลั่งเผาบ้านรัวยิงใส่นักดับเพลิงยอมรับบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวแอบนำบ้านไปฝากขาย50ล้านบาทเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพลัดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัสลาภเขตบางพลัดโดยมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวก่อนจะพบว่าภายในบ้านมีชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนอยู่ภายในบ้านไม่ยอมมอบตัวทราบชื่อนายสราวุธเกศรอินหรือนายต๊อกอายุ59ปีจึงได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่รัศมี200เมตรเพื่อป้องกันอันตรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามจากนั้นจึงได้ประสานหน่วยสวัสดกว่า10นายวางกำลังรายล้อมเข้าไปภายในบ้านหลังดังกล่าวทันทีที่ชายคลั่งที่อยู่ภายในบ้านทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองด้วยอาวุธปืนขนาด9มม2นัดทำให้เสียชีวิตบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านพักพบอาวุธสงครามกระสุนและระเบิดจำนวนมากอย่างไรก็ตามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายของพลตรีสมานเกศรอินทรีย์อายุ86ปีส่วนแรงจูงใจอยู่ระหว่างตรวจสอบพลตรีสมานพ่อของนายต๊อกผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับฝากขายเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเองเป็นคนรักสัตว์และมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขและปลารวมกันมากกว่า20ตัวและพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คลุ้มคลั่งตนเองไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีประวัติป่วยจิตเวชหรือเสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดทหารลงช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วมพลโทวรยศเหลืองสุพรรณเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่2สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยให้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีขณะนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ทุกพื้นที
3: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมง

0: ม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
9: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะทักทายอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะกับดีเจคนนี้โอ๋นฤมลค่ะจะบอกว่าดีเจอ้วนกลมตอนนี้ก็คือหน้ากลมอย่างเดียวนะคะไซส์ตัวเองเนี่ยกำลังพยายามค่ะที่จะไม่อ้วนไม่กลมนะคะกำลังพยายามกันอยู่เอาล่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวค่ะงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมใครจะทำงานอยู่ใครจะขับรถอยู่ใครจะพักผ่อนอยู่ก็เปิดวิทยุอสมทของเราได้ทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้เลือกฟังนะคะจังหวัดชุมพรหรืออำเภอหลังสวนชุมพรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังก็มีความสุขผ่อนคลายสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันที่นี่นะคะวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขจริงๆแล้ววันไหนๆก็มีความสุขกันได้ตลอดล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะสุขทุกข์อยู่ที่ใจค่ะนะดังนั้นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ให้ผ่อนคลายให้สบายใจกันนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีสติกันด้วยเอาล่ะไปฟังเพลงกันต่อละกันนะคะคุยโม้ยาวๆบางคนบอกว่าเดี๋ยวฟังเพลงได้ไม่เยอะนะแต่วันนี้ได้ฟังเพลงเยอะแน่นอนนะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันก่อนเลยละกันค่ะ

แล้วค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ได้ฟังเพลงค่ะอาจจะถูกอกถูกใจกันไปบ้างถ้าไม่ถูกใจนี่รีบโทรมาเลยนะคุณผู้ฟัง0776415 67นะคะ0776415 67นะคะทักทายกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับงานเพลงเพราะๆที่เราเติมเต็มให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันโดยปกติแล้วเนี่ยโอจะเปิดสายหน้าไมค์5สายใช่ไหมคะหลายๆท่านทราบดีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมค่ะที่จะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะแต่อย่างที่บอกไปละค่ะว่าวันนี้มีภารกิจนะคะอยู่จังหวัดระนองค่ะดังนั้นนะคะขอมาหลังใหม่เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของเรารับสายนะคะคุณผู้ฟังขอเพลงค่ะที่คุณอยากจะฟังกันได้นะคะกับช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้ค่ะก็ส่งความสุขความสบายใจนะคะงานเพลงเพราะๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพลังใจเป็นหนึ่งแรงใจค่ะคุณผู้ฟังบางคนทำงานเพลินๆหรือว่านั่งพักผ่อนนอนพักผ่อนเนี่ยก็เปิดวิทยุอสมทเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะบางคนบอกว่าเปิดตั้งแต่ตีห้าตีสี่นะเปิดเป็นเพื่อนกันแล้วไปปิดในช่วงค่ำๆช่วงหัวค่ำแต่ว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยเปิดให้ไก่ฟังบ้างใช่ไหมคะเกี่ยวกันไหมไม่บางคนเปิดเป็นเพื่อนกันนะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณค่ะทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งมอบมาให้เราในช่วงเวลาดีๆตรงนี้คุณมอบกำลังใจให้เราส่งมอบกำลังใจให้กับคุณนะคะไปค่ะผ่อนคลายสบายใจกันต่อแล้วกันในช่วงนี้นะคะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน

เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ผ่อนคลายสบายใจกันด้วยเสียงเพลงใช่ไหมคะชื่นชอบกันหรือเปล่าสำหรับเพลงค่ะที่ทางสถานีเลือกให้คุณได้ฟังก็จะมีช่างเทคนิคนะเปิดเพลงให้นะคะวันนี้แล้วก็คุณผู้ฟังก็อาจจะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะก็ให้สุขกายสบายใจมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะใครที่ยังไม่ได้ดื่มน้ำช่วงบ่ายๆแบบนี้ดื่มน้ำกันสักแก้วนึงนะจิบๆก็ได้นะคุณผู้ฟังหรือว่าลุกขึ้นไปเดินนะคะบิดซ้ายบิดขวากันสักหน่อยนึงเนี่ยโอ้มักจะบอกคุณผู้ฟังกันเสมอเพราะว่าบางทีตัวเองนั่งทำงานจนลืมแล้วไม่ได้ลุกขึ้นนะคะอันนี้ก็เผื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วเนี่ยลุกขึ้นเดินสักหน่อยนึงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าการเดินหรือออกกำลังกายให้ได้วันละ 19,000 นะคะมันจะดีต่อสุขภาพบางคนอาจจะได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญมากๆหลายๆอย่างนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นองค์ประกอบที่รวมๆกันไปนะคะก็มาฝากคุณผู้ฟังกันพูดคุยกันสบายๆกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะส่งมอบเรื่องราวดีๆค่ะแจ้งข่าวดีๆนะคะจากเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะเปิดบริการแล้วนะคะจัดได้ครบเลยค่ะในเรื่องของยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาแผนไทยสมุนไพรยาต้มยาบดครบเลยค่ะเสริมสิริฟาร์มาซีพร้อมบริการนะคะอยู่บริเวณถนนบ้านด่านหลังสวนค่ะติดกับบ้านท่านวรรณรัตน์คดชรักษ์นะคะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะอยากจะเลือกยาคุณภาพนะคะหรือขอคำปรึกษาขอคำแนะนำเนี่ยร้านยาเสริมสิริฟาร์มาซีพร้อมบริการด้วยใจและเป็นกันเองนะคะเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะให้คำปรึกษาคำแนะนำเรื่องของการใช้ยานะคะก็จะแอดไลน์คุยกันได้เลยนะคะบางคนไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ร้านเนี่ยเขาก็มีช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อนะคะหรือโทรศัพท์สอบถามได้เลยที่064-662-6546นะคะ064-662-6546ค่ะซึ่งตอนนี้เสริมสิริฟาร์มาซีอำเภอหลังสวนชุมพรนะคะบริเวณถนนบ้านด่านค่ะก็พร้อมบริการนะคะเพราะว่าเขามีสูตรสมุนไพรแจกให้ด้วยนะเพียงแค่ไปสอบถามค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่จะไปบทยาช่วงนี้เขามีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะที่เสริมสิริฟาร์มาซีค่ะคืออาจจะบทเล็กๆน้อยๆหรือจะบทเยอะๆนะคะสอบถามแล้วก็พูดคุยกันไปเด้อกันไปได้นะคะเสริมสิริฟาร์มาซีเนี่ยพร้อมบริการค่ะครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยนะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยค่ะมีปัญหาเรื่องของการใช้ยานะคะก็สอบถามกันได้เลยค่ะเสริมสิริฟาร์มาซีโดยเภสัชกรน้องปั้นนะคะเด็กหลังสวนคนรุ่นใหม่พร้อมบริการให้คำแนะนำอย่างดีนะคะครบจบเรื่องยาเลยค่ะทั้งยาแผนปัจจุบันแล้วก็ยาแผนไทยฝากร้านเสริมสิริฟาร์มาซีกันเอาไว้ด้วยบริเวณถนนบ้านด่านหลังสวนนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่อยู่ดูแลแล้วก็สนับสนุนกันในช่วงนี้ค่ะ

0: ไปก่อนนะน้องเออ
1: สำหรับในช่วงนี้นะคะนานาสารพันสาระมีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
2: นานาสารพันสาระ
1: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะใครถนัดซ้ายบ้างยกมือขึ้นหน่อยนะคะเขาบอกว่าคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยอาจจะมีความสามารถแล้วก็เป็นข้อดีนะคะเขามีข้อดีค่ะของคนที่ถนัดซ้ายค่ะคุณผู้ฟังคืออะไรบ้างนะคะข้อดีของคนถนัดซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเกราะป้องกันโรคข้ออักเสบค่ะเพราะว่ามีการศึกษาเมื่อปี2005นะคะถูกตีพิมพ์ในวารสารบอกว่าคนถนัดมือซ้ายเนี่ยมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคข้ออักเสบเนี่ยตราที่น้อยกว่านั่นเองนะคะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังนะแล้วก็คนที่ถนัดซ้ายค่ะจะมีศักยภาพด้านร่างกายมากกว่านะคะอย่างเช่นการชกมวยใช่ไหมคะอาจจะได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาพบนะคะว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยมีศักยภาพทางด้านร่างกายมากกว่าคนถนัดขวากำลังแขนข้างซ้ายของเขาเนี่ยจะทรงพลังมากเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนะคะมีนักมวยคนไหนถนัดซ้ายบ้างโอ้ก็จำไม่ได้นะอันนี้คือความสามารถพิเศษของเขาเฉพาะตัวบุคคลเลย

0: แล้วก็ข้อที่3เนี่ยอาจจะเก่งด้านการกีฬาด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลหลายคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยมักจะเป็นอัจฉริยะค่ะเป็นศิลปินที่มีผลงานศิลปะโดดเด่นนะคะคุณผู้ฟังคนถนัดซ้ายเนี่ยมีทักษะด้านกีฬาที่น่าจับตามองค่ะเนื่องจากประสาทสัมพันธ์ที่ไวนะคะเหมือนจะรอบด้านกว่าคนที่ถนัดขวานะคะลองสังเกตคนที่ถนัดซ้ายดูค่ะว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงนะคะในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งของสถานที่ที่ออกแบบเพื่อคนถนัดขวาเนี่ยลองนึกดูว่าคนถนัดซ้ายอ่ะเขาต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตใช่ไหมคะก็จากสถิติเนี่ยพบเขาว่าความแตกต่างในการใช้มือนะคะผลักดันให้คนถนัดซ้ายเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีความสตรองในวิธีคิดการใช้ชีวิตนะคะรวมไปถึงช่วยเพิ่มทักษะในการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ปัญหาไปด้วยดังนั้นคนถนัดซ้ายค่ะจึงมักจะจัดการชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีแนวโน้มนะคะจะเกิดความเครียดเพราะปัญหาจุกจิกน้อยลงไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีทักษะที่ดีในการฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยของตัวเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยเขาบอกว่ามักจะทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูตัวเองจากโรคได้เร็วกว่าคนปกติคนที่ถนัดขวานั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กระปุก .com นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีงานวิจัยที่ออกมาสรุปอย่างชัดเจนกันแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่านำมาคุยกันนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองสังเกตคนรอบข้างของคุณที่ถนัดซ้ายดูนะคะว่าเขามีข้อดีตามที่โอบอก5ข้อที่ว่ามาหรือเปล่านะคะและนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

คุณผู้ฟังคะมาส่งท้ายกันแล้วนะคะช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงของเราค่ะก็แป๊บเดียวในเวลาผ่านพ้นกันไปแบบรวดเร็วนะคะความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หลายๆคนมีความสุขนะคะบางคนก็บอกว่าการนอนเนี่ยถือว่าเป็นการพักผ่อนบางคนบอกว่าการฟังเพลงเป็นการพักผ่อนนะคะใดๆก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังการทำงานบางคนก็บอกว่าการทำงานคือการพักผ่อนของฉันการทำงานบางทีถ้าใช้ความคิดนะมันก็อาจจะมีความเครียดผสมผสานกันไปนะก็แล้วแต่ค่ะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังจะทำงานจะพักผ่อนนะคะจะเดินทางค่ะก็ให้มีความสุขแล้วก็มีสตินะคะในการใช้ชีวิตค่ะส่งมอบความสุขความสบายใจกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงเราเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังบ่ายสองโมงนิดๆค่ะจนถึงบ่ายสามโมงเดี๋ยวโอนรมนนะคะมีงานเพลงทั้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ช่วงนี้เวลาหมดแล้วล่ะต้องบอกลากันแล้วนะคะตามธรรมเนียมค่ะไปลามาไหว้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดกับช่วงของจิโกยามบ่ายสำหรับช่วงนี้โอนรมนตันบินค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะเอาให้เจอกันใหม่นะคุณผู้ฟังหยุด2วันเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์มาเจอกันที่นี่อสมรชุมพร 90.75 และ 104.75 ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมถนนพหลโยธิน

54/1ทำจราจรติดขัดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มหนักขึ้นหลังฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่4แยกพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหมพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา

0: ทั้งขาเข้าและขาออกและบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญและถนนเชื่อมต่อโดยรอบชะลอตัวติดขัดเป็นระยะทางยาวขณะที่สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ยังคงมืดคลึ้มและมีฝนตกลงมาต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในคลองถนนย่านพหลโยธินเขตสายไหมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเริ่มสูงขึ้นจนจ่อเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมคลองสายไหมสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้หลายครัวเรือนเริ่มเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วณัฐพงศ์จ่อลงพื้นที่อยุธยาดูหน้างานจริงและรัฐบาลดูทุ่งรับน้ำใช้วิธีระบายแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำจนทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่คาดการได้ล่วงหน้าซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งเตือนนานแล้วซึ่งลักษณะการตกของฝนในระยะนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านคือตกแช่ตกนานโดยตนมองว่าสิ่งจำเป็นคือรัฐบาลต้องเร่งระบุกลุ่มเปราะบางให้ได้การตั้งศูนย์อพยพสนับสนุนเรือในการขนย้ายและแผนเผชิญเหตุส่วนการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นายณัฐพงศ์กล่าวว่าตนตั้งใจจะไปทุ่งรับน้ำซึ่งในภาพรวมแผนการจัดน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เน้นไปที่การระบายน้ำในทางมากกว่าในทุ่งและจากการให้สัมภาษณ์ของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในลักษณะก้างปลาแทนแนวดิ่งที่ไม่ได้เน้นระบายในทางเดียวแต่ควรดูว่าทุ่งรับน้ำใดที่ยังมีศักยภาพเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำจึงต้องการลงไปสำรวจปัญหาหน้างานและรับฟังจากประชาชนมุมมองชาวจีนต่อการพบปะของทรัมป์สีขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายสีจิ้นผิงผู้นำจีนเข้าหารือกันประชาชนในกรุงปักกิ่งประเทศจีนต่างก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจดีถึงบริบทการแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่สามารถหยุดการพัฒนาของจีนที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แม้ว่าการกดดันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ตามด้านในโจจากสำนักพิมพ์หนึ่งกล่าวถึงการที่ทั้งสองเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้ส่งอิทธิพลด้านเทคโนโลยีว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งข้อตกลงใหม่ๆแต่น่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างการแข่งขันและจีนควรระวังสหรัฐที่ต้องการมีบทบาทกำกับดูแล AI ส่วนในเรื่องไต้หวันนั้นเขามองว่าอิทธิพลของสหรัฐกำลังลดลงจากดุลอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ

0: 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
4: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
5: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
3: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
6: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
11: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ที
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
14: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
13: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ M-Cord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับเพลงเพราะมีให้คุณได้ฟังกันโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์มีเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคให้ได้ฟังกัน1ชั่วโมงด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงเก่าๆแนะนำเพลงโปรดได้เลยทาง0776415 67นะครับดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะครับดาวน้อยผ่อนสบายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันกันเลยทีเดียวนะครับเอาละสัญญาหน้าฝนเงินเพลงของคาราบาวผ่านไปเมื่อสักครู่ไปต่อเนื่องกันนี่คือ Store and Berry นะครับชื่อเพลงว่าสีตรังครับ

ิดถึงสาวตรังซะงั้นนี่คือสีตรังนะครับกันเพลงของสตอแอนด์เบอร์รี่นะครับเพลงเพราะที่ขอมาแล้วก็จัดให้ฟังกันตรงนี้กับจิ๊กโกยามบ่ายนะครับฝากไปถึงน้องๆเยาวชนนะครับที่มีอายุ8ถึง15ปีนะครับฟังทางนี้เลยนะสถานีวิทยุอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับเราจัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะครับใครที่เสียงดีวันนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วนะครับกับโครงการนักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองนะครับขอเพียงน้องๆอายุ8ถึง15ปีนะครับไม่จำกัดเพศแค่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรน้องๆอัดคลิปการภาคเรือความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ส่งคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ย23ตุลาคม 9:00 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมนักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุอสมทชุมพรเราจัดขึ้นนั่นเองนะครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเปอร์
3: ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโก

0: Boycott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ในเพลงที่พี่มีบุญขอมาเมื่อสักครู่นะครับเสียงร้องของสมชายใหญ่กับเล่หล่อมลวงนะครับเชิงของจิโกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่การใส่ปุ๋ยคือสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นนะครับวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและที่ร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณนะครับถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้เลยวันนี้นะครับจากประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้ด้วยนะครับเอาละครับไปต่อเนื่องกันดีกว่ากับงานเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจะให้ฟังต่อเนื่องกันเลยกับงานเพลงของคุณหลงลงลายนะครับชื่อเพลงว่าปลูกต้นรักครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของวงสะพานนะครับชื่อเพลงว่าสะพานไม้หมากนะครับคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับจิโกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับพอดีเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาว0บาทก็มีพร้อมการบริการหลังการขายมีของแจกและของแถมมากมายนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเว็บ 110i เว็บ 125i Scoop AI PCX Giono และอีกหลายๆรุ่นเป็นเจ้าของกันได้แบบสบายๆที่ Honda ชุมพรเท่านั้นนะครับเอาละไปต่อเนื่องอีก1บทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาส่งกดชามานะครับนี่คือ

อีกหนึ่งเพลงเพราะๆในเสียงร้องของซงกตชามานะครับนี่คือนางฟ้านั่นเองนะครับในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้เวลาใกล้จะหมดนะครับก็เราจะเจอกัน2ช่วงในแต่ละวันนะครับจิ๊กโกยามบ่ายชั่วโมงแรกบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็น1ช่วงนะครับแล้วก็พักไปฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือกันต่อนะครับแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับจิ๊กโกยามบ่ายจะกลับมาอีกครั้งนึงในช่วง 5:00 เย็นถึง 6:00 เย็นช่วงนั้นจะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงไทยลูกทุ่งก็รอติดตามได้ในช่วงนั้นด้วยเช่นกันนะครับในชั่วโมงนี้กับจิ๊กโกยามบ่ายเวลาหมดนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับHonda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง 5:00 เย็นสวัสดีครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคกลางกทม.และปริมณฑลช่วงวันที่24-27กันยายนสั่งบูรณาการหน่วยงานบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาและเปิดวอร์รูมปภ.ตลอด24ชั่วโมงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยให้เน้นการแจ้งเตือนประชาชนการตรวจสอบขันกั้น

้ำและการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งในส่วนของสทนชและกรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำด้วยเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: พื้นที่ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดสำคัญอย่างวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและขอประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเนเน่อย่างยิ่งใหญ่หลังเดินทางถึงภูเก็ตวันอาทิตย์นี้กำหนดการล่าสุดน้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอำลอยพร้อมกับครอบครัวมีกำหนดการจะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตช่วง 10:50 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้หลังจากนั้นในช่วงเย็นเวลา 17:00 นายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณห้างไลม์ไลท์ภูเก็ตไว้ต้อนรับน้องเนเน่และครอบครัวรวมถึงประชาชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่จากนั้นช่วง 18:00 น้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงค์เพื่อขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ก่อนจะกลับมายังห้างไลท์ลามไลท์อีกครั้งโดยน้องเนเน่จะมีการแสดงดนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วยท่านี้ผู้ที่สนใจจะมาร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้น้องเนเน่ทางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตั้งแต่เวลา 17:00 และจะปิดลงทะเบียนในเวลา 18:00 สตม.เปิดตัวแอปพลิเคชันบริการตรวจคนเข้าเมืองระบบดิจิทัลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชัน THIM Thai Immigration Application อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบริการตรวจคนเข้าเมืองสู่ระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าพักไปจนถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่องเที่ยวในไทยมีรองศาสตราจารย์ดร.สัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการบมจ.อสมท.เข้าร่วมด้วยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ามกลางข้อจำกัดทางกายภาพของสนามบินโดยเชื่อมโยงบริการสำคัญเช่นบัตรขาเข้าประเทศไทยแบบดิจิทัลช่วยให้ชาวต่างชาติยื่นแบบ TDACได้รวดเร็วสะดวกและแม่นยำฟีเจอร์ Explorer Thailand รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางโดยสตม.มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้กับศูนย์รวมบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสุ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ

0: 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และเปาวิวธนาเทพ
3: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: พบกันแล้วพี่น้องเอ้ย
1: นี่วันนี้วันที่5ของการจัดรายการเลยเว้ย
2: ครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็งวันศุกร์ที่25กันยายน
1: นี
2: ้2569เลยครับ
1: ขึ้นกี่คำอ
2: ๋อขึ้น14คำเดือน10
1: เหลือเวลา
2: อีก32วันครับ
1: ไอ้ยา
2: เดี๋ยวจะถึงงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ
1: ของคน
2: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังส้วนนะครับ
1: ครับผม
2: ที่พวกเรารอคอยกันมาทุกปี
1: นั่นแหละ
2: นะครับเพราะว่าได้ปฏิทินว่างอ่ะเอาไว
1: ้ต้องเปิดแล้ว
2: ต้องเปิดสิ่งแร้ที่จะแร้คือ1
1: เรือแข้งต่อรือ
2: แร่เบอร์ก่อน
1: แร่เบอร์
2: ว่าแลนนี่มีเบอร์แล้วข้างใน
1: เอาถ้าไม่มีแมวนะ
2: นั่นแน่พอมีเบอร์ผ่างก็แร่เบอร์พอแร่เบอร์เสร็จไปนูแล้วก็ไปเปิดแร้แล้วว่างานเรือแข้งต่อรือ
1: ครับ
2: นี่ก็คือสิ่งที่ชาวหลังส้วนทำกันมาโดยตลอดพนันแล้วครับนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นพนันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไงกาตามใจกันได้นะครับกับก็คุณมาครับ
1: ก็
2: ขอบคุณบ่าวแจมบ่าวแจมมาผมไปไม่โตหรือเปล่าบ่าวแจมมาเยี่ยมในรายการ
1: นั่นเ
2: องก็คุณบ่าวแจมนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นต้องวัดดีพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นอสมทนะครับ90.75อสมทชุมพรและก็คลื่นอสมท104.75สมทลังส่วนนะครับและก็ฐานที่รับชมอยู่ทางเพจ Facebook ไลฟ์สดของเทศบาลเมืองลังส้วนนะครับในขณะนี้นะแล้วก็ฐานได้รับฟังอยู่ทางเสียงตามไส้ของเทศบาลปากน้ำลังส้วนโดยท่านนายกวิชัยหรือท่านนายกไข่นะครับแล้วก็เสียงตามไส้ของเทศบาลเมืองลังส้วนเทฟังอยู่ในลาดของท่านนายกปราโมทมีสาบข้าวว่าแม่ค้าแม่ค้าหลายคนรับฟังรายการคุยเฟืองเรื่องเรือกันทุกวันเช้านี้นะ
2: ครับ
1: ซึ่งก็สำหรับฐานเทแลอยู่ทางไล่

0: ซดนี้คนแร้เลยเทข้าวมาครับทุกวันก็คือขายไก่ซ่อรุ่งเรืองนะครับก็คือพี่นาเดียน้องว่าอยู่นี่มาทุกวันนะพี่บอยต่อชดมาทุกวันวันนี้มาทางแร้มาทางแม้ทางโลเลยมาทางพี่บอยมาทางป้ามาเลย
1: เอาป้ามามากันวันน
0: ี้นั่นแหละครอบครัวเกตแก้วนะครับมารับฟังอยู่ถึงก็แฟนรายการที่ฟังอยู่กรุงเทพมหานครพี่เอนฤปนัทนะครับจังว่ากรุงเทพฝนตกไม่หยุดตั้งแต่ตีสองก็เรียกว่าแค่นี้ก็พอพึ่งแรงพี่เอ้ตกแต่เดียวนะครับ
1: นี่ท่านสอทอบอมก็มาฟังอยู่ทุกวันเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: สอทอบอมนี่ปีนี้ไปโทรห้ากันเลยทีนะ
0: ครับ
1: คิดถึงแล้วเหมือนกันแหละ
0: ครับ
1: ทุกปีนี้โทรห้าแกทุกปี
0: ครับผม
1: มาฟังทุกวันแหละนะครับถึงลุงพงษ์ป้าเจงวันนี้นี่ก็ฟังทุกวันแฟนรายการลุงพงษ์ป้าเจงนี่เจ้าของถาตรงนู้น
0: ครับ
1: ตรงหัวพันบ้านด้านเนี่ย
0: เจ้าของเออ
1: เจ้าของเจ้าของถา
0: ชิงเอาจากกลุ่มเจ้าถาเลยวะ
1: เอาแล้วแล้วก็ตามใจใครที่มากลางเต้นตรงนั้นบันพื้นนะบ่อลุงพงกับป้าเจงอย่างเดียว
0: ครับผมวัดดีช่างมุนนะครับช่างมุนตีมีดนี่แต่ว่าวัดดีเจ้าเปรี้ยวแล้วก็ตาหม้อนะนี่ทะเลจานเลยสดนี่เจ้าเปรี้ยวนี่ใส่เสื้อสีขาวกันแน่วันนี้นะครอบสีน้ำเงินถึงตาหม้อนี่ใส่เสื้อสีเทาๆนะแลโอ้ไอ้ดีนะ
1: ครับ
0: ดูว่าสาธารณีรับชมนี่วันนี้พี่ทำรงทรงได้มาผมไม่ได้อ่านทีคุณโกมิว
1: คุณโกมิวตอนนี้สาบข้าวว่ากำลังไปตั้ง
0: เครื่องเสียง
1: เครื่องเสียง
0: เปิดเร็ว
1: ทาน้ำ
0: ครับมรกต
1: มรกต
0: เปิดเสียงกันพี่มาไข่เปิดอยู่นะครับแล้วก็ต้องนมัสการไปถึงท่านอาจารย์พระครูสุเทพโชติคุณเจ้าคณะตำบลลังส้วนเจ้าวัดวัดเทพวงวรารามหรือวัดเข้าเงินนี่ไปอบรมมากลับยังอ๋อ
1: รับแล้วแหละ
0: รับแล้ววันนี้นะ
1: ให้ลุงไข่ไปรับอาจารย์อยู่วันน
0: ี้นะครับแล้วก็เสียนิ้วกุ๊ดดีไซน์วัดดีทุกคนทุกท่านแล้วครับ
1: ครับ
0: มีทักทายบางทีอาจจะข้ามไปบ้างหรือไม่ได้ทักทายกันทุกคนก็ต้องขออภัยกันนะ
1: ครับ
0: ก็มีบางนามจืดมาแล้วอยู่สองคนมีไหมเลย
1: ขยาว
0: คุณจำรัดทับแก้วแล้วก็อีกคนไปได้แล้วผมเหลือหน้าไม่พอแล้ว
1: คุณจำรัดนี่เจ้าเปรี้ยวกันนั่น
0: เจ้าเปรี้ยว
1: เจ้าเปรี้ยวกันวัดเขานามซับปู
0: รายการนี้ยังไงเจ้าเปรี้ยวเลย
1: ซึ่งจัดรายการเปิดเพลงให้เขาฟังยามเย็นๆ
0: ครับ
1: ไปฟังเหลือยแล้วเปิดทางไลฟ์สดแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะ
0: นี่อ่ะ
1: คุณจำรัดนะ
0: ครับ
1: ซึ่งเจ้าของหนังเย่อเย็นหนังเย่อบางนามจืดนี่
0: แ
1: หละ
0: มาทุกปีกันนะ
1: มาทุกปีปีนี้สาบข้าวอะเดี๋ยวมาหลาว
0: ครับผม
1: แหมเฮ้ยเดี๋ยวพอเห็นวันนี้รู้สึกดีอกดีใจเลย
0: นั่นแหละ
1: เทวาคนได้รวมกับงานประเพณีได้เข้ามาฟังรายการแล้วก็พร้อมที่จะส่ง
0: คำ
1: สาบข้าวนะว่าส่งแหนได้ข้าวว่าพนันนะครับถึงประชาสัมพันธ์ตะกี้พี่น้องนะต่อชาวพี่น้องเลยทีตลาดมรกตซอฟแฟร์เลยครับ
0: อยู่ตรงไหนอ่ะ
1: นู่นู่
0: บางคนทำเมื่อวันแล้วแค่เรือแค่มรกตแค่เรือมรกตไปอีเมนมีคนไปแค่หน้าวัดเข้าเงินที่มีคลองมาตรงนี้อ่ะมาในลาด
1: เองเรียนได้ก็ตรงนั้นวัดโพวัดโพ
0: วัดโพ
1: ยานยานวัดโพตรงนั้นนะครับ
0: ครับ
1: มีการแข่งขันเรือแปดฝีพายครับต่อเช้าหน้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ครับผม
1: นะครับมีการแข่งขันเรือแปดฝีพายซึ่งเพราะนั้นแฟนๆเรือใครต้องการไปเที่ยวไปชมไปแล่ไปกันได้นะครับเนี่ยตอนนี้คุณสมคิดกับคุณโกมิวตั้งเครื่องเสียงอยู
0: ่นั่นแหละ
1: แขเสร็จแล้วดูเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วแล้ว
1: แต่ว่าแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีถึงลุงมานากันนะที่รับชมอยู่จ้าบางน้ำจืดถ้าควายบางน้ำจืดผมต้องพูดเพ้บางทีคุณเบิร์ดไม่ค่อยอ่านพูดไปร้านนู้นถึงนะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศเทวทานี่วันนี้มีลาดนัดหัวทาคือลาดนัดคนเดินทุกวันศุกร์แหละแล้วก็มองไปไกลๆนู่นวันนี้มีโรงเรียนแต่ยังไม่รู้ว่าโรงเรียนไรนะมาบริจาคขอรับบริจาคหรือว่าที่ทอดทิ้นหรือว่า
1: ทอดผ้าป่า
0: หรือว่าผันพื้นก็มาแจ้งได้เนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะผู้ทายนะครับ
1: ครับแต่ผู้นั้นเพื่อแก้เพื่อคนพูดไหม
0: ฮะ
1: คนพูดไหมเพื่อแก้เพื่อ
0: คนไหนอ่ะ
1: พ่ออ้อเออ
0: พ่ออ้อฮะ
1: ไม่รู้
0: เห็นรุ่นไหนเห็นพ่ออ้อ
1: เห็นเสียงโผงโผงเผาเผา
0: ฮะ
1: คนพูดอยู
0: ่เสียงยังไงดอเบสเออ
1: ยังไงดอเบส
0: โอ้อาจารย์ประชาเออ
1: นั่นแหละไปช่วยแล้วดูไปช่วยแล้วเขาครูเก้าไปนั้นแหละ
0: ชอบจริงนะ
1: ชอบ
0: แต่เดี๋ยวพึ่งพูดในห้องทรงนี้พึ่งได้ไหมยาตรงนี้ปลดตรงนู้นไม่ว่างไปแล้วแล้ว
1: ไปแล้ว
0: แม่เฮ้ยอาจารย์
1: ร
0: นี่ถ้าเป็นล้มปีนี้ปีแล้วอาจารย์ประชาเป็นล้มทางบกชาคลายก็กะยาลมวัดน้ำตกแล้วก็ต้มวัดนี่เหร
1: อต้มวัดปลาซา
0: พวดต้มวัดปลาซาจมกะยาลมกินแล้วนี่รู้แล้วปีนี้ถ้าเป็นล้มเอาไม่หายอะหายแ
1: ฮ่ให้เหรอ
0: ให้อาจารย์ประชา
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่น้องครับพูดกันถึงเรื่องเรือกันทุกวันเลยครับ
0: ครับผม
1: เรือขายนั้นขายนู่ขายนี่ผมก็ลืมนึกคุณบ่าวิวก็ไม่ได้คิดถึง
0: เพื่อ
1: ไม่ได้พูดคิดถึงนะแต่ไม่ได้พูดทีนั่นก็คือทีมเรือเต่าเขาเซ่แล

0: เต่าเขาเซไม่รู้ว่าท่านกำนันเจริญรอปุ่นยม
1: ครับ
0: ที่นัดไม้กันบันพื้ทีมงานของบ้านหลุงมาที่ว่าบันพื
1: ้นั่นแหละ
0: ทีมงานเจ้าเอ็กว่าบันพื
1: ้ครับ
0: ทีมงานเขาเซวังก้อต้องอันว่ากันบันพื้ปีนี้เต่าโคเซต้องมาแล้วนะ
1: คาดไม่ได้เลย
0: ไม่มาไม่ได้เลยพี่น้องนะเต่าโคเซนี่เป็นมาดคอแต่ว่าน
1: ั่นแหละเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ดันไปถามทีว่าพันพื้มั้งนะเต่าโคเซอยากขอแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ว่าพันพื้ซึ่งอย่างน้อยๆ นี่ต้องมีมันคุณเบิร์ดวะเพราะอย่างน้อยๆ นี่เป็นมาดคอพอเป็นมาดคอคนแต่แรกไม่เข้าใจแล้วมันเป็นเอกลักษณ์คือสิ่งที่มาแลเรือแข้งกันแล้วต้องเห็นเรือเต่านะครับมาแลเรือแข้งแล้วก็ต้องเห็นเรือเต่าซึ่งเรือเต่านี่จะคาดไม่ได้แล้วแต่เทสำคัญช่วยบอเบยโทษทีอ่ะยี่สิบว่าปีอ่ะที่ผมเกิดมาเจอทุกปีไม่เคยโทษปีแม่พระเจ้าพวกคุณเอ้ย
0: ปีแล้วโทษสองตัวแล้ว
1: โทษสองตัวแล้ว
0: โทษสองตัว
1: ปีนี้ซ่าไม่น่ากันนะ
0: แค่แล้วแค่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งก็พอเรือเต่าเขาเซมาเนี่ยมันต้องมีโคต่อสู้เลย
1: ปลา
0: ได
1: ้หร
0: อหน่วยจ่าบางพราวด้วยครับทีมงานของเรือโจรสลัดบางพราว
1: โจรสลัดบางพราว
0: ปีนี้ต้องมาแล้วนะโจรสลัดมาปล้นเต่าแล้ว
1: ปล้นเต่าม
0: าปล้นเต่าปีนั้นโจรสลัดเอาเรือมาถึงก็แปะข้างเต่าเขาเซอย่างดีเลยนะมาแปะปรีกันถึงกาที่ปล้นเต่าเว
1: ้นั่นแหละ
0: สุดท้ายโผเรือเต่าปล้นเอาโจรสลัด จบเลย
1: ปีนะผมทำเรือเรสที่กันนะ
0: แล้วไม่ใช่โรเรือโจรไม่ใช่โรที
1: ่เพื่อ
0: ว่าในเรือเต่ามันจะมั่งเพ่เมื่อก่อนเที่ยวนี่หัวทุกหัวซุนอยู่กันเนาะระดับประการดังเพน
1: ในนั้นนั่น
0: อยู่ในนั้นนั่น
1: ครับ
0: ถ้าแต่ลุงเอียคนเดียวก็ไม่ได้หวาเราทีมงานนักรัวเพ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมหน้าทางเรือเต้าทางเรือโจรสลัดต้องมาเลยครับถึงก็พอพูดถึงเรือตลบครบขั้นในเรือประเภทความคิดเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มาถึงเรื่องเรือนี่ที
1: ่เรืออะไรอ่ะ
0: เรือสวยงามแล
1: มีมั่งแล้ว
0: ตอนนี้นี่สาบข้าวไว้เลยครับว่าเรือสวยงามของโรงเรียนชุมชนวัดท่าสำรานนะครับดำเนินการแล้วว
1: ัดท่าใหญ่ได้ปะวะ
0: นั่นแหละวัดท่าใหญ่ของพี่น้องนั่นแหละ
1: ครับ
0: ดำเนินการประดับตกแต่งเรือโดยให้ช่างเล็ก
1: ครับ
0: เชื่อจริงเชื่อได้จำไม่ได้ช่างคอยนึกนะ
1: ช่างพี่เล็ก
0: สู้ระชัยแหมสู้ระชัยแหลงระบำนะครับดำเนินการแล้วแกหัวแกได้ติดลวดลายและวันนี้เนี่ยเห็นได้ข้าวอะกำลังให้เด็กนักเรียน
1: สอมแห่แล้ว
0: สอมแห่แล้ววัน
1: แห่หรือเห่
0: เห่เรือ
1: เ
0: ห่เรือ
1: นี่ไม่ค่อยดีนะ
0: ว้าว้าพึ่งก
1: ็ฮะ
0: ว้าบันพึ่งมั้งเห่เรือ
1: ไม่ค่อยว้าโทษผม
0: อย่าว้านะ
1: ทำปูมันพอแค่ได
0: ้ครับตีแล้วพอพูดถึงเรือสวยงามคิดถึงคู่กั้งแล้วนึกถึงค่ำแล้วคิดถึงคู่กั้ง
1: ถึงแม้ว่าเรือสวยงามลำก็คู่กั้งจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่คนเดียวอยู่หน้ากองหน่วยการจดจำคู่กั้งไปได้แล้วชีวิตประมัยตัวนั้นสามหมื่นหน้าคู่กั้งเอ้ยตัวแกแบบโล่งเลย
0: น่ารักแกขู่กลางผมอะนะครับปีนี้ทำแล้วอาจารย์นะอย่าลืมอาจารย์เลย
1: ทำแล้วจังหวะ
0: เอาสักลำหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็ได้มีสองลำสามลำก็ยิ่งดีครับเพื่อได้เป็นซีซั่นให้กับแม่น้ำหลังส้วนซึ่งนี่พอพูดถึงการซีซั่นของแม่น้ำหลังส้วนเนี่ยหลายคนเขาก็บอกกันว่าไปสนามเรือนี่ผมไม่ได้กล่าวหาสนามอื่นนะแต่เพียงที่เล่าสู้กันฟังว่าไปสนามอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่มีเอกลักษณ์เหมือนหลังส้วนบ้านเราพี่น้องเอ้ยหลังส้วนบ้านเราเนี่ยเรืออาจจะปล่อยชาสักนิดหนึ่งบางทีมีสว่าบางมีนูมีนี่เป็นปัญหาไม่สามารถปล่อยเรือให้ติดต่อได้เร็วๆเหมือนสนามเผือนนั่นนะ
1: ครับผม
0: แต่นั่นแหละครับในระหว่างที่หนังรอเรือเนี่ยเรามีเรือเต่าโคเซบางเรือโจรสลัดบางเรือปลาหมึกของพี่น้องชาวปานนามบางเรือประมงต่างๆเรือเล็กเรือน้อยเต็มไปหมดอ่ะ
1: มีกองเชียร์แล้ว
0: มีกองเชียร์มีได้เยอะมีเรือสวยงาม
1: ครับมีเรือสวยงามให้ได้แลกันถือว่ายังมีสิ่งอื่นเฮ็ดพอได้แลกโอ้นั่น
0: ครับ
1: นะบางทีนี่มันคุณเบิร์ดหวาเลยที่เอาแลวันหนึ่งหยีที่พ้นผัดพืชนะอ้อท่านอาจารย์ประชามาให้เดี๋ยวพูดให้นะครับว่าที่แลเรือมานั่งนี่ที่แลทั้งวันตั้งแต่ตีสิบถึงตีหกเพื่อแค่ปล่อยชาเพื่อแค่พันนูพันนี้บางทีต้องเข้าใจกันนะครับว่ามันไม่เมื่อแค่อื่นก็เราขึ้นอยู่แค่น้ำถาก็ดีอยู่เถอะไอ้ได้ต่อได้ก็ดีนะ
0: มันหลายอย่าง
1: ครับ
0: นะครับมันหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญก็เหมือนที่บอกแล้วว่าไม่ต้องหวังเวิร์ดมีให้แลทั้งวัน
1: ครับผม
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์เมื่อที่บุคคลบาวิวบอกมาครูเลย
1: ครับ
0: นะครับมีครบอยู่ในนั้นหมด
1: ครับ
0: คุณบาวิวประชาสัมพันธ์ให้นูก่อนนะให้จากวัด
1: อ๋อ

0: ถ้ำบางน้ำจืด
1: วัดถ้ำบางน้ำจืดเออว
0: ั
1: ดถ้ำบางน้ำจืดนี่นะล่วงฟ้ามาหลายวันแล้วนะครับพอดีอยู่ในกาไล่ผมลืมนะต้องขอโทษขอโพยอย่างสูงแห่งท่านพระครูปรัตถวัฒน์นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ถึงเหลืองขอเชิญชวนนะครับกิจกรรมส่งเสริมข้าววัดทำบุญตามแนววิธีพุทธถวายจะลากับพัดและนี่ก็ประกาศท้ายหนาล่วงทุกปีปีนี้ก็หนาล่วงส่งมาแล้วว่าวัดทำบางน้ำจืดหรือทำสี่โนนิมิตนะครับหมู่ที่13ตำบลบางน้ำจืดจะมีการถวายลาพัดในวันจันทร์ที่12ตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน11เวลา 9:30 นาทีนะครับใครที่จะไปรวมเนี่ยสามารถหิ้วปิ่นโตอาหารหวานข้าวไปได้ไปรวมทำบุญสลาพัดถวายให้กับพระภิกษุสามเณรที่วัดถ้ำบางน้ำจืดหรือถ้ำสี่โนนิมิตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน11นะครับแล้วก็ว่าถึงเรื่องทอดทิ้งกันเลยหนาล่วงคว้ามาทอดทิ้นวัดถ้ำบางน้ำจืดนะครับในวันเสาร์ที่14จะมีการสมโพธิ์องค์กฐินซึ่งกลางคืนนี้มีวงดนตรีบูรพานะครับวงดนตรีบูรพามาทำการแสดงเวลาทุ่มครึ่งแล้วก็จะทอดกฐินในวันที่15พฤศจิกายนนะครับซึ่งวัดปราสาทที่ประกาศนี้แต่ว่าประกาศให้ทิ้งแล้วของท่านอาจารย์กฤษดาส่งมานะครับว่าปีนี้ท่านนายกปราโมทนี่เป็นประธานทอดรวมกับคุณกันนาก้าลิมปิกันนะครับในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนสำหรับวัดป่าซ่านปีนี้นี่วัดป่าซ่านดำเนินการไม่ได้หลายๆอย่างเปลี่ยนซัปเปอร์วันนี้ซัปเปอร์คนไม่แล้ว
0: ซัปเปอร์คนไม่แล้ว
1: ซัปเปอร์เจ้าพนักงานแล้วเลยนักวิชาการ
0: ทรงวิญญาณ
1: นะคุณบอกว่านรับหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย
0: ผมกับคุณบอวิวมาถึงเปิดประตูห้องปั๊บผมถามพี่ตั๊กกันเทียน
1: เพื่อ
0: ว่านี่ในห้องพื้นนี่มินกับไม้เล่เป็นเพื่อ
1: พี่ตั๊กมากันเออ
0: พี่ตั๊กไม่พูดนะแต่แกหั่นถึงแกทำป๋าถึงก็ชี้ว่าแสดงว่าน่ะหั่น
1: ถึ
0: งอ๋อถึงผมมาเน้นปั๊บโลเลยว่าอ๋อนี่มี
1: บอกว่านี่มาช้าม
0: าช้าแล้ว
1: นั่นแหละประติดเผาศพเทวัดป๋าซ่าแล้วก็ติดฝนถึงผมมันนึกว่ารายการคุยเพื่อนต้องจัดคนเดียวมาอาจารย์ประชาแล้วครับรายการผักผัวผมนู่ขึ้นไปข้างบนอาจารย์เอ้ยฮกผมมาไปคอยามายาพิษสุนัขบ้านไปจีบยิงอยู่ข้างบนนู
0: ่แล้วนะ
1: ป้าปูมาบอกมาแล้วป้าปูมาบอกมาแล้วป้าปูนี่ซื้อกับผลไม้ไม้ที่อยู่ในเทศบาลนี่น่ะโลก็ตาเชือบใหญ่เอียดเลยคงกินได
0: ้ครับ
1: นี่ท่านนั้นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลและแลบรถสูงอายุเกือบมาว่าเผื่อแล้วนะพี่ตักนะป้าปูนะ
0: แขแล้ว
1: ไอ้กาเซียนอยู่ไม่กี่วันอย
0: ู่แขแล้ว
1: นะครับ
0: แขที่หมู่ที่ตาจิ๊บแต่แล้ว
1: คุณเพิ่นไม่ไปห้องนะไปห้องเดี๋ยวคงหายามายิ่งต่างเพศได้ว่
0: าเฮียเฮ้ยเฮ้ยคุณบอกวิวนี่โหลข้อมูลดี
1: เรื่องนี้ยังอีเรื่องเดี๋ยวประกาศให้หมดเลยวันนี้ใครได้มาเที่ยวลาดนัดผัวท้านะครับอาจารย์ประชาเอามาแล้วข้อเชิญชวนนะครับรวมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดชลทานวดีนะวัดชลทานวดีหรือวัดน้ำชาตำบลบ้านควนอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 8:30 นาทีนะครับเคยที่ไปช่วยทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวัดน้ำชาไปอ่ะวันศุกร์ที่9ตุลาหรือเคยไม่สะดวกวันนี้มีคุณครูนะครับ
0: ครับ
1: คุณครูช่วยๆหลายๆฐานนะ
0: มาแล้ว
1: นั่นแหละมาอยู่เทพวัวท้า
0: อยู่ใต้ต้นไม้พี่น้องหน้าใครเดินผ่านก็รวมกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยนะครับช่วยผ้าป่าการศึกษาของวัดน้ำชาเมื่อเดียวคุณครูรางไปช่วยผูดพักนะครับก็คุณครูรางมาอย่างสู้แงะแต่ไปช่วยครูรางแค่นั้นก็นั่น
1: เติ้นยาวาแกท่า
0: พี่เหรอ
1: แกเคยอยู่แค่นั้นรักผู้พันกันครับโรงเรียนแม่กับทั้งกาเซียนแล้วก็ยังมีพ่อโอ้เป็นของตัวเอง
0: ไง
1: ฟังเพลงวะ
0: ฟังเพลงวะสักเพลงก่อนเนี่ยอาจารย์ประชาที่ข้องขึ้น
1: เพลงแรกนี่ข้อมาจากพี่โว
0: ่พี่โว่ได้เหรอ
1: เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายโรงเรียนชวนศรีวิทยา
0: เทใส่เสื้อฟ้าฟ้านั่นน่ะ
1: เสื้อขาวๆแล้วยุ่มอ้อซ่อมหม้อเลย
0: ก็ตัดไปพี่โว
1: ่ครับข้อเพลงข้าวเวรรอข้อทุกปีเพลงนี
0: ้ครับ
1: รอมา3ปีไม่เจอทีเดียววะรออีกสักปีแล้วนะฟังกันก่อนนะครับ
0: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: กับ
2: พอมันต้อ
1: ช่วงเที่ยงแล้ว
2: ช่วงซ่องแล้วนะ
1: ครับ
2: เวลาก็เดินไปเรื่อยๆมาถึงวันนี
1: ้ป้าไปถึงป้าปู่ที่เอาผลไม้มาให้นะครับตอนนี้รวมอนุโมทนาและอาจารย์ประชาชั้นเป็นที่เรียบร้อยนั่งเกี่ยวกันอยู่นี่ป้าปู่นะครับ
2: มีความสุขเลยใช่ไห
1: มมีความสุขเลยได้ชั้นแล้ว
2: ได้โลหมวงอันตอนนี้ไม่แล่มาเทียเฉียวตั้งแต่ก่อนวัดรายการ
1: ชั้นแล้วเป็นแรงเลย
2: นั่นชั้นแล้วเป็นแรงนะครับ
1: ประวัติตู้เตะอย่างนั้น
2: พี่น้องครับ
1: ครับ
2: นี่วันอาทิตย์นี้ตายายมาแล้วนะ
1: มาแล้ว
2: ตายายมาแล้วพอตายายมานี่ตายายมาอยู่กี่วันก็
1: 15วัน
2: 15วัน
1: ครับ
2: แล้วพอตายายกลับ
1: ก็เรือแข้งก่อนที่ถึงเรือแข้ง15วันแล้ว
2: นานมันก็แสดงว่าเหลืออีกเดือนที่ดี
1: ครับเหลืออีก
2: แค่ถึงแล้วแค่ถึง
1: ไม่ใช่ที่นานนักหน้าแล้ว
2: ครับ
1: นะครับนี่ต้องทำความระวัดดีไปถึงท่านผู้ใหญ่หน่อยรงทวีเจซี
2: ่ครับ
1: เสียงว่าย่ามาเถียวหัวถาแต่ไม่มีใครพามาเราข้าว่าผู้ใหญ่ที่พามาเที่ยวอยู่นะหรือว่าอ๋อป๋าให้ท่านรองแพ้คว้าครูจอมควันไปกันได้เดินอยู่เที่ยวหัวถาไปบอกรองแพ้กันว่าลุงรงทวิจัดซี่ย่ามาเที่ยวหัวถาพาลุงรงมาเที่ยวกันนะ
2: นะ
1: ครูจอมควันน่าจะได้ยินเสียงนี้นะครับ
2: พามาเลยหัวถาสักทีแล้ว
1: ครับแล้วก
2: ็แต่ว่าขอบคุณนุก้อนนะ
1: อ๋อลืมเลยไหม
2: ขอบคุณท่านสอทออีทแต่ว่าพี่น้องเอ้ย
1: กินก็หมดเลยถึงลืม
2: สอทออีทเสิร์ฟน้ำมาให้พ่มหนึ่งแก้วคุณบอวิลหนึ่งแก้วแล้วก็พี่ตั๊ก1แก้ว
1: ครับผม
2: แต่ว่าส
1: อ
2: ทออี
1: เป็นคนน่ารักท่านสอทออีมือหมายได้อ่อนไหวดีหมดแต่เวลาไหว้ตามาแหละผม
2: แหละเคย
1: แหละอื้อนะพี่ผมย่อเล่นนะแล้วก็เทปาน้ํานี่หลุงแดงไงหลุงแดงตะวาผมแต่เช้าฟังรายการทุกวันไหมวะฟังทุกวันมีฉายาว่าพื้นนะ
2: แดงหมอพี่แดงหมอพี
1: ่แดงหมอพี
2: ่แดงหมอพี่นั่นน่ะ
1: นั่นเออ
2: นั่นแหละมัน
1: แม่เอ้ย
2: เจ้าของฉายาแดงหมอพี่แ
1: หมีเบ้นะ
2: มีเบ้
1: พอมาบางเรามีแดงกันเหรอ
2: แดงได้แล้ว
1: ดูแดงได้ฉายาก
2: ําลังรับอยู่กําลัง
1: มารับ
2: กําลังรับ
1: แม่เอ้ยเจ
2: ๊นี่อย่าบอกพูดถึงใครบางเราพูดตะกี้แล้ว
1: ครับ
2: ทีมงานบางเราเนี่ยนี่ผมสาบข้าวมานะครับว่า
1: เพื่อ
2: ในขณะนี้เนี่ยโรงเรือตรงเทคคุณบอวิลเคยทําทําควันนั่น
1: เทหัวทานเ
2: ออแต่ขึ้นเขาหนึกครึมกันมันพื้นไม่รู้เทปูนเซ็ตมาแล้ว
1: เทมาแล้ว
2: เทมดแล้วเสียงวัดกลัวฝีพายอยู่ถึงกัดเที่ยวอยู่ตามบนดินนั่นกลัวว่ากับพยาธิได้ที่เฉยที่บรรณูบรรณีเสียงวัดเทพื้นเซ็ตมาแล้วแต่ว่า
1: ผู้ใหญ่จุ๊บพอได้ทำกัดคอนเทนต์รายวันละ
2: มีสาบข้าวมาเลยสาบข้าวมาสดๆร้อนๆนะครับทีมงานบางพ
1: ร
2: ้อมจัดเกณฑ์จริงนะ
1: เฮ้ยมากอ่ะ
2: นี่ได้ข้าวผู้ใหญ่นี่ก็พายหลายคนนะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใหญ่จุ๊บนี่ก็พายนะ
1: ครับ
2: ผู้ใหญ่บอยนี่พายเหมือนกัน
1: ครับ
2: ได้ข้าวผู้ใหญ่บอยก็พายอยู่แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่เบาผู้ใหญ่เบาพายนี่ผู้ช่วยก็ต้องพายนะ
1: ครับ
2: ผู้ช่วยตุ้มต้องพายแล้วแหละผู้ช่วยตุ้มขอหนาเศร้าต้องพายแล้วผู้ใหญ่เล็กปะนี่เป็นนายหัวเรือน
1: นี
2: ่เป็นนายหัว
1: ผู้ใหญ่เล็ก
2: ผู้ใหญ่เล็กการันนั่นแหละเป็นนายหัวซึ่งนายทายนี่ผมสาบข้าวมันน่าจะเป็นคุณโอ๊ตเหมือนเดิมเพราะว่าคุณโอ๊ตนี่พอว่าเรือข้าวได้ข้าวเข้มถึงกี่ผลัดน้ำมัน
1: ครับ
2: ปีแล้วผลัดน้ำทิ้งแล้วกันละไปพอแขข้าวทงผลัดน้ำทุ่มเลย
1: น้ำท่านทิ้ง
2: แต่ได้ข้าวว่าจะได้ผลัดน้ำได้มาผายเล่มไม่กันเลยผู้ใหญ่เบี้ยให้มาผายไม่ถึงด
1: ี
2: ใจผลัดน้ำเลย
1: กินมั่วมั้งยังกับปีนี้บางเราก
2: ินแหละแต่นั่นแหละถึงผลัดน้ำแต่ก็มีกำลังใจนู
1: ่
2: นได้ข้าวพอขึ้นมาจ้าหัวถานะพอขึ้นจะหัวถานี่คนอื่นก็ต่างคนต่างขึ้นไงนะนายท้ายนี่มีภรรยาลงไปอุ้มมาเลยเลยวะ
1: นั้น
2: ไปอุ้มจะหัวถา
1: ใช่ผม
2: ได้ข้าวพี่น้อยไปอุ้มมาจะหัวถาเลยนี่เขาบอกผมอะ
1: ของคนเชี่ยวเลยเป็นคนเบิดผู้ถึง
2: นี่ประธานสภาก็พาย
1: บาง
2: เราอบต.ตาเล็กก็พายโอ้หลายคนนู
1: ่นได
2: ้พายอบต.ทั่วอบต.เบอร์ที่ผมรู้จักกับเพ
1: พอหลวงคุ้มเหรอ
2: พอหลวงคุ้มไม่ได้พาย
1: เราไม่ได้พาย
2: แต่ทรงนองเบาชุดที่รักแร
1: กพอหลวงคุ้มนี่วางนี่ส่งไปเหรอ
2: ส่งมาบอไม่แล้วย
1: บไม่บอแล้วพอหลวงคุ้มวางนี่นี่ปลําเหลือพระบกอยู่เจ้าปลําซ้อมกับหัวหนาอยู่น่ะหนาตัวนั้นก็บ่ร่วงโกงน่ะขี้ครบถั่วมันเลย
2: เปลือกโกงเหรอ
1: โกงหนาตัวนั้นน่ะนาตัวแกพอล่วงซ้อมมาเลย
2: กำลังซ้อมอยู่นะมาแล้วปีนี้เดี๋ยวพระบอกตุ่มพูดไม่ได
1: ้นั่นเอง

0: เป็นเรื่องของรูรีผมก็ลืมไปเดี๋ยวรูรีประท้วงแล้วแต่จริงๆนะพอหลวงคุ้มนี่น้อยจะเรือพระบกก็ยังมีเรือยาวแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้สาบข้าวอ่ะอาจจะไม่ได้มานะครับอาจจะไม่ได้มาก็ส่งเรือพระมาก่อนนะครับนี่ทีมงานของบางพราวก็อยู่ทุกวันแหละท
1: ่
0: านกำนันทิพวรรณท่านนายกเล็กท่านกำนันประทีปโอ้ทุกคนนะครับอยู่กันตรงนั้นทั้งพี
1: ่เต็มที่นะครับนี่วัดดีไปถึงพี่ทำรงทองฮีกันวันนี้ไม่รู้ไปทำไรอยู่เดท่าซาลาเนาะโคนูเรียกว่าไปทดสอบฟังแล้วว่ารายการไปถึงแล้ววะ
0: ครับ
1: น้ำมันโทรว่าไปนู่นแต่เช็คอินเป๊ะแล้วนะโอ้รีสอร์ทรีสอร์ท
0: พี่ทำรงนี
1: ่พี่ทำรง
0: ทำตาคลายแล้ว
1: อ่
0: ะ
1: นะคน
0: นี่พอโอ้ร้านไม่ยุ่งขี้ปันนีถูกทีนะครับ
1: นึกนี้ไม่รู้ว่าลุงร่นฟังรายการมั้งนะ
0: ครับ
1: ลุงร่นนี่ฟังทุกปีนะฝันปลื้มก็ติดตามนะครับเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก็ทีวันนี้คุณชาติพรวีคุณทองหรือว่าคุณแมสซี่คนสำคัญของคุณสมคิดนะครับเอารายการประชาสัมพันธ์มาให้วันนี้ประชุมเสร็จแล้วเรื่องของการประกวดเทพีตักบาตรนะครับยังมีเหมือนเดิมนะปีนี้เป็นกิจกรรมที่ยังควบคู่กับงานประเพณีเหมือนเดิมประเพณีประเพณีเทพีตักบาตรสาวโสดรุ่นอายุ15ถึง29ปีนะครับวงเล็บว่าต้องไม่เคยได้รับตำแหน่งเทพีตักบาตรมาก่อนแล้วก็มีประเภทควันใจตักบาตรอายุ30ถึง59ปีประเภทเทพีสาวน้อยอายุ60ปีขึ้นไปประเภทสุภาพบุรุษไทยเดิมนะครับ15ถึง35ปีประเภทสุภาพบุรุษหนุ่มน้อยอายุ36ปีนี่หนุ่มน้อย36ปีขึ้นไปเองเ
0: หรอนุ่มเหรออย่างนุ่มเหรอนุ่มน้อย
1: มันอย่างครั้นนั้นนะ36ปีขึ้นไป
0: น้อยแล้ว
1: ครับน้อยแล้ววันนั้น
0: น้อยแล้ว
1: ถึงก็รายละเอียดนี่เดี๋ยววันลังมาจอลึกให้ว่าต้องใส่เดรองเท้าผันปลื้ทำพุ่มผันปลื้หน้าอุปกรณ์ตักบาตรผันปลื้เดี๋ยวให้รายการรูรีเขาช่วยประชาสัมพันธ์กันเพราะนี้ทำท้าที่ข้ามแดนเพื่อนมองตาเขี้ยวแล้ว
0: นั่นแน่เป็นเรื่องกองบกเขาแลหน้าแล้วเพราะว่าผู้ใจเทวาลำหน้าก็ตะคีดนะ
1: เขาที่ฟ้ามาฟ้ารายการก็รูรีแล้วถึงก็เปิดตู้มากว่าเลยก็ว่าไม่รู้จักไม่รู้เคยรองคนนั้น
0: มาหนาซี่ไม่ได้พูดเป็นนั้น
1: เพื่อ
0: หนาซี่ว่าไม่ย่าฟ้าต้องไปเลย
1: โอ้ผมไม่หันพูดตรงๆไงนะครับ
0: ต้
1: องขอขอบคุณแน่นะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ในโอกาสต่อไปให้ลึกซึ้งวันนี้นะครับ
0: ครับเดี๋ยวมาถึงขายบางพราวนี่ไปพ่นไปปลาน้ำพี่เป็นน้องนะ
1: ไปปลาน้ำแล้ว
0: ทีมงานปลาน้ำนี่ยู่ปลายน้ำมาเพื่อน
1: นั่นเหรอ
0: ครับแต่ยังโคเรียตรงนั้นก็ได้ก็จะซ้อมบ้านทับมอนแล้ว
1: บ้านทับมอน
0: ทราบว่าอยู่ตรงบ้านทับมอนนะครับพ่นทับเฉยไปสักทีนึง
1: ตรงนั้นจะมีเล่มลงเรือของคุณทัศน์นะครับของคุณทัศน์นี่ต้องขอบคุณแน่ปีแล้วก็ขอบคุณทุกปีเพราะว่าคุณทัศน์นี่อนุเคราะห์พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นที่เป็นเล่มลงเรือเกี่ยวกับพวกเรือสปีดโบ๊ทเกี่ยวกับเรือพวกใหญ่ๆออกไปตกปลานี่แหละแต่ค
0: ุ
1: ณทัศน์นี่อนุเคราะห์ให้ฟรีพายปลาน้ำนะครับได้ไปซ้อมอยู่ได้ไปลงเรืออะไรตรงนั้นแล้วก็ยังอนุเคราะห์ให้ครับทีมงานกู้ภัยทางน้ำไม่ว่าจะเป็นของพุทธปฏิพลังส่วนได้แต่ว่าเอาเรือไปลงได้นี่ลงฟรีไม่เก็บตังค์นี่ต้องฝากขอบคุณไปถึงกันนะครับ
0: ครับซึ่งนี้ถ้าผู้ปันนี้ผมรู้เลยเจตนา
1: เพื่อ
0: ฝากไปถึงคุณทัศน์ได้เลย
1: เพื่อ
0: VR ของแงนที่ไปลงกัน
1: VR ของแงนนี่ปีนี้ไม่รู้พอพรือนะเพราะ
0: ไปแล้วแหละ
1: คนละครับนี่ไปอยู่แต่ตัดสินแล้วอ๋อ
0: จำเป็นแล้วนะ
1: จำเป็นแล้วแต่เสียงว่าตีให้เรือไปให้พุทธปฏิปไปใช้ในนามของวีอาเข้าแงนในนามของท่านอาจารย์พระครูสุเทพโชติคุณหรืออาจารย์รัตวัดเข้าแงนนะครับ
0: ครับมาต่อกันเราพี่น้องนะคุณบวิวพาอ๋อนอทางเบอร์ผมบ่เดียวไปถึงปลาน้ำพี่น้องครับทีมงานปลาน้ำนี่เป็นทีมงานทีมซ้อมดีทุกวันพี่น้องนะ
1: ครับ
0: หลายคนหลายฐานเนี่ยมาแล่ที่หัวฐานถึงถามผมว่าเร็วปลาน้ำไม่ขึ้นมั้ยผมบอกว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะขึ้นมาแล้วครับน่าจะรอให้ตาใหญ่มาเสร็จสิ้นเสียก่อน
1: ผมไม่ตามมาเว้ย
0: ไปตามที่อ่ะ
1: ชอไปควายปลาน้ำ
0: ท่านแน่ซึ่งทีมงานปลาน้ำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านกำนันหรือท่านรองใครหรือใครต่อใครเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาโอ้ใจใส่เพก็เหลืองเรือซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยขายปลาน้ำเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ซึ่งปีนี้เนี่ยมาดีแน่นอนเลยครับเพราะทีมงานปลาน้ำในทีมเรือ8ในชื่อว่าเรือเพชรนภัทรเนี่ย
1: ครับ
0: มาพายที่มรกตลีกเนี่ยครับเป็นแชมป์ในมรกตลีก8ครั้งแล้ววัน8ครั้งในจำนวนเนี่ยต่อเช้านี่แค่เหมือนกลางที10แล้วตั้งกี่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นทีมงานของปลา

0: น้ำโดยเฉพาะชุดนี้เขาทำการฝึกซ้อมเป็นลักอยู่ประมาณเกือบ15คนแล้ว
1: ครับผม
0: ซึ่งพอมาบัวกับทีมงานของปลาน้ำข้าวอีเพราะว่าปีนี้ปลาน้ำมันเป็นขายเทนนาเก่งข้ามไหมเป็นขายเสือตายเทนนากลัว
1: นาคีคลาดอยู่แล้ว
0: เหมือนเดิมอย่างแน่นอน
1: แต่คนปลาน้ำใจดีอยู่
0: ใจดีเพ่
1: น่ารักทั้งเพ่คนปลาน้ำ
0: ครับ
1: ผมกล้าการันตีเอาข้อเป็นประกันได
0: ้นั่นแน
1: ่ครับ
0: ขนาดทุบก็ยังทุบแม่เลือดอ๋อนี่ก็โอ้พอจำจำเนี่ยวะ
1: โอ้พอจำจำ
0: เอาพอจำจำซึ่งบอกอย่างนั้นเนี่ยแฟนเดือยาวชาวปลาน้ำไม่ต้องหวังเวิร์ดพี่น้องหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งเลื่อนขึ้นมาข้างบนดังที่เหลาที่บ่อเดียวปลาน้ำแล้วบางพร้าวแล้วนะ
1: ไปได้ต่อ
0: ทีนี้มาที่พ่อแดง
1: ครับ
0: ทีมงานพ่อแดงเนี่ยนะครับในขณะนี้พ่อแดงมาถูกเย็นไปน้องเอ้ยขึ้นมาหน้าถาวัดด้านมาถูกวันนะครับพี่แปะจะเป็นผู้นำทีมมาบางวันก็จะมีท่านนายกสราวุธการจนาสวัสดิ์นั่งหัวเรือมากันซึ่งทีมงานพ่อแดงนี่มีแฟนคลับหมากนะ
1: ครับ
0: ทุกวันเนี่ยพ่อแดงมาพ่างก็ทีมงานยานหน้าวัดดอนชัยหน้าวัดบางก้ายานนั้นตามมาแซกๆมัด
1: ไปอยู่นู
0: ่นไม่รู้ท่านรองชัยพายเปล่า
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ครับ
1: แต่ทีมงานนี่ไปซุ้มแลอยู่บริเวณท่าน้ำหน้ากองหน่วยการด้วยหน้าวัดด้านด้วยไปอยู่ซุ้มแลอยู่ตรงนู้นเพแต่มาติดวันเย็นนะช่วง5 โมง ว่าไปแล้วและต่างพ่อแดงเขาก็จะขึ้นมาที่ท่าน้ำนะครับ
0: ซึ่งทีมงานพ่อแดงเนี่ยนอกจากจะนำเรือพระนเรศวรซึ่งเป็นฝันใจของพี่น้องชาวตำบลพ่อแดงมาพายแข่งเนี่ยในวันขบวนแห่พี่น้องชาวพ่อแดงยังต้องพาเรือมาเคลื่อนย่ำซึ่งเป็นเรือนำเสด็จและก็เป็นเรือนำขบวนพาเรศทางน้ำมารวมกันนั่นนั่นแหละซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยขายพ่อแดงนี้เป็นขายใหญ่ที่ให้ความสำคัญในงานประเพณีมาตลอดเหมือนกันนะครับ
1: มีนายกใจถึงเหรอ
0: ใจถึงพึงได้กัน
1: น
0: ู
1: ่นในการจนาสวัสดิ์หรือท่านนายกวุฒิข้อเราพ่อพี่น้องชาวตำบลพ่อแดงใช้ได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงท่านดูแลเต็มที่สำหรับขายเรือพระนเรศวรนะครับ
0: ครับซึ่งทีนี้ขายทัดมาเลื่อนมาข้างบนทีมงานของตำบลแหลมทรายแล้วก็นาค่า
1: oh.
0: นี่ส่องขายนี่เขาอยู่ด้วยกันมีน้องหน้า
1: อยู่ด้วยกัน
0: มาหลายปีแล้วแล้วก็ซ้อมด้วยกัน
1: นั่นแหละ
0: ทีมงานแหลมทรายนี่ปีนี้ไม่ค่อยเห็นที่นะ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยเห็นขึ้นมาด้านยานวัดดานประชากรที
1: ่มารถเออ
0: พี่ลาว
1: ว่าเมื่อกับเชื้อที่เขาเล่นได้นั่นเล่นกลามเข้นเล่นด้วยกัน
0: แม่
1: เชื้อเท่ากับเชื้อล้ำช้างเชื้อล้ำช้างเล็กกว่าล่ะสำหรับคนแหลมทราย
0: ตีเชื้อนั้น3ทีก็มาพายเรือ2รอบไปแล้ว
1: ครับ
0: ทีมงานแหลมซ้าย
1: ผู้ใหญ่เข้มวะพมตั้งแต่รอมเรือน้ำนักลงกันร้อยเลยวะ
0: อบต.ขันนุ่นของพมท่านเลขาขันนุ่นพายปะว
1: ะ
0: เลขาขันนุ่น
1: พายเล่ที่อยู่ติดเออ
0: เลขาขันนุ่น
1: ครับแต่ที่สำคัญนี่ผู้ใหญ่มู่วะผู้ใหญ่มู่นี่สาบข้าวเคยลือวะไปยู่ควายหน่ายาควายนี่เลยเว้
0: ไปนาข้าอยู่พักกันนู่น
1: โอ้ไปนาข้ากัน
0: โอ้ไปถั่วผู้ใหญ่มู่นี่
1: ผู้ใหญ่มู่ผม
0: ผู้ใหญ่มู่ต้นนั่น
1: ไม่หวัดใจได้นะผู้ใหญ่เนี่ย
0: อันตรายแรง
1: ครับอันตรายมาก
0: เพราะมันชาว่าพี่อู้ไม่บอกอ่ะยาไม่น่าพูดเฉยเลย
1: ลุดแล้ว
0: ลุดแล้ว
1: แต่ผมไม่เกี่ยวนะผู้ใหญ่นะ
0: พี่อู้ผมลาดแล้วผมลุดป๋าผูใจแล้วเว้ย
1: ครับผม
0: ใช่เพราะฉะนั้นทีมงานแหลมทรายแฟนๆคิดถึงแล้วนะถ้าได้ยินเสียงนี้ขึ้นไม้ก็แล่เทหน้าถาวัดด้านกันนะครับซึ่งก็แหลมทรายมาอย่าลืมจูงมือพี่น้องชาวนาข้า
1: ขึ้นมากัน
0: ของท่านนายกต้นของท่านกำนันวันรัตน์หินเตียนที่ท่านกำนันลุยขึ้นมากัน
1: ครับ
0: ฟังเพลงถ้าเพลงก่อนครับ
1: เพลงเทซองนี้ข้อมาเทียมแต่ว่านู่โกเอเจจิมดอนตาพ้นข้อมาทายทุกคนเลยแต่นี่ผมพิเศษทายนะครับทายกับท่านผู้ใหญ่นายรงทวิชเชซี่แล้วก็ฟ้าไปถึงทวดนานะพอทวดนาก็ทวดไข่นามตระกูลคำแก้วแค่นู้ว่าฟังทุกวันวันนี้ไม่ได้ความกินข้าวไม่ลุงใช่ไหม
0: กินไม่อิ่ม
1: น
0: ั่
1: นแหละทวดนานี่มันก็เป็นแม่ค้าแม่ค้ากันแหละเอาเพลงนี้ไปฟังก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอละสวนเทศบาลเมืองละสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวละสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำละสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโรพ่อท่อป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขัน

PBS เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น. พลาดไม่ได้ 22 ถึง 31 ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระเทียมเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำนาสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: กับพบกันต่อช่วงที่3มั้ยครับ
1: เหลือเวลาฮิตเดียวแล้วแล้ว
2: เวลาเลือก็มาหมามั้ย
1: นั่นแหละ
2: เวลาเลือประมาณสัก5นาที
1: ครับ
2: ก็พอได้คุยกันพร้อมอ้าหอมคอแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวพอเอ่ยชื่อถึงผู้ใหญ่หมู่พอเอ่ยชื่อถึงพี่อู้พอเอ่ยชื่อถึงหลายๆคนนึงมีคนขอเพลงฟ้ามา
2: ใครแล้ว
1: ขอเพลงไม่ให้บอกชื่อว่าใครขอมา
2: ครับ
1: ขอเพลงเมียล่วงขวงปืนเออนะฟ้าหายครับคุณอิทธิกรสินดูเส้นฟ้าหายผู้ใหญ่มู่แหลมซ้ายเทศสำคัญให้ท่านรองกฤษดารถบุญคงให้ยื่นแจ้งซ่องของเทศบาลกันหน้าใช่ไ
2: หมไอ้ยะ
1: เล่นข้อไม
2: ้ฟ้าเพื่อนแซมพ่มเดนูกันแ
1: ฮะ
2: จอยนาบรู
1: นั่นเออ
2: ฟ้าแล้ว
1: รถพ้นเลยเว้ย
2: รถยังไม่รถดีดีถ้ารถก็ยังรถไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดี
1: ครับ
2: นะครับบอกโหผู้มันดึงแหลมซ้ายนะครับอยู่กับทีมงานของพี่น้องชาวตำบลนาข้านะตอนนี้นาข้าเนี่ยสาบข้าวว่าเอาเรือซอยแสงจัน
1: ครับผม
2: นะครับซึ่งเป็นเรือลำเก้งนะครับเรือลำนี้ซอยแสงจันนี่เป็นเรือที่ฝีเท้าหรือฝีตีนเรือได้เขาเลี้ยตามภาษาบ้านๆนะ
1: นั่นเหรอ
2: ไม่เป็นซ่องรองใครพี่น้องเอ้ย
1: ซอยแสงจัน
2: ซอยแสงจันนี่แหละ
1: ครับ
2: เรือลำนี้นี่ขุดโดยช้างเทียบทรงละอ้อด้วยครับ
1: ครับ
2: ขุดหลายปีเลยเหมือนกันแล้วก็ไปตกแต่งทำสาวไม่และในขณะนี้ก็เอาฝึกซ้อมอยู่นะซึ่งนาค่ายังมีเรือดีไม่ว่าจะเป็นเพชรนาค่านี่ไม่ธรรมดานะเรือลำดีเลยแหละครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวนาข้าเนี่ยก็ฝึกซ้อมกันพอสมควรแล้วระยะเวลาอาจจะไม่ได้มาไม้สักเท่าไรแต่ก็เป็นแรมเดือนเลยเหมือนกัน
1: ก็คือว่ามาร่วมด้วยช่วยกันมีผู้ใหญ่ไม่หลายคนทราบว่าถ้าจำไม่ผิดนี่ควายบนผ่านทุ่งบานบนนู้นผู้ใหญ่บอนเออ
2: ผู้ใหญ่บอน
1: ถ้าจำไม่ผิดนะ
2: ครับ
1: บนผ่านทุ่งนู้นแหละก็ลงทำการฝึกซ้อมแล้วเหมือนกัน
2: ฝึกซ้อมเหมือนกันแล้วก็มีคุณปิ๊ก
1: ครับ
2: อดีตอบต.ปิ๊กเกิดที่ยังเป็นดูยังเป็นดู
1: ไม่แน่ใจ
2: นั่นแหละ
1: ไม่ค่อยได้ไปนานแล้วผมควายนาค่ะ
2: เพื่อ
1: ฮะ
2: เพื่อ
1: ขี้คลานไป
2: อ๋อไม่ห่านไปแล้วเออ
1: ควายก้อน
2: ทางไม่ลงเออ
1: ทางไม่ค่อยลง
2: ทางไม่ลงเกี่ยวทางเหรอมั้ง
1: รกแล้วว่านี
2: ่นะมีอบต.ปิ๊กมั้งมีหลายคนเลยครับ
1: นั่นแหละ
2: ทีมงานนาค่านี
1: ่มีได้ผู้ช่วยแจ็คฟังทุกวันชงข้ามาเองไง
2: นั่นแหละมีท่านผู้ใหญ่ตุ้ยมีเลขาเคยมีท่านนายก
1: ครับ
2: ท่านนายกนี่ก็ท่านไม่มาเดพึ่งบอกเทบอแล้ว
1: ท่านนายกต้น
2: แล้วก็ท่านกำนันลุยนี่ก็
1: ครับ
2: พายอยู่เหมือนกันนะครับ
1: พายแล้วไม่ร่วมกันเพราะเจอกันนั้น
2: พายอยู่นั่น
1: มีเคยนะ
2: มีเลขาเคย
1: เลขาเคย
2: กำนันลุย
1: กำนันลุย
2: ผู้ใหญ่ตุ้ย
1: ผู้ใหญ่ตุ้ย
2: นั่นแหละ
1: แล้วถ้ามารถเครื่องกันเดียวกันเพื่ออ
2: ย่าเดียอย่าเดียปล่อยให้พลาดเลยเชื่อผมมา
1: ไม่ต้องเหลีย
2: ไม่ต้องเหลีย
1: เหลียรวมรวมมั้ง
2: เหลียรวมก็ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว
2: เสียง
1: เหลียหัวเหลียไทยก็ไม่ได้
2: ก็ไม่ได้ต้องเหลียถ้าเหลียต้องเหลียสามคนมันเป็นมารยาทของคนไทยนั่นแหละซึ่งถ้าเหลียสามคนมันเหลียซึ่งมันไม่เหมาะสม
1: เพราะนั้น
2: นั่นแหละมันยาวอ่ะก็มันยาวซึ่งก็ทีนี้รถปั่นผ่านพ้นไปเสียก่อน
1: ที่จะรับเทหนังก็ไม่ได้นะ
2: ไม่ได
1: ้เอาตายมาหนังหัวนักกว่าเดิมแล้ว
2: นักเอาปนีแหละ
1: ครับ
2: เอาปนีแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานนาค่ายังทำการฝึกซ้อมอยู่เทหน้าฐานัว
1: ครับผม
2: ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ว่าขึ้นมาคนหนึ่งแล้ว
1: นั่นแหละ
2: แต่ก็ลังจากนั้นก็เงียบหายไป
1: เดี๋ยวมาไม่แล้ว
2: มาที่เย้าต่อเช้าก็ได้ต่อเช้าต่อเช้าขึ้นมาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่มีแฟนเรือแล้วขึ้นมาเที่ยวกันนะครับพอขึ้นทัดมานะครับทัดมานี่มีใครได้แล้วพอทัดมาก็ทีนี้มาพบใครแล้วก็นาพญาน
1: าพญาน
2: ี่ก็คงอยู่ตรงนี้
1: เทเดือดเทเดือด
2: อย
1: ู่ถึงทุกวัน
2: เป็นเรือแหล่งายไปน้อยซ้อมเรือลำสี่ฟ้าฟ้าแล้วก็โคตรเสียงดัง
1: ๆเคยเหรอ
2: โคตรโนงโคตรโนง
1: พี่โนง
2: โคตรโนง
1: นั่นเหรอ
2: เสียงดังๆเลยถึงกลางเรือมีคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน

0: ส่วนสมบูรณ์หนังอยู่คนหนึ่ง
1: ท่านกำนันเ
0: ลยท่านกำนันแล่นั่นแล้วมั่นทีมงานนาย
1: รถรถได้เพราะว่าแต่ว่านี่ผมไม่ทั้งหัวท้าแต่ว่าแต่ชื่อเพราะฝีพายแต่คนบอกว่ากำนันอย่างรถหน้าอย่างยู่เรื่อง
0: ฝีพายบ่
1: ฝีพายบ่วันนั้นกำนันต้องหิ้วปีขึ้นลิ่งเลย
0: พี่โอก็พายปีนี้น่าจะพายพี่อ้อแต่ว่าให้แล้วพี่โอพายอยู่เหมือนกัน
1: แต่เสียงข้างบนลิ่งนี่บอกว่าตายหมดตายหมดเหรอนงเอาตายหมด
0: นี่ยะ
1: มาตาย
0: นี่เขาบอกว่าฝากอะไรการฝึกซ้อมเทคคืนค่ม
1: ครับ
0: ผลลัพธ์เจ้าหวานชื้นเสมือน
1: ครับผม
0: นั่นนั่นก็คือทีมงานของค่ายนาพญานะท่านนายกนี่ก็มาท่านและปีนี้ไม่รู้ภัยเพราะท่านนายกสมรัก
1: ไม่แน่นะ
0: น่าจะภัยนะ
1: นี่จะถึงอยู่แล้วอาจจะบางที่อาจจะลงมานั่งหัวก็ได
0: ้
1: ไม่
0: ขึ้นหัวที่นายก
1: นั่นแหละ
0: ลองแล่ที่ขึ้นหัวแล่ที่ว่าพอพื้นระหว่างขึ้นแมคโครขึ้นตั้งแต่เรือนี่พอพื้
1: นนั่นแหละ
0: นะครับซึ่งบอกขายทัดมาอยู่ฝั่งปลาเทศบาลก็คือเทศบาลเมืองหลังส่วนแล้วครับนี่ก็ฝึกซ้อมสุวรรณเหมือนกัน
1: ลงยังวันนี
0: ้ลงแล้วและถาลงไส้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็พอทีมงานเทศบาลนี่ลงทำการฝึกซ้อมคงมีการทดสอบร่างกายไอ้ได้ก็เรียนลักอะไรนะลักวิทยาศาสตร์อะไรก่อนแล้วก็
1: วิทยาศาสตร์การกีฬา
0: เออวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วโอ้วิงโอ้วิงเซตแหวะเสือเหนียวหมูกินขนห่อทันทีเรียบร้อย
1: นี่ต้องยึดไปเพียงเท่านี้แล้วแหละ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วเลย
0: วันนี้ยึดไปเทียมสายเทศบาลนะต่อเช้าก็ลืมหลาย
1: ต่อเช้าไม่มา
0: อ๋อวันจันทร์ลืมหลายจะบ้านควรทีมงานชลายันทีมงานการอาชีพเมืองหลังส้วนขึ้นมาวางตะก้อฮาดใหญ่
1: เพื่อจุดท้ายเมียล่วงพกปืน
0: ก
1: ็ขวงปืนหายหลายๆคนหลายๆฐานในฟังอยู่ห้าไปขุนเบิร์ดชลบุรีกันนะครับพบกันไม่วันจันทร์นะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้จัดนะครับไม่มีนะตรวจใกล้ตรวจหน้าวันเสาร์อาทิตย์ไม่มี
0: เมียเมียล่วงปกปืนให้ถึงโกมิวกันนะ
1: ให้โกมิวกัน
0: เลยให้โกมิวกัน
1: เอาแรกขนาดปานแห่งนี้แล้วก็ลาเจอกันไม่วันจันทร์นะครับวันนี้หวัดดีครับ
0: หวัดดีครับ
2: เวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: นี้เวลา 17:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีนายแพทย์สรณะชี้คณะกรรมการสรรหากสทช.ทำชอบด้วยกฎหมายขาดคุณสมบัติจริงปมรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานรัฐศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในข้อพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.โดยเห็นว่ามติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไว้พิจารณาเมื่อวันที่2กันยายนล่าสุดศาลปกครองกลางพิพากษาให้ยกฟ้องเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่นายแพทย์สรณะกลับไม่ชี้แจงแต่โต้แย้งเรื่องอำนาจความเป็นกลางและ

ว่าแม้นายแพทย์สรณะจะอ้างว่าเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยลาออกจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่ยังมีการปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและปรากฏว่ามีการ

0: จึงไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำจุดยืนเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากนั้นได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศใน Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักทางเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนในการตัดสินใจระดับโลกนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
10: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ

0: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
7: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: ไพรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองนะครับก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่25กันยายนนะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับก็จังหวัดชุมพรบ้านเรานี่แหละนะครับก็ได้รับผลกระทบนี้อยู่นะครับส่วนลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตอนออกจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในช่วงวันที่25-27กันยายนนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรากันด้วยนะครับนี่คือข่าวที่แจ้งมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
2: พี่คะเดี๋ยวจอดท่าเรือข้างหน้าด้วยนะคะ
3: ได้เลยครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: โกยามบ่ายซุปเปอร์เฮด
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถม

รีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงก็มีข่าวดีมาฝากน้องๆเยาวชนกันด้วยนะครับพร้อมกันหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนจริงทองปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับเรารับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศนะครับขอเพียงแค่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเพียงน้องๆ อัดคลิปการพากเรือสั้นๆไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็คอมเมนต์ลงไปใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรนะครับภายในวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องคอมเมนต์ก่อนวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ย23ตุลาคม 9:30 เราเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อชิงโล่และเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับโดยเฉพาะน้องๆอายุ 8-15 ปีเนี่ยนะครับรีบเลยนะครับรีบเตรียมความพร้อมตัวเองนะครับซ้อมเลยนะฮะซ้อมเอาไว้ให้แม่นๆแล้วก็อัดเทปนะครับอัดหลายๆเทปไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเทปที่ดีที่สุด1เทปแล้วก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์เลยนะครับเราจะไปร่วมลุ้นรางวัลที่1กันในวันที่23ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับนี่คือข่าวดีๆที่นำมาฝากน้องๆเยาวชนกันในช่วงนี้นะครับช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายเวลาหมดนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. 1ช่วงแล้วก็ 5:00 น. ถึง 6:00 น. อีก1ช่วงผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect

0: ้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับโอ้โหฝนผมกว่าจะนอนเมื่อคืนนะพี่ไพศาลประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆเนี่ยมารู้สึกตัวร้อนประมาณสัก2 ทุ่มหลังคาฮะฝนที่มันตกใส่หลังคาความหนักแล้วก็ความสม่ำเสมอเนี่ยถึงเช้าเลยครับ
1: ตกต่อเนื่องเลยนะ
0: ตกต่อเนื่องนะครับแบบหูแบบใส่กระหน่ำจนถึงเช้าฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยอยู่อสมทเนี่ยนะฮะหนักเกือบทั้งวันฮะมีเบาบ้างช่วงบ่ายๆแล้วก็เนี่ยตอนเย็นใหม่อีกแล้วครับ
1: ครับของผมก็เรียกว่าไม่ฝนแค่จะเรียกขาจังหวะที่ฝนหยุดเนี่ยแค่ไม่มีเลยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีแบบเบาๆกลางๆหนักๆ
0: ครับ
1: ก็จะมี3ลีลาทั้งวันแล้วก็เห็นว่าคืนนี้ก็ต้องลุ้นต่อยมีช่วงนี้หยุดนะช่วงนี้ขาดเม็ดเป็นนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าก็ถ้าตามดูจากพยากรณ์อากาศกรมอุตุเนี่ยก็ถึงวันอาทิตย์นะ
0: ใช่ครับ
1: มีโอกาสที่จะเจอฝนแบบแช่ๆแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานไปเนี่ย4 วัน 3 คืนเลย
0: ครับก็ไม่ใช่เลนบอมด้วยนะฮะถ้าเลนบอมเนี่ยมันตกหนักเป็นจุดๆเป็นที่ๆไปนี่มันทั้งประเทศเลยพี่ไพศาล
1: แล้วก็คลุมหลายพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดของกทม.นะ
0: ครับ
1: สายไหมคลองสามวาลาดกระบังมินบุรีเนี่ยโซนตะวันออกเนี่ย
0: ครับ
1: ของผมนี่130 กว่ามิลละรวมนะ
0: ครับ
1: 130 กว่ามิลแต่ก็น่าจะน้อยกว่าลำลูกกา
0: ครับ
1: แถวลำลูกกาแถวปทุมเนี่ยน่าจะหนักกว่าก
0: ับผมคลองสี่ลำลูกกา
1: แถวนั้นหนัก
0: โอ้โหก็ถือบอกว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนประมาณสักตีสองครับไม่หยุดเลยผมแล้วจะออกมาทำงานยังไงเนี่ยนะ
1: ก็เทศบาลรังสิตนี่ก็ประกาศเตือนและชักธงแดงแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำคลองรังสิตประยุศักดิ์ก
0: ็เข้าถนนแล้วใช่ครับใช่ครับ
1: ไอ้สูงกว่าไอ้ขีดที่เขาจะถือว่าเป็นขีดที่ต้องชักธงแดงก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นๆนี่ก็ชักธงแดงละ
0: ครับคลองรังสิตนะพี่ไพศาลแล้วก็คลองลำลูกกามันจะมีถนนเชื่อมนะคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4ไอ้ถนนไอ้คลองเชื่อมนั่นแหละฮะบ้านเพื่อนผมอยู่แถวๆนั้นเนี่ยถ่ายภาพส่งภาพมาให้ดูน้ำเข้าบ้านหมดแล้วฮะ
1: ก็ทางนายกอบจ.เนี่ย
0: ครับ
1: บิ๊กแจ๊ดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าขอให้กรุงเทพมหานครช่วยชาวปทุมด้วยเปิดประตูระบายน้ำให้กับปทุม
0: ครับ
1: ช่วยรับน้ำไปด้วย
0: ครับ
1: แล้วเขาจะรับ
0: ก็นั่นแหละส
1: ิกรุงเทพเขาก็กลัวเขาอยู
0: ่ไอ้ตรงตอนปี54เนี่ยที่มีปัญหาก็ตรงสายไหมนั่นแหละพี่ไพศาลที่กทม.เอากระสอบทรายมากั้นน่ะแล้วโซนลำลูกกาน้ำท่วมเป็นเดือนไม่ลงแม้แต่เซนเดียวครับ
1: ใช่เรือมีก็สร้างมันอยู่เพราะว่าคลองมันเชื่อมกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็น้ำจากปทุมเนี่ยมันก็ต้องไหลผ่านระบบคลองอะไรต่าง
0: ๆก็เข้าคลองลาดพร้าว
1: เข้าไปในกรุงเทพ
0: นั่นแหละฮะ
1: ไอ้กรุงเทพก็สู้น้ำเขาก็ต้องบล็อกเอ๋บรรดาพวกคลองต่างๆไว
0: ้ก็รังสิตทำได้ก็คือคลองประยุรศักดิ์นะฮะ
1: รังสิตประยุรศักดิ์ก็ต้องหาเครื่องสูบ
0: สูบลงเจ้าพระยาอย่างเดียว
1: จะไประบายผ่านคลองช่วยด้วยก็ไม่ง่าย
0: ครับ
1: นะพอช่วยได้ก็คงจะช่วยนะฮะแต่ว่าผมเห็นทางผู้ว่าชัดชาติวันนี้เขารายงานนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าสถานการณ์หนักเนี่ยคือทางฝั่งตะวันออกของกทม.
0: ครับ
1: พวกคูคลองต่างๆของฝั่งตะวันออกเนี่ย
0: ครับ
1: ยังวิกฤต
0: ครับ
1: ต้องเร่งสูบน้ำสู้ฝนโดยใช้อุโมงค์ยักษ์เร่งผลักดัน
0: ครับ
1: ประกอบกับการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้งนี้ยังไม่ห่วงโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พร้อมย้ำเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้เก็บของขึ้นที่สูงจนถึงวันที่27 กันยายน 69แล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากฝนตกลงมาเติมก็เชื่อทำระบบระบายน้ำลอกท่อได้ดีไม่กระทบชั้นที่พื้นที่ชั้นใน
0: ครับ
1: นะสำหรับสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อที่ลงพื้น

0: ที่ลงพื้นที่มาในวันนี้มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด6ตัวเปิดใช้งานได้4ตัวเพราะน้ำยังเข้ามาในระบบไม่ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขณะนี้มีน้ำเข้ามาในระบบ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรับน้ำมาจากบางนาสุขุมวิท 101/1 และคลองหนองบอนคลองเพชรคลองบางอ้อมาลงสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะ
1: ครับ
0: เนี่ยกทมเขามีระบบอุโมงค์อุโมงค์อะไรเขาโชว์เต็มที่นะเที่ยวนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับเขาลอกท่อแล้วก็เขาพร่องน้ำรอไว้แล้วแต่ว่านี่ขนาดพร่องน้ำรอนะครับเรือคลองแสนแสบวันนี้ต้องประกาศหยุดเดินเรือพี่พิธาน
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำมันบางจุดเนี่ยมันล้นออกจากคลองแสนแสบหลากเข้าซอยต่างๆโดยเฉพาะถนนรามคำแหงไปถึงนู่นเลยฮะบางกะปิเลยครับน้ำปริ่มเรือวิ่งไม่ได้เลยครับ
0: ก็ของคทมก็หลายถนนหลายเส้นทาง
1: ครับ
0: จะมีน้ำท่วมขังบางเส้นก็สูงระดับที่รถก็เดินรถไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะแถวๆบ้านผมนี่ก็ทราบมีหลายหมู่บ้านก็คืนนี้ก็ยังต้องเล็งๆกันนะถ้าฝนลงซ้ำมาก็กลับบ้านไม่ได้
1: น้ำท่วม
0: ถ้ากลับก็ต้องเอารถจอดไว้ข้างนอกแล้วก็หาทางเข้าบ้านเองเพราะว่าทางมันน้ำท่วมหมด
1: โอ้บางจุดเลยหัวเข่าไปรถเก๋งก็ไม่ได้แล้วครับ
0: สูงเป็นเมตรอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วฮะ
0: ชาวที่ไรมีรายงานบางพื้นที่สูงเป็นเมตรอ่ะ
1: ครับครับ
0: อันนี้คือถ้าไม่มีฝนอย่างฝนมันขาดช่วงไปเขาสูบ
1: ครับ
0: เขาระดมสูบน้ำมันก็อาจจะลดลงมาได้นะ
1: อันนี้ฝนมันเติมตลอด
0: แต่ถ้าฝนมันเติมตลอดเลย
1: ก็แล้ว
0: สภาพอย่างเงี้ยมันก็จะขุกขักมันก็จะแบบประสบภัยกันอยู่พอสมควรหลายพื้นที่นะ
1: ก็ถือว่ารอบนี้นะฮะบรรดาผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนต้องบอกขอขอบคุณเลยนะฮะมีอาคารสูงห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะย่านรังสิตห้างทุกห้างนะพี่เพศาน
0: ให้จอดรถ
1: ให้จอดรถฟรีเลยฮะขึ้นไปจอดได้เลยเพราะว่าฝนมันตกหนักและตกต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะน้ำมันเริ่มท่วมก็เกรงว่าถ้าเกิดคืนนี้กับพรุ่งนี้มันตกแบบนี้อีกเนี่ยมันเสียหายแน่นอนสำหรับรถจอดไว้ที่บ้านฮะเอามาจอดในห้างสรรพสินค้าเขาได้เลยครับ
0: วัดธรรมกายเขาก็ถามปทุมเขาก
1: ็ประกาศเลย
0: บอกเข้ามาเลยเพราะว่าวัดธรรมกายก็ถมที่ขึ้นไปสูงใช่ไหมเขามีเนินเขามีอะไรที่ลานเป็นลานสูงเลย
1: ครับครับ
0: คนน้ำแน่นอน
1: ครับ
0: ก็ถ้ากลัวว่าอยู่ในหมู่บ้านที่น้ำจะเข้าไปท่วมทรัพย์สินรถยนต์อะไรเงี้ยนะก็เอารถมาจอดครับ
1: อย่างปี54พี่ไปสายรถจอดด้วยไ
0: หมผ่าน54มาแล้วไม่มีปัญหา
1: ฮะ
0: ผมเอาไปไว้บ้านผมที่ดำเนินสะดวก2คันฝากพี่ชาย
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือไว้คันนึงไว้ใช้ลูกเทพก็เอาไปจอดที่คอนโด
1: ครับ
0: คอนโดก็อยู่แถวห้วยขวางไม่ท่วม
1: ฮะฮะ
0: รอดไป
1: ของผมเอามาจอดไว้ที่ช่อง9เราเนี่ยฮะโอ้จอดได้เป็นเดือนเลยครับแล้วก็อีกคันนึงทางด่วน
0: ขึ้นไปจอดบนทางด่วน
1: ทางด่วนที่ก็จอดยาวเหยียดอ่ะพี่ไพศาลนะฮะเพื่อนเป็นทหารอากาศบอกมาจอดเลยเนี่ยที่ทำงานของเพื่อนเนี่ยนะฮะบอกว่าดอนเมืองเป็นดอนฮะเอารถเก๋งเพื่อนเอาไปจอดรอไว้ก่อนเลยให้ผมเอาไปจอดบอกไม่ผมจอดที่ทำงานเรียบร้อยแล้วของเพื่อนเจอไป2เมตรฮะโอ้โหที
0: ่
1: ปริ่มท้องเครื่องบินนะฮะตอนนั้นนะครับ
0: ดอนเมืองจมเลยใช
1: ่โอ้โหใช่นะฮะซึ่งอย่างฝนล่าสุดที่มาเนี่ยรัฐบาลเองก็ประกาศเตือน24ชั่วโมงเลยนะฮะในการเตรียมความพร้อมนะครับก็วันนี้ทางรองโฆษกพลอยทะเลเนี่ยออกมาอธิบายนะฮะจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของไทยเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำไปหลักเห็นจากเลยหลายจังหวัดฮะที่ผู้สื่อข่าวส่งมาครับโอ้โหน้ำถนนนี่กลายเป็นคลองไปแล้วนะครับรัฐบาลห่วงใยฮะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้เร่งอพยพนะฮะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยอันนี้จะเข้าช่วยเหลือลำดับต้นๆเลยนะครับก็มีการสั่งการดังนี้ครับทุกเขตสุขภาพแล้วก็จังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอย่างน้อยจนไปถึง27กันยายนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเขตสุขภาพที่3และ4น้ำจุดเสี่ยงชุมนุมชุมชนสถานพยาบาลแล้วก็เส้นทางรีเฟอร์อย่างใกล้ชิดนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยแล้วเอาไปทางไหนดีนะครับเขตสุขภาพที่6ติดตามสถานการณ์ที่จันทบุรีสระแก้วทั้งชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็ระบบ EMS เนื่องจาก

0: ถานการณ์แล้วก็ยังมีฝนตกสะสมหลายจุดโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดอาหาร IT อย่างเงี้ยนะฮะบุคลากรและเส้นทางส่งต่อสำรองต้องเตรียมให้พร้อมให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องนะฮะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่ต้องรับยาต่อเนื่องก็ให้ดำเนินการตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ศูนย์พักพิงพื้นที่อุปยพก็ให้ทีมสาธารณสุขเฝ้าประเมินทันทีนะฮะแล้วในที่พักพิงเนี่ยมันต้องมีน้ำสะอาดน้ำดื่มยารักษาโรคนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพจิตด้วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยครับและทุกจังหวัดให้ตรวจรายงานเส้นทาง EMS แล้วก็เส้นทาง Referที่ผ่านไม่ได้หรือว่าเสี่ยงถูกตัดเนี่ยนะเพื่อกำหนดเส้นทางสำรองจุดรับจุดส่งผู้ป่วยหรือว่าเรือที่จะสนับสนุนครับอันนี้ก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับทุกจังหวัดที่ไปสารครับ
1: คราวนี้เนื่องจากเที่ยวนี้ฝนมันครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างมากนะ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมารายงานว่าสถานการณ์ในขณะนี้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เนี่ย12จังหวัดมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: รวมทั้งหมด38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้าน 11,796 ครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย 37,036 คนนี่ก็ไปทำตัวเลขมาเลยนะ
0: ครับ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักรวม2ตำบล8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ280ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน6อำเภอมีภัยสาลีท่าตะโกตากฟ้าพยุหคีรีบรรพตพิสัยลาดยาวรวม26ตำบล131หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ184ครัวเรือนระดับน้ำส่งตัวอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมใน3อำเภอคือสว่างอารมณ์หนองขายางอำเภอเมืองรวม3ตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วสิงห์บุรีเกิดน้ำท่วมที่อินบุรีรวม1ตำบล3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5ครัวเรือนสุพรรณบุรีเกิดน้ำท่วม5อำเภอคือบางประมาสองพี่น้องอำเภอเมืองศรีประจันดอนเจดีรวม24ตำบล133หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,548 ครัวเรือนนะ
0: ครับ
1: สระบุรี3อำเภอฮะหนองแซงมวกเหล็กอำเภอเมืองรวม6ตำบล17หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ179ครัวเรือนอยุธยาเกิดน้ำท่วมใน6อำเภอคือเสนาบางบานผักไห่บางไทรบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยารวม55ตำบล240หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,030 ครัวเรือนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปราจีนนี่เกิดท่วม2อำเภอคือกบิลบุรีกับศรีมหาโพธิ์รวม2ตำบล4หมู่บ้าน136ครัวเรือนนะฉะเชิงเทรา3อำเภอนะบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้า8ตำบล22หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ117ครัวเรือนสระแก้วเกิดน้ำท่วม6อำเภอเลย
0: ครับ
1: อำเภอเมืองวัฒนานครอรัญญประเทศโคกสูงคลองหาดวังน้ำเย็นรวม14ตำบล32หมู่บ้านแต่ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนแสดงว่าส่วนใหญ่มีพื้นที่การเกษตร
0: ครับ
1: หรือพื้นที่ป่าเขานะ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวัดตราดนี่ก็1ตำบล1หมู่บ้านที่อำเภอบ่อไร
0: ่
1: 30ครัวเรือนสุดท้ายนี่ก็คือสุรินทร์ฮะที่อำเภอพนมดงรัก1ตำบล1หมู่บ้านอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดหลายๆพื้นที่เนี่ยคือตกมาก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: แต่รอบนี้มันมาเนี่ยมันเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะ
0: แช่อยู่อย่างเงี้ย
1: อยู่ใกล้ๆทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทางเนี่ยชลบุรีระยองอะไรเงี้ยเพราะว่าศรีราชาว่าจมหลายพื้นที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ศรีราชาสัตหีบอะไรเงี้ยนะหลายพื้นที
0: ่น้ำไหลแรงด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: หนักๆสัตหีบที่ชลบุรีแล้วก็ที่

0: ที
1: ่ระยองนี่ก็หนัก
0: ใช่หลายพื้นที่โซนตะวันออกนี่โดนเยอะเหมือนกัน
1: ครับครับปรากฏการณ์นี้ปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่านี่คือฤดูฝนปกตินะพี่เพศาลเพราะว่ามันจะหนักแบบเนี้ยนะฮะในช่วงของสิงหากันยานะแต่ว่าปีที่ผ่านๆมามันเกิดภาวะแล้งหรือเปล่าที่ว่าฝนพอหน้าฝนฝนมันไม่มาอันนี้คือหน้าฝนเลยทางกรมอุตุบอกอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีแนวร่องฝนภาคผางภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำครอบคลุมพื้นที่กัมพูชาแล้วก็ทางภาคตะวันออกเป็นเหตุให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเรียกว่านี่แหละฮะฝนประจำฤดูครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันคือเรนบอมเพราะมันตกแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายๆมันยังไม่หยุดเลยปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่าไม่ใช่เรนบอมเพราะเรนบอมเนี่ยนะฮะมันก็คือลักษณะฝนตกหนักมากแต่ว่าตกในระยะเวลาสั้นๆพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่ว่าฝนที่ตกณขณะนี้มันเป็นฝนที่กระจายทั่วทุกพื้นที่หลายจังหวัดเลยเพราะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำยกเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเรื่อยๆฝนจึงตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็จะตกแบบนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าน้อยครับทางกรมอุตุเขาวัดปริมาณนะพี่เบสารตั้งแต่เมื่อช่วง7โมงเช้าถึงบ่าย2เนี่ยนะเยอะสุดเนี่ยที่จังหวัดตราดครับ 89.2 มิลลิเมตรฉะเชิงเทรา 82.2 มิลลิเมตรจันทบุรี 63.8 กรุงเทพ 33.6 เองครับ
0: ค่าเฉลี่ยมั้ง
1: ค่าเฉลี่ยครับ
0: อืม
1: เพราะว่าโอ้โหแต่เห็นมันทั้งวันนะวันนี้ครับ
0: เพราะว่าอย่างเขตคลองสามวาเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกเอง130กว่า
1: ครับ
0: รวมแล้ว
1: รวมๆใช่ไหมฮะ
0: ก็มันมาแต่ว่าคืนอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: ตลอดวันตลอดคืนแต่มันตกสะสมก็ต้องนับรวมไปดิ
1: ใช่ครับอันนี้เขานับตั้งแต่เจ็ดโมงทางกรมอุตุตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสองแม้ถ้าย้อนไปจนถึงตีสองมันก็คงเพิ่มไปอีกเท่าตัว
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะครับ60ลบก็น่าแหละครับ120 130นั่นแหละครับประมาณนั้น
0: ครับ
1: ครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนฟังอยู่นะฮะยังกลับไม่ถึงบ้านแล้วครับเพราะชะโงกไปก่อนเข้ารายการฮะติดไม่ขยับเลยฮะ
0: ติดหนึบเลยเมื่อเช้าก็ติด
1: ครับ
0: แต่ตอนช่วงเช้านะ
1: ครับ
0: ทำงานก็ติด
1: เขาเลี่ยงเส้นทางกันฮะ
0: หลบน้ำท่วมใช่ไหม
1: หลบน้ำท่วมครับใช่ครับยิ่งตรงลาดพร้าวเนี่ยรถไปไม่ได้หลายเส้นทางครับพี่เบสานเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ประธานมาคุยกันใหม่ครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: 1009 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา23นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
2: มีผู้ที่เขาเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะ
1: ครับ
2: เขาให้คำแนะนำว่าผู้ที่จะติดตามโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาบอกว่ามันมี5แอปสำหรับติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำตั้งแต่พยากรณ์อากาศแผนที่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงข้อมูลน้ำและการเตือนภัยนะซึ่งจะช่วยเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านช่วยเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักลมแรงหรือพายุปัจจุบันมีทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้เลือกหลายรูปแบบแต่ละแห่งก็จะมีข้อมูลและฟังก์ชันแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาควบคู่กันโดยพอช่วงนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเขาแนะนำ5แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะ
1: ครับ
2: 1เนี่ยคือ TMD เช็คสภาพอากาศเตือนภัยและติดตามพายุ
1: ครับ
2: โดยบอกว่าหากต้องการติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีก1แหล่งข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพราะมีทั้งพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วัน
1: ครับ
2: พยากรณ์รายเดือนและราย3เดือนรวมถึงประกาศเตือนภัยแผนที่อากาศเส้นทางพายุและข้อมูลสภาพอากาศรายจังหวัดและรายภาคนะกรมอุตุนิยมวิทยามีแอปพลิเคชันเช่น TMD พยากรณ์แล้วก็มีไทยเวเซอร์ไทยเวเซอร
1: ์อ
2: ากาศไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งให้ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันพยากรณ์อากาศเรดาร์สภาพอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศรวมทั้งการเตือนภัยสภาพอากาศโดยมีช่องทางสำหรับทั้ง Android และ iOS ภายในแอปก็ยังมีข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติหรือ AWS เช่นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นความกดอากาศและความเร็วลมรวมถึงแผนที่อากาศปริมาณฝนราย3ชั่วโมงข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับติดตามสภาพอากาศในระยะสั้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งในประเทศไทยต่างประเทศรวมทั้งรายละเอียดขนาดและจุดศูนย์กลางเหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยในประเทศไทย อันที่2คือ Windy เป็นบริการที่นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบแผนที่สามารถเลือกดูข้อมูลหลายประเภทเช่นลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลเรดาร์และภาพดาวเทียมรวมถึงเลือกแบบจำลองพยากรณ์อากาศหลายแบบเช่น ECM WF GFS และ Icon เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของสภาพอากาศในพื้นที่ที่สนใจจุดเด่นของ Windy WINDY เนี่ยนะคือการแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวบนแผนที่ทำให้เห็นทิศทางและการเคลื่อนตัวของลมกลุ่มฝนและระบบสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อันที่3นี่คือ Zoom Earth ติดตามสภาพอากาศผ่านภาพถ่ายดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์โดยแสดงข้อมูลผ่านภาพดาวเทียมพร้อมฟังก์ชันสำหรับดูเรดาร์ฝนอุณหภูมิความชื้นปริมาณฝนและทิศทางลมผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลภาพถ่ายให้เพื่อนร่วมทางเพื่อวางแผนก่อนออกจากบ้านได้ด้วยอันนี้ Zoom Earth
1: ครับ
2: แล้วก็มี Rain Viewer เช็คเรดาร์ฝนและติดตามกลุ่มฝน Rain Viewer เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามฝนและสภาพอากาศโดยสามารถดูข้อมูลรายชั่วโมงและรายวันพร้อมครับปริมาณฝนและแผนที่เรดาร์ที่แสดงตำแหน่งและความรุนแรงของกลุ่มฝน รวมถึงติด

0: ตามเส้นทางของพายุจากข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มล่วงหน้าแล้วก็มี NOAA Weather Radar อันนี้ติดตามเรดาร์และสภาพอากาศนะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลเรดาร์และสภาพอากาศแล้วก็มีแอป DWR4 ไทย DWR4 ไทยเป็นแอปของกรมทรัพยากรน้ำ
1: ครับ
0: ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์น้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service สำหรับประชาชนเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ
1: ฮะ
0: มันก็จะมีแอปต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นแอปทางการนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แอปประเภทที่อะไรล่ะส่วนใหญ่เราจะมีคำตรงคำเตือนมาไม่บอกรายละเอียด
1: อันนี้เขาติดตามจากเรดาร์นะฮะ
0: อันนี้เขาดูมาแล้วเขากรองมาแล้วแล้วเขาก
1: ็วิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อย
0: วิเคราะห์ออกมาใช่ไหม
1: ใช่ฮะเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคุยเข้ามา
0: ของที่สูงด่วน
1: เนี่ยคุณอิสระชนคุณชุศนะบอกว่าของวินดี้เนี่ยวินดี้เวิร์กสุดเนี่ยคุณชุศนะบอกผมใช้วินดี้ช่วยประเมินสภาพอากาศก่อนทำการบินบอลลูนดีที่สุดอ๋อมีฟังก์ชันครบเลยเขาบอกอย่างนี้ฮะ
0: มีหลายแอป
1: ครับครับคนใช้งานจริงก็คงลองใช้ไปหมดละเห็น
0: ก็เนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็เจอแบบนี้แล้วเราก็เอ๊ะมันปวดหัวไปหมดจะเชื่อพยากรณ์รัฐบาลเขาก็หน่วยงานเขาก็แจ้งนู่นแจ้งนี่อะไรเยอะไปหมดแต่ว่าบางทีมันคลุมไปอย่างมันคลุมกว้างกว้างมากไป
1: ทางการไปประมาณน
0: ี้มันไม่ลงมาตรงในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะเนี่ยพื้นที่ของเราก็ต้องรอฟังผู้ว่าชัดชาติเขาอะไรเง
1: ี้
0: ยซึ่งบางทีเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเขาก็มาเขาของบางทีมันน้ำมันท่วมในซอยแล้วไม่รู้จะทำยังไงผู้ว่าก็ช่วยไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็อันเนี้ยเราบางทีเราก็ต้องหาช่องทางที่มันจะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากข
1: ึ้นส่วนใหญ่จะใช้กันนะคนปกติก็คือตอนเดินทางไปเที่ยวพี่เพศานอีก7วันข้างหน้าที่เราจะไปเนี่ยพื้นที่เนี้ยอากาศเป็นยังไงประมาณเนี้ยจะได้ถ้าโอ้โหมีเมฆเยอะอากาศจะเย็นลงก็จะยิ้มหน่อยนะฮะถ้าไม่มีฝนหนักมากก็จะหม่นไปนิดนึงฮะต้องเตรียมให้พร้อมอีกอ่ะนะครับครับนี่แล้วก็ฟ้าฝนเป็นใจหรือเปล่าที่ทำให้เนี่ยอุบัติเหตุรถไฟอีกแล้ว2วันติดเลยพี่ไพศาล
0: วันนี้เห็นมีอะไรเนี่ยไปเฉียวเฉออะไรครับมีบาดเจ็บ1ใช่มั
1: ้ยบาดเจ็บ1เป็นพลขับฮะก็แปลกใจว่าเอ๊ะระบบรถไฟเนี่ยทางคู่เนี่ยนะไอ้ยิ่งแถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับมันต้องสวนกันได้สิมันต้องห่างกันสิเอ๊ะทำไมมาชนกันได้อยู่คนละรางแท้ๆพี่เพศานเอาวันก่อนตรงอโศกเนี่ยระบบลมเบรกอะไรของเขาเสียเอาต้องรถมาลากจูงนะฮะรถติดกันยาวเหยียดเลยเหมือนกันเพราะมันขวางตรงแยกอโศกเลยนะวันนี้อีกแล้วเนี่ยฮะชนกันแถวๆบางซื่อเนี่ยครับพอดูภาพนะโอ้โหค่อนข้างน่ากลัวพี่เพศานเพราะว่าระบบรถไฟเนี่ยสองรางใช่ไหมฮะรางนึงมันมี2เส้นนะอีก2เส้นเวลาวิ่งสวนกันก็วิ่งสวนปกติแต่ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะอยู่ใกล้ไอ้ตรงที่สับรางฮะพอสับเสร็จเราต้องเบี่ยงออกใช่ไหมครับเพราะมันเบี่ยงยังไม่พ้นเลยไปเจออีกขบวนหนึ่งแล้วฮะที่ก็จอดอยู่ครับ
0: ม
1: ันก็เลยเสยเข้าไปหูหัวรถจักรสีเหลืองๆที่เป็นเหล็กหนาๆเนี่ยยับเลยนะพี่เพศาน
0: แสดงว่าออกแบบรางไว้ครับกับขนาดตัวรถมันคงจะไม่ได้สัดส่วนนั่นแหละ
1: มันคือถ้าวิ่งสวนกันมันคงจะแบบมีช่องว่างอยู่นิดเดียวอะแต่ถ้าเกิดไปถึงไอ้ตอนที่รางมันจะต้องสับอะฮะสับรางก็จะเบี่ยงให้อีกขบวนหนึ่งผ่านไปเนี่ยคงจะเบี่ยงได้ไม่ไกลอะฮะเจอกันซะก่อนเนี่ยประมาณนี้มันก็เลยความอ้วนของตัวขบวนมันก็เลยไปโอ้โหเบียดกันค่อนข้างแรงอะครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้
0: จะดูเห็นภาพแล้วก็ต้องให้เขาสอบแล้วก็ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะ
1: สาเหตุใช่ฮะเพราะนั่งรถไฟเวลาเข้าสถานีอ่ะขบวนของเราอยู่ขบวนข้างๆมาเนี่ยวิ่งปู้หายไปเลยถ้าเกิดเขาเป็นรถด่วนใช่ไหมแสดงว่ามันต้องห่างกันพอสมควรใช่ไหมฮะมันถึงสวนกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็ลักษณะคล้ายๆกันทำไมมันสวนกันไม่ได้มันมาเบียดกันอย่างนี้ได้ฮะเกิดจากอะไร
0: ก็ไม่น่าจะเกิดดูแล้วไม่น่าเกิด
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้

0: ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดตุลาการ35 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: นี่คุณผู้ฟังแจ้งมาเลยเข้าไปเช็คเมื่อสักครู่นี้ห้าโมงกว่าๆฝนก็หนักอยู่แล้วนะฮะเดินทางก็ลำบากอยู่แล้วรถไฟฟ้าขัดข้องอีกครับ
5: โอ้รถไฟฟ้าสายไหน
4: BTS ครับสุขสายสุขุมวิทครับขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีคูคตก็เสียตอน17:20 นแต่ว่าช่วงคูคตไปถึง5แยกลาดพร้าวเนี่ยขาร่องขึ้นมาเนี่ยนะเปิดปกติ
5: เฉพาะที่จะไปคูคตจะกลับบ้านนะ
4: ฮะสถานีหมอชิดถึงเคหะให้บริการปกติแต่ช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวถึงหมอชิดอ๋อตรงนั้นเองใกล้ๆพี่ไพศาลที่มันข้าม
5: 1สถานี
4: 1สถานีขบวนให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดฮะ
5: อ๋อโอเค
4: ก็เขา
5: อธิบอย่าใจร้อนลงไปข้างล่างนะเพราะว่าหน้าเกษตรน้ำท่วมนะ
4: ครับครับหนักเลยตรงนั้นนะครับ
5: น้ำท่วมหนักเลยหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร
4: โอ้ยแล้วก็ไปถึงนู่นเลยวัดภาษีเลย
5: กรมป่าไม้ระยาวไปโอ้โห
4: ใช่ครับติดยาวเหยียดแล้วยิ่งสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่พี่ไพศาลน้ำจากคลองข้างหน้าเป็นคลองก่อนจะถึงลาบ11นะครับน้ำมันเอ่อขึ้นมาท่วมถนนตรงนั้นหมดแล้วนะฮะ
5: โอ้อันนั้นมันคลองเปรมใช่ไหม
4: คลองเปรมคลองเปรมประชากรใช่ครับใช่ครับ
5: คลองใหญ่ด้วย
4: ครับน้ำเอ่อมาหมดแล้วฮะแล้วก็ท่วมโคนโยธินตรงนั้นไปหมดแล้วครับ
5: ที่ผ่านในตรงบางบัวนะ
4: ได้ใช่ครับใช่ครับ
5: อืม
4: นะก็แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้อาจจะกลับถึงบ้านดึกสักหน่อยนะฮะใจร่มๆนะครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: เอ้วันนี้มีการวินิจฉัยคดีสำคัญ
4: ครับ
5: ประธานกสทช.นะ
4: ครับ
5: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะโดยฟ้องศาลปกครองกลางให้ศาลเนี่ยสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนะซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 69ซึ่งให้นายแพทย์สรณะพ้นจากขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนะ
4: ครับ
5: ก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยบอกว่าประเด็นสำคัญที่ศาลนำมาวินิจฉัยเนี่ยคือว่าได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยข้อเท็จจริงในคำพิพากษาระบุว่า ในช่วงวันที่20ธันวาคม2564

0: ถึงวันที่7 มกราคม 2565ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในตำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยก่อนลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่8 มกราคม 2565แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โดยได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจนถึงวันที่12 เมษายน 2565ศาลพิจารณาว่าแม้ในช่วงหลังนายแพทย์สรณะจะไม่มีสถานะเป็นพนักงานประจำหรือได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาลแต่ยังใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรระบบงานและทรัพยากรของโรงพยาบาลในการตรวจรักษาผู้ป่วยรวมทั้งได้รับค่าธรรมเนียมแพทย์และประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลจึงไม่ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดจากการลาออกจากตำแหน่งเดิมส่วนกรณีการลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษศาลเห็นว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแห่งความสัมพันธ์ในทางนิติในแต่ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ในทางข้อเท็จจริงและทางผลประโยชน์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลสิ้นสุดลงดังนั้นการพิจารณาเฉพาะสถานะทางสัญญาหรือการได้รับเงินเดือนจึงไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำหรับข้อโต้แย้งหรืออำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการกลับมาพิจารณาคุณสมบัติภายหลังศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้รับการแต่งตั้งแล้วศาลเห็นว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องยังให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้ขณะที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายแพทย์สรณะยกขึ้นอ้างไม่ได้วินิจฉัยตัดอำนาจคณะกรรมการสรรหาในประเด็นดังกล่าวส่วนข้อโต้แย้งเรื่ององค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาศาลพิจารณาว่าเดิมคณะกรรมการสรรหามี7คนต่อมามีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง2คนเหลือกรรมการ5คนและในการประชุมครั้งนี้ที่มีคำวินิจฉัยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม4คนซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยได้ทั้งนี้ศาลยังไม่รับฟังข้อกล่าวอ้างว่ากระบวนการพิจารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้นายแพทย์สรณะรับทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์สรณะได้รับแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องมีโอกาสส่งข้อมูลเอกสารและข้อโต้แย้งรวมถึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดศาลจึงเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์โต้แย้งตามสมควรแล้วเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดศาลจึงวินิจฉัยว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.มีอำนาจพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและคำวินิจฉัยที่1/2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8 วงเล็บ 2และเสียสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีนี้
1: ครับ
0: เขาบอกว่าภายหลังคำพิพากษาในแพทย์สรณะก็บอกว่าจะเตรียมใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: โดยคาดว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.อีกครั้ง
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าคาดการกันว่าที่นัดจะประชุมวันที่28 กันยายน
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้สูงที่นายแพทย์สรณะจะเข้าไปนั่งเป็นประธาน
1: แล้วก็ล่มอีกเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: การประชุมอีกครั้งเพราะยังถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
1: ก็ท่านจะอุทธรณ
0: ์เพราะจะท่านจะยื่นอุทธรณ
1: ์ครับครับ
0: ก็รอดูไปว่าผลสุดท้ายเบ็ดเสร็จจะเป็นยังไงแล้วที่เขามีข่าวด้วยนะว่าอาจจะจบลงด้วยการที่รัฐบาลตัดสินใจใช้มติครม.ออกพระราชกำหนด
1: ครับ
0: ยกเลิก
1: บอร์ดเลย
0: ประกาศอะไรประกาศปลดกสทช.จากตำแหน่งทุกคน
1: ทุกคนใช่ปลดบอร์ดเลยประมาณนั้นเลย
0: ครับ
1: โอ้ไม่งั้นนี่กี่รอบแล้วฮะ7-8 รอบ 9 รอบแล้วมั้งครับ
0: น่าจะเป็นหลักสิบแล้ว
1: ใช่ไหมฮะ
0: ขึ้นหลักสิบแล้วครับ
1: ครับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็โอ้โห
0: ยักแย่ยักยันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับ

0: ก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจรักษานะฮะแล้วก็มีการเก็บค่ารักษาพยาบาลแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระอย่างที่คุณหมอได้อธิบายนะฮะก็นั่นแหละครับวันนี้ศาลก็ยกฟ้องนะครับคุณหมอสารณะไปนะครับก็ดูว่าปัญหาของบอร์ดกสทช.จะจบลงยังไงเพราะว่าโอ้โหยังมีวาระโดยเฉพาะเรื่องถุงทีวีดิจิตอลอ่ะพี่ไพศาล72นี่จะหมดแล้วไงฮะซึ่งคุณจะต้องมีมาตรการคุณจะต้องมีแผนคุณจะต้องวางกรอบอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่ะครับแต่ว่าประชุมกันไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นสุดได้เมื่อไหร่ครับเนี่ยนะก็เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่นึงพี่ไพศาลเราตัดสัญญาณของภูมิภาคครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังมีเรื่องของ Forex เนี่ยโอ้โหบอสพอศาลยกฟ้องด้วยครับวันนี้กับคุณสามารถอะครับ
1: คดีเล็กนี่ฮะ
0: ครับครับ
1: คดีฟอกเงินใช่ไหมยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีช่อโกงประชาชน
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงฮะตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา45 นาทีครับพี่เพศานครับมีเรื่องของศาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ศาลอาญาครับยกฟ้องคุณสามารถมาดาและก็บอสพอครับคดีฟอกเงินดีไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาทครับก็วันนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทยื่นฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนางวิลาวันแม่ของคุณสามารถแล้วก็นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลครับอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเงิน2.5 ล้านครับวันนี้นายสามารถมารดาเดินทางมาศาลตามนัดขณะที่เจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวบอสพอจากเรือนจำพิเศษกทม.มาฟังคำพิพากษาวันนี้ครับศาลพิเคราะห์การนำสืบของโจทรับฟังได้เพียงว่าหลังเกิดคดีดีเอครอนมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านนะครับคดี DSI เป็นผู้รับผิดชอบคดีตรวจความเชื่อมโยงระหว่างจำเลยที่1ถึง3และคนรักจำเลยที่1นะครับทั้งหมดเนี่ยรับโอนเงินด้วยบัญชีตนเองไม่มีการใช้บัญชีผู้อื่นการนำสืบของโจทย์ไม่ปรากฏเป็นเงินที่มาจากกระทำความผิดไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าซุกซ่อนหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดใดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทย์ไม่เพียงพอกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยครับศาลพิพากษายกฟ้องเลยพี่ไพศาลฮะก็คุณสามารถขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความยุติธรรมที่ผ่านมาก็ยืนยันตลอดครับไม่เคยเกี่ยวข้องคลิปเสียงที่กล่าวหาว่าเป็นนักการเมืองส่อเสือไม่ใช่เสียงของตนเองวันจันทร์เนี้ยจะเข้าพบปลัดยุติธรรมขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงดำเนินคดีกับทาง DSI นะฮะส่วนบอสพอแม้ศาลจะยกฟ้องคดีนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันยังมีคดีหลักก็คือช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวครับคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลก็เสร็จประมาณสักปีหน้าครับพอยกฟ้องคดีนี้แต่ว่าก็ยังต้องกลับไปเรือนจำเหมือนเดิมครับสองล้านห้านะฮะคดีนี้ครับฟอกเงินนะฮะศาลท่านยกให้ครับ
3: การเมืองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชน

0: โดยหัวหน้าพรรคก็ไปยื่นปปช.
1: ครับ
0: ไปยื่นหนังสือโดยคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าวันนี้ได้มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.โดยตัวเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็นำคณะส.ส.พรรคนะขอให้ปปช.เนี่ยตั้งคณะไต่สวนคดีหัวส.ว.นะโดยบอกว่าเรื่องโกงส.ว.มีการทำกันเป็นขบวนการซึ่งเราไม่ได้ยื่นคำร้องแค่ให้ตรวจสอบเพียงการลงมติกกต.เท่านั้นแต่ตัวคำร้องมีพฤติการตั้งแต่ทำหน้าที่ช่วงก่อนการลงมติด้วยทั้งเรื่องการออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เอื้อให้เกิดการโกงทุกพฤติกรรมที่ส.ส.จากพรรคประชาชนและจากภาคประชาชนได้เปิดเผยผ่านเวทีต่างๆรวมถึงพยานบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นนะเมื่อถามผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้ยื่นกกต.ทั้ง7คนแต่มติที่ออกมามัน5ต่อ2เป็นส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เสียงข้างน้อยมีส่วนด้วยหรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่ากกต.รายบุคคลใครถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการเลือกส.ว.ให้มีความโปร่งใสกับมีมติเป็นแบบนี้สิ่งที่พวกเราทำคือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นหน้าที่ของปปช.ในการไต่สวนเรื่องนี้และจะดำเนินการส่งฟ้องกกต.หรือไม่ต่อไปนะ
1: ครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คณะคุณสนธิใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็นำมวลชนมายื่นหนังสือ
1: วันนี้ก็เป็นคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยครับเขายื่นข้อเรียกร้องถึงกกต.ครับขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกส.ว.และก็ส่งฟ้องส.ว.และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนตามมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ครับพี่เวสานเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการหัวเลือกส.ว.ที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกกต.ถึงไม่ส่งฟ้องนักการเมืองทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนขณะที่กกต.ส่งพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ออกมารับข้อเรียกร้องส่วนคุณสนธิให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้มายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของกกต.เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อย2เสียงมีน้ำหนักมากกว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงและต้องการให้องค์กรอิสระมีความยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาครอบงำครับนะเพราะว่าหลังจากโหวตลงไปแล้วเนี่ยอีกวันนึงถัดมากกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาโอ้อธิบายซะยาวเลยไงพี่พิสาร
0: คร
1: ับ เห็นหลักฐานยังไงโหวตยังไงก็แพ้เป็น52 52อยู่ฮะประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วก็ตั้งเวทีปราศัยนะ
1: ครับ
0: คุณสนธิก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าก็มีมวลชนที่คงจะมีแนวความคิดสอดคล้องต้องกันนะนะ
1: ครับ
0: ก็มารวมตัวกันอยู่จำนวนหนึ่งคุณสนธิขึ้นเวทีปราศัยพูดถึงเหตุผลที่ตั้งชื่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่ารวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกกต.กรณีหัวส.ว.รวมถึงกรณีที่ปปช.พิจารณาคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบและเหตุการณ์ทางการเมืองหลายกรณีเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามีกระบวนการใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อการสร้างกลไกในการควบคุมประเทศแล้วก็ยังบอกว่าการเลือกตั้งส.ว.ที่เกิดขึ้นได้สร้างกลไกต่างๆจนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยเพราะการที่ส.ว.มีส่วนในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระต่างๆวันนี้กกต. 4คนใน5คนล้วนแล้วแต่ได้รับการเลือกตั้งจากส.ว.ชุดที่กำลังถูกกล่าวหาอยู่ซึ่งเป็นของพรรคสีน้ำเงินปปช. 4คนที่เพิ่งเข้าไปนั่งก็มาจากส.ว.ชุดนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังกล่าวถึงการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตรวมถึงองค์กรที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการเรียกร้องโดยระบุว่ากระบวนการเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกลไก

0: ที่เกี่ยวข้องกับสวชุดดังกล่าวทำให้ประชาชนถูกจำกัดช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะคุณสันทีบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองพร้อมกล่าวถึงศูนย์อำนาจที่บุรีรัมย์และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างราชวงศ์การเมืองที่เข้ามาครอบงำกลไกต่างๆของประเทศนะฮะพวกเรามีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวคือมีชีวิตอยู่แล้วก็พึ่งพาลมหายใจของเราไปวันๆความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ากล่าวถึงประธานกกต.ที่เคยระบุว่าตนเองเป็นผู้รักษามา38ปีขอกราบข้อความไปถึงท่านว่าการเคยเป็นผู้รักษายาวนานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การตัดสินการตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องเสมอไปพร้อมยกตัวอย่างสมีโชติที่อ้างว่าตนเองเป็นพระมา40ปีแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยโต๊ะกลมหนึ่งโต๊ะ
1: ครับ
0: ลงท้ายคุณสุทธิยังประกาศจุดยืนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการกกต5คนที่ลงมติคดีหัวสวพร้อมกล่าวว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไปแม้บุคคลเหล่านี้จะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตามนะคุณสุทธิบอกว่าผมให้สัจจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผมให้สัจจวาจาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกท่านทั้งหลายเข้าคุกให้ได้จริงๆแล้วพูดอะไรที่ภาษาพ่อขุนราม
1: ครับครับครับ
0: ไม่ว่าจะนานแค่ไหนข้าพเจ้าก็จะรอ
1: นะฮะเดี๋ยวรอดูฮะการเมืองร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับ
0: อาศัยดูเด็ดเผ็ดร้อน
1: ครับครับม
0: ี
1: ประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจนะฮะไปถามคุณเท้งทัตพงศ์วันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะคุณเท้งบอกว่าก็ได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้มันคืบหน้าดีอยู่นะฮะอยู่ในช่วงท้ายของการสรุปกรอบยติต้องนำเนื้อหาของทุกพรรคที่ต้องการอภิปรายมารวมกันเมื่อสรุปกรอบยติเสร็จก็จะอยู่ในช่วงของการลงนามดูไทม์ไลน์เชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพี่ไพศาลจะเข้าสภาช่วงตุลาคมนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ถามมีการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรคมีข้อมูลเพียงพอหรือที่จะอภิปรายคุณเท้งบอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมีน้ำหนักมากพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าในพรรคประชาชนเปิดช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงการอภิปรายในครั้งนี้ครับเราพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำหน้าที่ในองค์กรอิสระด้วยในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนให้กับระบอบสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะฮะถ้าดูกรอบในการอภิปรายเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบเยอะเช่นบริษัทที่อาจจะเข้าร่วมประมูลในโครงการของรัฐที่เราเห็นว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้นอ๋ออันนี้ย้อนนึกไปได้เลยนะฮะว่าตอนก่อนหน้านี้ส.ส.ของพรรคประชาชนเขาไลฟ์สดทุกวันไงได้กล่าวถึงใครบางคนแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงเนี่ยเรื่องของการได้งานของรัฐอภิปรายว่ามีการเอื้อให้เกิดกับบริษัทบางบริษัทให้ได้รับโครงการหรือไม่ก็จะทำให้บริษัทคู่แข่งส่งข้อมูลมาให้กับเราได้ส่วนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกระบวนการในระบบราชการอย่างที่เราเห็นในเรื่องช่วยเสียน้ำเงินด้วยหรือในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายราชการต่างๆหรือว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นการเปิดช่องทางก็จะทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับเมื่อถามว่านอกจากคุณอนุทินคุณชัยชนกแล้วเนี่ยนะฮะพุ่งเป้าอภิปรายใครเพิ่มอีกหรือไม่คุณเท้งก็บอกว่าตัวรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจรอรู้พร้อมกันในวันที่ยื่นยติส่วนจะออกมาในรูปแบบใดนั้นอยากชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินว่าไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวซึ่งหมายถึงส่วนอื่นๆด้วยครับพี่ไพศาลครับก็แสดงว่านี่ชัดๆแล้วนะฮะสองคนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบและระบอบสีน้ำเงินส่วนจะพ่วงองค์กรอิสระจะพ่วงงานอื่นๆที่รัฐบาลทำมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนอื่นที่งานของได้งานของรัฐไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอวันที่เขาไปยื่นครับ
0: อภิปรายก็ต้องอภิปรายฝ่ายบริหารใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: จะไปอภิปรายคนอื่นๆใครจะไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ประเด็นเนี่ยได้ตั้งเป็นประเด็นที่อภิปราย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับในฐานะผู้กำกับดูแลอะไรประมาณนี้
0: อย่างถ้าอภิปรายเรื่องคุณชัยชนกไอ้เรื่องอะไรนะไทย

0: THAI Passport
1: THAI Passport อย่างเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอกชนที่ประมูลงานได้เลย
0: ครับ
1: ก็อาจจะต้องอภิปรายกระทบชิงไปถึง
0: ครับ
1: โอเคก็สรุปว่าก็ยังแพร่ๆได้นิดหน่อย
0: แพร่ได้หน่อย
1: สรุปว่าของจริงเป็นยังไงต้องรอไปก่อน
0: ครับครับ
1: ว่ามีแค่2คนแล้วจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกนะ
0: ก็เห็นเขาลางแล้วฮะงานประมูลที่อาจจะเอื้อให้กับใครหรือเปล่าที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็หลายคนที่เขาโอ้ก็ตัดนักการเมืองหลายคนก็บริษัทรับเหมาทั้งนั้นเลยนะฮะที่ได้งานไปเนี่ยก็อาจจะหนาวร้อนๆถ้าอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับ
1: ไม่ใช่ตัวเองก็ครอบครัวนะ
0: ครับใช่ครับ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่เพศานครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: เดี๋ยว19:10 นเราจะมีแขกเข้ามา
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ สัมภาษณ์กันใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นคุณหมอจากสปสช.ครับ
1: ครับ
0: อ่าฮะโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังพี่เพศานคุยเข้ามาบอกว่าฟังเราไปด้วยแหมรอลุ้นวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์ไปด้วย
1: 20:20ไม่ใช่เหรอ
0: ก็เมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยเป็นรอบรองที่คัดเข้ามาสู่รอบชิง8ลู่เนี่ยเทพบิวกดไปเท่าไหร่รู้ไหมพี่เมษาน
1: 9กว่าใช่ไหม
0: 9.91 ฮะ
1: นั่นเข้ารอบสุดท้ายแล้วแต่รอบสุดท้ายจะวิ่งชิงเหรียญกันนี่มันน่าจะ2:20
0: ครับ
1: 2:20
0: คือวันก่อนหน้านี้เป็นรอบที่เข้ามาสู่ก่อนจะไปชิงชนะเลิศพี่ไพศาลไอ้ที่ 9.95 ครับ
1: อ๋อ
0: เมื่อก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เนี้ยวิ่งอีกรอบสุดท้าย
1: เพื่อคัดเหลือ8คนสุดท้าย
0: เหลือ8ฮะ
1: ซึ่งจะได้เหรียญ3คน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อีก5คนไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ครับ
1: ซึ่งบิวเนี่ยยังไงได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: โอ้โหกดไป 9.91 ทำลายสถิติเอเชียนเกมอ่ะ
1: ลุ้นว่าทองหรือว่าอาจจะคว้าทองได้หรือเปล่านั่นแหละโอกาสเนี่ยสูงมาก
0: ผมกลัวใจพี่จีนเพราะว่าไอ้วิ่งคัดเลือกเหมือนเขาจัด
1: คือมันต้องพร้อมกันจังหวะออกตัวสับมันต้องเป๊ะๆหมดอ่ะ
0: คือผู้ที่เขาอธิบายนะพี่เพศานตอนเทพบิวออกตัวนะเขาบอกว่าเนี่ยการไปฝึกซ้อมไปฝึกปลือจังหวะออกตัวเนี่ยทำดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสังเกตได้เลยพอตั้งลำปุ๊บเนี่ยริ้วตั้งแต่ช่วงแค่ไม่ถึง19แรกอะ

0: พี่ไพศาล
1: ก
0: ่อนหน้านี้เนี่ยเทพบิลเก่งจริงวิ่งเร็วจริงแต่ข้อเสียคือตอนสตาร์ทจะช้ากว่าคนอื่น
1: ครับต้องไปสปีด
0: ตอน
1: เอาทีหลังถึงชนะได้นะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ถ้าออกตัวมันก็จะขาด
0: ใช่ครับ

0: เหนื่อยนะว่าโอ้โห
1: ใช่
0: จะเราจะมี
2: คือต่ำกว่า10วินี่มันก็ถือว่าระดับโลกแล้วล่ะ
0: ครับ
2: ระดับโลกถึงจะต่ำกว่า10วิได้นะ
0: โอ้โหเกิดจากอะไรเนี่ยพัฒนาการของกล้ามเนื้อมนุษย์เหรอฮะ
2: ก็อย่างที่เรียนน่ะก็คือว่าประหยัดสัก1วิในการออกตัวเนี่ยมันก็ลดลงมาได้1วินะ
0: ครับ
2: ออกตัวเนี่ยเร็วขึ้น1วิ
0: ใช่ฮะ
2: แต่ว่าไม่ฟาวอ่ะ
0: ครับ
2: อะไรเงี้ยมันต้องพร้อมหมดอ่ะ
0: จังหวะพอเราดันเท้าปั๊บปืนยิงทันทีอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ใช่มันต้องแบบฝึกมาจนกระทั่งแบบกล้ามเนื้อมันจำไว้เป็นอยู่ในกล้ามเนื้อไม่ใช่ฟังจากหูอ่ะ
0: ครับ
2: คือเสียงปังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเข้ามาในหูแล้วมันไปสั่งการไปถึงกล้ามเนื้อกล
0: ้
2: ามเน
0: ื้อ
2: มันต้องได้ยินเสียงด้วย
0: โอ้นั้นช้าไปอย่างนั้น
2: ต้องฝึกจนกล้ามเนื้อมันก็มีโซดสัมผัสที่มันจะรู้เลยอัตโนมัติ
0: ครับ
2: มันออกตัวแล้ว
0: ครับ
2: นะ
0: เ
2: พราะว่ามันชิงไหวชิงพริบกันแค่ประมาณวิสองวิ
0: ใช่ครับโอ้เขานำเราไป1วิเนี่ยกว่าจะสปีดตามกับต้องฝึกเข้มอย่างมันยากนะ
2: วินึงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอาจจะ3
0: 2.9 อ่ะ
2: 2.9 3.9
0: ใช่ไหมวันนี้ก็ดูตะก้อหญิงเราก็ได้ถ้วยเราก็ได้เหรียญทองไปได้ยินเพลงชาตินะตะก้อชายแพ้มาเลยอีกรอบแล้วสู้ไม่ไหวจริง
2: ทั้งเอทั้งเอทั้งบีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับ
2: ก็ผมดูไปนิดนึงแล้วผมก็ไม่ดูเลยเพราะผมดูฟอร์มแล้วผมว่าเที่ยวนี้ไม่รอด
0: ใช่ใช่ผมพอจะคู่สองกับโดนตามไปนะผมก็ปิดแล้วไปดูช่องอื่นแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะทำใจไม่ได้ครับ
2: ใช่เพราะว่ามันคือมันไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวนะ
0: ครับ
2: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสมาคมตะกร้อมันมีปัญหาภายใน
0: ครับ
2: มันมีเรื่องที่เรียกร้องกันในเรื่องว่าหักเงินแบบนักกีฬาแบบแทบจะเหลือแบบอัดฉีดมาล้านนึงเนี่ยเหลือไปให้ได้แสนนึงแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็ต้องไปแบ่งกันในส่วนของสมาคมของเจ้าหน้าที่ของอะไรต่าง
0: ๆครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนแล้วเรื่องอะไรก็วุ่นวายหมดนะ
0: ครับ
2: คือมันบรรยากาศมันปูทางมาอย่างเนี้ย
0: อือฮึ
2: 3-4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปเกิดเรื่องในที่ถึงขั้นอาจจะถูกคว่ำบาตรเลยเพราะไปวอล์กเอาท์อะไรจำได้ไหม
0: ล้ำเส้นไม่ล้ำเส้นเนี่ยนั่นแหละคร
2: ับ
0: น
2: ั่
0: นแหละ
2: ครับแย่เลย
0: ครับ
2: อาจจะตัวรอดได
0: ้ครับ
2: ต้องไปเคลียร์กับทางมาลงมาเลยนะเขาไม่เอาเรื่อง
0: ก็
2: ทำเป็นว่าตกลงไม่มีอะไรเข้าใจผิดกันนะ
0: ก็อีรอบนั้นเราก็แพ้เขานะ
2: ฮะแล้วมันก็มีอะไรอยู
0: ่ครับ
2: มันก็มีปัญหาอะไรอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าเราสู้ไม่ได้นะแต่ว่าความพร้อมของสมาคมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องยกเครื่องใหญ่มันปัญหาของ
0: ที่
2: โครงสร้างของการบริหารของไอ้เรื่องเงินทองภายในสมาคมเขานะ
0: ก็ที่ไปร้องใครฮะที่เคยเป็นอดีตทีมชาติผมเนี่ยติดอยู่ตรงปากจำชื่อไม่ได
2: ้สืบศักดิ์พันสืบ
0: ใช่ครับที่ไปร้องให้ช่วยหน่อย
2: เป็นนายตำรวจอ่ะนั่นแหละเขายอมเขาพีชีพเลย
0: ครับ
2: เขาบอกตอนนี้เขาก็กลายเป็นมหาหัวเน่า
0: อ่ะ
2: เข้าไปยุ่งกันในสมาคมนี่ไม่ได้เลยเพราะสมาคมก็กันทั้งหมดเลย
0: ครับ
2: เพราะว่าเขาโวยไงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าในส่วนของนักกีฬาที่สร้างผลงานเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนอ่ะ
0: ครับ
2: เขารับราชการเป็นนายตำรวจอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเขาไม่ออกมาโวยเนี่ยน้องๆเยอะเลยคนรุ่นหลังมัน
0: ไม่มีกำลังใจ
2: ถูกแล้วแต่เปลี่ยนมาก
0: ใ
2: ช่ไหมเงินอัดฉีดมาเยอะแยะมาเนี่ยแบ่งมาแบบเนี้ยมันเด็กมันแบบคือบางคนเนี่ยเขาทุ่มเทฝึกเนี่ยมันไอ้เงินต่างๆเราเนี่ยเป็นเงินที่เขาจะดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัวด้วยนะ
0: ถูกต้อง
2: เพราะจริงมันเป็นอย่างนั้น
0: ดูหน้าชื่นตาบานทีมวอลเลย์บอลที่เข้าไปทำเนียบอะแล้วก็นายกกดโอนเงินนะคนละ600,000นะพี่ไพศาลใช่ไหมโอ้โหโลดเต้นดีใจ600,000เข้าบัญชีตัวเองอย่างเงี้ยมันดีใจมันมีขวัญครับ
2: ครับแต่ว่าดีหน่อยว่าไอ้วอลเลย์บอลมันมีทีมมันมีลีกอาชีพที่มันมีเงินดาวเงินเดือนดีแต่ว่าตะก้อใช้ปักตะก้อเนี่ย
0: ครับ
2: ลีกอาชีพมันก็ไม่ได้เข้มแข็งไง
0: ก็ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเนี่ย
2: มันก็มีแบบกระปกกระเปี้ยกันอยู่
0: ครับ
2: ถ้ามีลีกอาชีพเข้มแข็งมีเงินดาวเงินเดือนดีก็โอเค
0: ก็เห็นว่าหลายคนก็

0: ไปเล่นอยู่ในมาเลย์
1: อ่า
0: เพราะว่าสายอาชีพบ้านเราไม่ค่อยรุ่งเงินไม่ค่อยดีครับ
1: ใช่อืม
0: นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นฮะเทพบิว20:20 นาที
2: เดี๋ยวเนี่ยผลงานแบบเนี้ยนะที่ว่าไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ36 ปีให้กับมาเลเซียเนี่ยนะเดี๋ยวคงมีคนแฉออกมาอะไร
0: ครับ
2: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยอะไรกันอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่ฮะมีแล้วพี่ไพศาลเขาบอกว่าอะไรนะขออภัยนะถ้าเกิดว่ากระทบกระเทือนเนี่ยเขาบอกว่าก็เพราะการคัดเลือกตัวนักกีฬาใช้สายมากเกินไปหรือเปล่านะฮะควรจะเอาผู้ที่เขาพร้อมที่สุดณเวลานี้นะในการที่จะติดทีมชาตินะฮะไม่ใช่คนของเราเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะเหมือนกับกรณีนักฟุตบอลเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลที่มีโค้ชหลายท่านออกมาบอกอะโอ้ยอยู่ทีมผมเนี่ยเป็นตัวสำรองแต่พอเล่นติดทีมชาติทีไรมันได้ติดทีมชาติตลอดอย่างเงี้ยการคัดเลือกเนี่ยมันต้องเอาคนที่พร้อมที่สุดณเวลานั้นไม่ใช่หรือใช่ไหมฮะ
2: อ้าวเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาคุยกับแขกของเราวันนี้กันนะครับ
0: ครับ
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28 พฤศจิกายนถึง1 ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกา11 นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้เดี๋ยวคุยกับสปสช.ครับในประเด็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ครับพี่ไพศาลเขายกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนและก็ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังสำหรับปีงบประมาณ2570-2571มุ่งเน้นการขยายบริการปฐมภูมิผ่านกองทุนกปท.หรือว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตอนนี้ฮะคุณหมอจะเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณไพศาลและท่านผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดี
0: ครับครับต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะแนวทางขับเคลื่อนและบริการสำคัญที่เราไปร่วมกับทางราชทัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: ต้องเรียนนะครับว่าราชทัณฑ์เนี่ยจะมีผู้ต้องขังอยู่เนี่ยประมาณ300,000 กว่าคนสุขภาพของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเอาคน300,000 กว่าคนเนี่ยมาต้องขังไว้มาคุมขังกันไว้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
0: คร
5: ับ ถ้าเราไม่ดูแลท่านเนี่ยก็อาจจะมีโรคติดต่อมีอะไรอยู่ในนั้นทำให้เราทำโครงการร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาระยะหนึ่งในเรื่องในชื่อโครงการที่เรียกว่าราชทัณฑ์ปันสุขนี่ในปีนี้มีความแตกต่างอย่างไรเพราะว่าเราก็ไปตรวจสอบครับว่าผู้ต้องขังทั้งหมดในทั่วประเทศเนี่ยมีเรือนจำประมาณ140 กว่าแห่งเนี่ยพบว่ายังมีบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำโครงการร่วมกับสปสช.เพื่อเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเราก็เลยคุยกับกรมราชทัณฑ์ว่าเราจะต้องมาทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยอย่างน้อยเมื่อเขาถูกคุมขังเนี่ยอย่างน้อยสุขภาพเขาต้องดีขึ้น ฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะไปทำร่วมกันก็จะมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือว่าถ้ามีมีโรคติดต่อเราก็ต้องดูแลอย่างเช่นวัณโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นที่มาของการพูดคุยกันที่ผ่านมานะครับผม
0: ครับ
1: อืม
0: ฮะสามแสนกว่าเชิญครับพี่ไพศาลฮะ
1: เชิญ
0: สามแสนกว่าคนนะคุณหมอครับเราจะเริ่มต้นเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองทุกคนเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
5: ถูกต้องเลยครับจริงๆต้องเรียนคุณไพศาลคุณณรงค์นะครับเวลาผู้ต้องขังก่อนจะเข้าเรือนจำเนี่ยจะต้องมีการดูก่อนว่ามีโรคติดเชื้อหรือไม่อย่างเช่นยกตัวอย่างวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีโครงการว่าก่อนจะเข้าเรือนจำก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ปอด
0: ครับ
5: สมัยก่อนเนี้ยเอ็กซเรย์ปอดก็ต้องรอผลอะไรเดี๋ยวนี้เราก็มีกิจกรรมเช่นเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเราก็มี AI หาผลเลยเบื้องต้นว่ามีความสงสัยในวัณโรคหรือไม่ถ้ามีเราก็กักตัวก่อนเพื่อทำการตรวจยืนยันเพื่อรักษาอย่างน้อยก็ป้องกันการเข้าไปแพร่กระจายให้กับผู้ติดเชื้อข้างในอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นในผู้ต้องขังเมื่อเข้าไปเนี่ยเมื่อคนอยู่กันจำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องดูบางครั้งอาจจะมีโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปก็ต้องมีการให้วัคซีนนะครับผมอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
5: หรือเราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีการอยู่กันอย่างจำนวนมากก็ต้องดูสุขภาพเช่นบางท่านอาจจะมีเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปเป็นไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยก็ต้องดูมีการคัดกรองดูแลนี่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลเข้มข้นนักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องเรียนว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลถึงแม้ท่านจะถูกจองจำแต่สิทธิการดูแลรักษาเนี่ยท่านต้องมีก็เลยเราต้องเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองเสร็จแล้วก็ดูว่าถ้ามีโรคอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูแลให้การรักษาหรือแม้บางท่านเข้าไปเนี่ยต้องเรียนนะอายุเยอะขึ้นมีการเจ็บป่วยก็ต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพหลายครั้งนะครับเราต้องคุณไพศาลคุณณรงค์ฮะคนส่วนใหญ่ในผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นคดียาเสพติด
0: ครับ
5: บางครั้งเราต้องฟื้นฟูสภาพนั้นด้วยตอนอยู่ของใดการคุมขัง
0: ครับ
5: แล้วบางครั้งอาจจะต้องฝึกอาชีพนั้นด้วยเพราะเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆเมื่อผู้ต้องขังออกมาเนี่ยไม่นานก็กลับไปอีกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังในการที่จะเตรียมออกมาประกอบอาชีพต่างๆนี้ในกลไกที่ระหว่างที่ท่านถูกคุมขังอยู่เนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพเพื่ออะไรฮะเพื่อลดการที่เขาจะกลับเข้ามาเป็นผู้ต้องขังอีกในอนาคตส่วนกลไกที่สปช.ทำกับราชทัณฑ์ก็คือเราทุกท้องถิ่นเนี่ยเรามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพระดับตำบลกองทุนนี้มีความพร้อมที่จะทำกับเรือนจำทุกที่เพื่อทำโครงการเพื่ออะไรฮะเพื่อลองเข้าไปเสริมบริการตั้งแต่การคัดกรองถ้ายังไม่พอหรือว่าการให้วัคซีนการคัดกรองโรคหรือแม้แต่การรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศในพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอาจจะต้องมีกลไกเข้าไปว่าจะประสานงานกันอย่างไรจะเตรียมอย่างไรเรียนนะครับบางครั้งการทำฟันนี่เข้าไปทำก็ไม่ง่ายบางทีต้องใช้เป็นรถขนานกับเคลื่อนที่เข้าไปเพราะว่าคนผู้ต้องขังนี่สุขภาพฟันไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ติดยาเสพติดเนี่ยเราจะเห็นว่าสุขภาพฟันไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีกระบวนการตรงนี้ซึ่งกลไกท้องถิ่นกับราชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำแต่ละแห่งนะถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยจะทำให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็คุยกับกรมราชทัณฑ์เพื่อทำยังไงให้กลไกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการอย่างน้อยเป็นพื้นฐานในสำหรับสิทธิพื้นฐานของบุคคลทุกคนนะครับ
2: คือราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยแพทย์มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเรามีการแบ่งบทบาทหรือว่าการเสริมบทบาทกันอย่างไรครับระหว่างสปสช.กับทางกรมราชทัณฑ์
5: โต้คำถามนี้ดีนะครับคุณไพศาลก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านจะมีโรงพยาบาลของท่านอยู่ในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นเรือนจำเนี่ยจะไม่ใช่มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์
2: อย่างมากก็หน่วยพยาบาล
5: ก็มีพยาบาลใช่ครับดังนั้นมันจะต้องมีการประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่อย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลหาผู้ต้องขังเนี่ยมีความเจ็บป่วยหรืออะไรเพราะฉะนั้นระบบส่งต่อระบบการที่ความเข้าใจกันเนี่ยจะเป็นระบบที่สำคัญแต่งานเราเนี่ยจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการที่เป็นคุณหมอที่อยู่กรมราชทัณฑ์
0: ครับ
5: ในทางอีกด้านหนึ่งที่เขามีพยาบาลอยู่แล้วในบางที่ในบางเรือนจำเขามีพยาบาลเนี่ยเราอาจจะสนับสนุนวัคซีนให้ทางคุณพยาบาลเนี่ยได้ช่วยกรุณาฉีดให้กับผู้ต้องขังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นการทำงานเสริมกันแต่แน่นอนเวลาเราจะไปฉีดวัคซีนเราที่เราคุยกับกรมราชทัณฑ์บางครั้งก็ติดปัญหาบางเรือนจำเนี่ยไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่เข้าไปฉีดไอ้เครื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามันเป็นปัญหาของท่านอาจจะงบประมาณไม่เพียงพอท้องถิ่นก็จะเข้าไปเสริมอย่างเช่น สนับสนุนไซลิงค์สนับสนุนเข็มฉีดอะไร

0: ขนยาเราก็จะจัดไปจากหน่วยบริการในระบบของเรา
1: จากกองจากกองทุนหลักประกัน
0: ดีขึ้น
1: จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับส่วนนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการของการสนับสนุนส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราก็จะสนับสนุนเรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องหยุดยาอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะครับ
1: ครับครับก็เท่ากับว่าหลักๆเนี่ยความร่วมมือเนี่ยทางสปสช.ก็จะเน้นมาตรการเชิงลุกเป็นหลักหรือยังไงนะคุณหมอ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเชิงลุกเนี่ยบางครั้งโรคต่างๆก็จะลุกลามใช่ไหมฮะโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ต้องเรียนว่าคนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัดเนี่ย
1: โรคระบาด
0: การแพร่มีการต้องดูเรื่องสุขภาพการแพร่การติดเชื้อต่างๆหรือบางครั้งมีโรคประจำตัวก็ต้องได้รับการดูแลอะไรต่างๆถ้าเรารอให้เขาป่วยแล้วมารักษาเนี่ยบางครั้งอาจจะช้าเกินไปดังนั้นเราก็ขยับบทบาทของเราไปสู่การทำงานเชิงรุกนิดหนึ่งโดยทำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะดูแลเพียงแค่ความเป็นอยู่อาหารอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะต้องเอาเรื่องสุขภาพเข้าไปเพื่อมีการคัดกรองมีอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับ
2: ข้างนอกเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์จากสปสช.หลากหลายเลยฮะเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะทราบสิทธิ์ของเราเลยแล้วผู้ต้องขังเขามีสิทธิ์เหมือนกับข้างนอกเลยไหมครับ
0: จริงๆโดยสิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องมีแต่ว่าต้องเรียนว่าเมื่อถูกคุมขังเนี่ยบางครั้งมันจะติดปัญหาเรื่องการนำตัวออกมารักษาหรือต่างๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
2: ครับ
0: ดังนั้นเราจึงเน้นการป้องกันหรือว่าการควบคุมไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สิทธิบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้มข้นมากกว่าด้วยอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยคนเดินไปเดินมาเนี่ยจะให้มาตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูวัณโรคทุกคนบางทีเราอาจจะทำไม่ได้
2: ครับ
0: แต่เมื่อเขาต้องไปรวมอยู่กันเป็นแสนคนในเรือนจำอย่างเงี้ยถ้าคนหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคนี่มันจะแพร่ได้เต็มไปหมดเลยดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าก่อนจะเข้าไปเรือนจำนี่ต้องเอ็กซเรย์ปอดเลยเป็นเรียกว่าต้องจำเป็นเลยหรือว่าในฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราข้างนอกคนข้างนอกเราจะเชิญชวนนะครับท่านมาฉีดแต่ในเรือนจำนี่ต้องบังคับฉีดเลยเพราะว่าถ้าคนหนึ่งป่วยปุ๊บมันจะไปเต็มไปหมดเลยดังนั้นถามว่าสิทธิพื้นฐานเหมือนกันไหมเหมือนแต่การได้รับสิทธิพื้นฐานนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดว่าผู้ต้องขังเนี่ยท่านถูกจำกัดบริเวณดังนั้นบางบริการเราจำเป็นต้องนำเชิง
2: ค
0: ุกเข้าไปให้ท่านท่านไม่สามารถจะบอกว่าขอเดินออกไปรักษาตรงนู้นตรงนี้ได้มันมีกติกาของราชทัณฑ์เรานะครับ
2: แนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบางฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงครับ
0: จริงๆตอนหลังเนี่ยเราเริ่มทำเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาสาสมัครในเรือนจำ
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับอย่างเช่นเอาเราอาจจะให้ผู้ต้องขังช่วยเหลือกันเองโดยอบรมผู้ต้องขังส่วนหนึ่งให้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบางครั้งผู้ต้องขังที่สูงวัยมากๆบางทีท่านดูแลตัวเองไม่ได้เราก็จะฝึกอาสาสมัครในนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการดูแลเบื้องต้นเช
2: ่
0: นการอุ้มลุกนั่งการพยุงเดินการดูแลพลิกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการช่วยแต่ที่ถ้าผ่านที่เราทำมาถ้าเราไม่ไปอบรมไม่ไปจัดระบบพวกนี้ก็ต่างตามมีตามเกิดมันจะทำให้คนผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นอีกโครงการนึงที่เราทำร่วมกับราชทัณฑ์ก็มีหลายแห่งที่เริ่มทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคงไม่สามารถส่งแคร์กิฟเวอร์อะไรเข้าไปในเรือนจำได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราก็จะฝึกคนในนั้นเนี่ยอาจจะอบรม70ชั่วโมงเพื่อให้มีความรู้ซึ่งงบประมาณในการอบรมนี้เราก็จะใช้งบที่เราทำกับท้องถิ่นเข้าไปช่วยดูว่ามีความต้องการเท่าไหร่มีผู้ติดเตียงเท่าไหร่ม
2: ี
0: คนที่สูงวัยเท่าไหร่แล้วก็ฝึกอบรมอาสาสมัครจำนวนเข้าไปดูแลแต่เมื่อดูแลแล้วต้องการความจำเป็นตรงไหนเราก็จะส่งเข้าไปเพื่อจำกัดว่าให้เหมาะสมกับการอยู่ในเรือนจำว่าถึงแม้ท่านจะถูกจำกัดบริเวณแต่สิทธิพื้นฐานตรงนี้ความเจ็บป่วยใดๆเนี่ยท่านสามารถได้รับบริการนะครับ
2: ครับ อย่างกองทุนกปท.เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเงินงบประมาณของเขามีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในการคิดชีพมาดูแลในเรือนจำแต่ละแห่งไหมครับ
0: ครับถ้าเป็นอดีตจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นกองทุนท้องถิ่นเล็กๆก็งบจะไม่เยอะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็เรียนคุณณรงค์ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยเราได้ปรับระบบใหม่ว่าเราจะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของท้องถิ่นละจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่ท่านของบประมาณเรามาดังนั้นท่านอาจจะมีเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่ท่านอยากจะขอโครงการใหญ่ก็ได้เพราะในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังเยอะต้องเรียนคุณไปศาลคุณณรงค์นะครับผู้ที่ต้องขังเนี่ยบางครั้งเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เรานะครับมาเป็นผู้ต้องขังเนี่ยบางทีมาจากที่อื่นมา ทำผิดอะไรมาอยู่ตรงนี้ร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาว่าตัดปัญหาไปเลยว่าท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยเราก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเลยอย่างเช่นมีผู้ต้องขังเยอะจัดเงินไปเยอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยยังไงก็ไม่พออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจกับกรมราชทัณฑ์นะครับว่าอย่ากังวลว่าสมมติคนต่างถิ่นมาเป็นผู้ต้องขังที่นี่แล้วเอ๊ะงบประมาณเราจะใช้ได้ไหมเราก็ใช้ได้แล้วก็ออกกฎกติกาแบบนี้ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ครอบคลุมต่อผู้ที่มารับบริการนะครับ
1: มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่พอจะบอกเล่าสู่สังคมภายนอกคุกให้รับรู้รับทราบไหมครับในการเข้าไปร่วมมือกันกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ย
0: ที่เราเข้าไปดูคือส่วนหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทางกรมราชทัณฑ์หรือผู้ที่ดูแลเพราะบางทีท่านไม่ทราบว่าเอ๊ะเรามีกองทุนอย่างนี้เนาะมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถเข้าไปเสริมได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยท่านไม่รู้เราต้องเข้าไปเสริมเพราะต้องเรียนคุณไพศาลนะครับว่าเงินเนี้ยมันไม่ใช่เงินที่ส่งมาจากกรมราชทัณฑ์แล้วก็จัดลงมาที่เรือนจำซึ่งนั้นมันง่ายสำหรับราชการที่จะทำความเข้าใจนะแต่มันเหมือนกับเงินนี้เป็นเงินนอกกระทรวงของท่านแต่ท่านสามารถจะเขียนโครงการมาขอและขอความช่วยเหลือเราเพื่อเข้าไปเติมงานของท่านตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาหลักของเราว่าราชการบางทีก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะสมมติเราอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเราก็จะตรงว่าก็ต้องมาจากกรมมาจากกระทรวงเราเท่านั้นแต่จริงๆในระบบราชการไทยเราเนี่ยมีงบอีกหลายก้อนเลยถ้าเราเข้าใจกลไกแล้วเราบูรณาการกันแต่เราต้องทำเชิงลุกหน่อยเหมือนสปช.เราเนี่ยแทนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเราบอกว่าเรามีงบประมาณให้คนมาขอไม่ใช่ฮะเราต้องไปทำความเข้าใจกับท่านนะว่าเรามีงบประมาณตรงนี้นะแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ทำได้ฉะนั้นปัญหาตรงนี้แหละคือปัญหาสำคัญว่ามันทำให้บางครั้งเรามีงบประมาณแต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าข้าราชการหรือว่าหน่วยงานยังไม่เข้าใจก็เลยมีการซักซ้อมกันว่าจะทำอย่างนี้ได้นอกจากนั้นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นปัญหามากเลยว่าเอ้าผู้ต้องขังมาจากต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเอาเงินนี้ไปจ่ายได้ไห
2: ม
0: มันไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ผมปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับที่เป็นปัญหาที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงใช่ไหมครับหรือว่าเอ้าถ้าเข็มเราไม่มีไซลิงเราไม่มีแต่เรามีแต่ยาวัคซีนเราจะทำยังไงท่านก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาซื้
2: อ
0: จริงๆเราสามารถใช้งบท้องถิ่นเข้าไปซื้อได้ปัญหาพวกนี้เราได้รวบรวมไว้แล้วพูดคุยกันแล้วก็พยายามแก้ปัญหาบางที่มีปัญหาเสร็จเราก็จะเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ให้กับเรือนจำทั้งหมด143แห่งทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้เอามาบูรณาการให้เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเงินเราต้องรอจากกระทรวงเดียวเท่านั้นแต่เรามีบูรณาการส่วนอื่นเข้ามาเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของกองทุนอื่นที่ต้องเข้าไปเสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ราชทัณฑ์สปสช.หน่วยบริการและท้องถิ่นอันนี้ต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
0: เราต้องทำงานเป็นทิศทางเดียวกันดังนั้นทางสปช.ก็จะประสานท้องถิ่นแล้วก็ประสานหน่วยบริการในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนคุณเบญจาว่าเรือนจำนี่เขาไม่ใช่มีหมอทุกที่ดังนั้นถ้าต้องการความต้องการจากหมอหรือทันตแพทย์เนี่ยเราต้องประสานกับพื้นที่ที่มีคุณหมอคุณทันตแพทย์เข้าไปให้บริการหรือถ้าตรงไม่พื้นที่ไม่พอเราอาจจะทำเป็นรถโมบายเข้าไปแต่เราต้องประสานของราชทัณฑ์หรือเรือนจำว่าน้องนั้นแนะกันเพราะว่ามันก็มีกฎกติกามารยาทของเรือนจำใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันต้องมีการประสานกันดังนั้นที่คุณไพศาลบอกต้องทำเชิงรุกนี่ต้องเชิงรุกนะฮะถ้าท่านตั้งอยู่กับในออฟฟิศแล้วบอกว่าจะทำงานตรงนี้สำเร็จที่ไม่สำเร็จนั่นจึงเป็นกระบวนการที่เราต้องไปคุยกับราชทัณฑ์ซึ่งราชทัณฑ์ท่านก็ดีนะครับท่านก็มีความกระตือรือร้นจะทำเราก็เลยมาซักซ้อมกันว่าเราจะทำยังไงให้เดิมที่เรารู้สึกเคยเป็นปัญหาแล้วก็ยังมีคาใจอยู่เนี่ยมีเวทีในการพูดคุยแก้ปัญหาตอบคำถามให้ชัดแล้วก็สื่อสารให้ชัดซึ่งเราเชื่อว่าปีหน้าปี7071เนี่ยงานจะดีขึ้นทั้งในแง่ของจำนวนโครงการจำนวนบริการที่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มราชทัณฑ์ต้องเรียนนะตอนนี้143เรือนจำเนี่ยได้ทำโครงการร่วมกับเราแล้วประมาณ90กว่าแห่งก็หรือประมาณ 40-50 แห่งเราก็คิดว่าปี2570นี้จะเรียกว่าตอนตั้งเป้าหมายว่าทุกที่ต้องทำให้หมดเพื่อจะได้สิทธิบริการให้กับผู้ต้องขังสิทธิ์นี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับต้องเรียนคุณใบสางคุณนรกว่าก็เป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่อย่างน้อยเขาต้องได้รับถึงแม้เขาจะถูกจองจำเขาควรจะได้รับนะครับผม
1: ก็คือถึงเขาจะถูกจองจำแต่ความเป็นพลเมืองเขาก็ยังอยู่นะสิทธิ์เขาก็ยังอยู
0: ่ครับ
1: เราก็ต้องมีเวิร์กช็อปอะไรกันเห็นล่าสุดก็มีทำกับทางราชทัณฑ์โดยเฉพาะทางสปสช.
0: ก็เราจะมีเวิร์กช็อปตอนนี้ก็เป็นเวิร์กช็อประดับบริหารก่อนเพื่อเข้าใจทิศทางใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็จะมีทุกภาคทุกเขตอะไรเนี่ยลงไปเพราะเรามีสาขาของเราทั่วประเทศเราก็จะถือโอกาสขออนุญาตทางกรมราชทัณฑ์ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาต ข้าไปสื่อสารทำงานเชิงรุกร่วมกันสื่อสารให้เกิดมาตรฐานการให้บริการทั่วประเทศเพราะต้องเรียนนะเรือนจำไม่ใช่มีอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวนะทั่วประเทศเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียน143แห่งเนี่ยเราต้องยกระดับทั่วประเทศเลยเราก็ให้พื้นที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายกลางที่เราคุยกันมาแล้วอ
2: ัน
0: นี้ก็เป็นระบบราชการสักนิดนึงว่าต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่
2: อ
0: นเสร็จแล้วพื้นที่ก็ไปเวิร์กช็อปต่อแล้วก็ทำแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแต่เรามั่นใจนะปี7071เนี่ยขยายเต็มพื้นที่ยกระดับบริการให้ได้รับบริการจำเป็นที่เพิ่มขึ้นอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: คือเป้าหมายของเรา
2: ครับอีก50กว่าแห่งเนี่ยทำไมเข้าร่วมไม่พร้อมกันติดปัญหาอะไรเหรอครับ
0: ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะหนึ่งไม่ทราบ
2: อ
0: ๋อองบประมาณจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวไม่ทราบเรื่อง
2: ครับ
0: บางทีอยู่ไกลไม่ทราบนอกจากนั้นยังไม่ทราบว่าเอ๊ะปัญหาอย่างนี้เราสามารถจะบูรณาการงบตรงนี้ได้บ้างหร
2: ือ
0: ว่าไปตีความกันเองว่าเอ๊ะงบตรงนี้คงใช้ไม่ได้บ้างน่าจะติดระเบียบตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมอะไรต่างๆนี้เป็นต้นก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขยายความที่เกิดความมั่นใจว่าแม้เราจะเป็นหน่วยราชการแล้วเราต้องไปของบในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักการทำได้ไม่ได้ผิดกติกามารยาทอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการได้รับงบประมาณตรงนี้เม
2: ื่
0: อได้รับงบประมาณมาแล้วก็สามารถมาใช้งานได้ใช้เสร็จเราก็แค่รายงานผลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีระบบตรวจสอบเพราะระบบราชการเรา
3: เห็นบอกหลายสิบล้านเลยนะพี่บ้านหลังนี
4: ้
3: ก็คงจะเสียดายเสียดายก็เลยไม่พอใจพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับแต่เขาก็จบชีวิตไปแล้วนะฮะจบชีวิตในบ้านหลังนี้เลยใครจะกล้าซื้อต่อนะฮะ
4: มีประวัติไปเลยนะฮะอ่ะคุณฟ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วก็ทักทายคุณฟังด้วยสมภพกว่าเข้ามาบอกนะฝนตกไหมอย่างไรสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่บึงกาฬที่น้องโด่งกำลังจะไปเยือนวันเสาร์นี้อ่ะพักสักครู่ค่ะ
3: เป็นไงบ้างคร
4: ับผม

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีนะครับมหานครรอบที่อยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจเสาวภา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทางสายโทรศัพท์นะครับเพราะว่าโอ้ตกอยู่ในเผชิญชะตากรรมนะฮะออกไปไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะ
2: แล้วทีนี้จะมาจัดรายการยังไงด้งหรือว่าค่อยๆมา
3: วันนี้ลาเลยพี่เพราะว่าเพราะว่าไปไม่ทันแล้วก็เลยคิดว่าม
2: ันน่าจะกลับไปกลับเลยเนาะ
3: แบบใช่ก็เลยไหนจะลงทางด่วนแล้วเจอรัชดาแถวนั้นอีกแกพี
2: ่คือ
3: นะครับแล้วบนทางด่วนก็แดงหมดเลยแล้วประเวศตรงบ้านผมเนี่ยออกไปก็เป็นคลองเลยตรงสี่แยกประเวศอ่ะ
2: คือเราแมนแมนอ่ะนะคือเราแมนแมนนะฝนตกรถติดกลับดึกเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็จัดแทนไปเขาจะกลับดึกยังไงก็ปล่อยเขาไปจะเผชิญฝนแค่ไหนก็ปล่อยเขาไปใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เหมือนตอกย้ำเลยนะเอาเรื่องจริงมาตอกย้ำอยู่เลยตลอดเลยอ่ะ
2: แล้วตอนไปติดต่อน้องๆสาวๆมาจัดแทนนี่เขาว่าไงล่ะ
3: ก็ยกไอ้แม่น้ำทั้ง5พี่ชักแม่น้ำทั้ง5
2: โอ้ยี่กับฝนที่ตกนี่ไม่อีกใช่ไหม
3: พี่ออกจากบ้านไม่ได้อย่างกับเรือพี่ต้องใช้เรือเลยเนี่ยจะพี่ออกไปเนี่ยโอ้เราก็ใช้เวลานานมากเลยพี่น่าจะไปไม่ทัน
2: สุดยอดเลยเชื่อเลยแล้วน้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้ต้องจะไปเที่ยวเขารู้ไหมว่าจะไปเที่ยว
3: มันตกจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันตกหนักจริงๆพี่บอย
2: น้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้จะไปเที่ยวอ่ะ
3: ก็น่าจะรู้นะ
2: เออเนี่ยเขาก็บอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วพี่ไปแล้วไปเลยก็วันนี้พี่ไม่มาพี่ไม่ต้องมาแล้ว
3: เออนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังรู้ป่ะว่าค่ำคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่ต้องเนาะเฝ้าระวังบ้าง
2: ได้เลยครับ
3: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันนี้คุณรู้ฟังนิดนึงนะน้องโด้งคุณรู้ฟังพี
3: ่ครับผม
2: พี่ณัฐรัตน์ณัฐนารีขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับแต่หัวเราะเข้ามาใหญ่เลยส่วนพี่ไพศาลบอกว่าพี่ไพบูลย์บอกว่าเขตแปลงยาวบางคราบางโพเคยแจ้งเตือนแล้วครับเขื่อนศรียัดถ้าจะเก็บรับน้ำเยอะครับนี่แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์บอกฝนตกไม่หยุดที่อุบลนานดงพี่สมหวังบอกว่าบ้านเลขที่ต้องมาแล้วแต่ที่เราคุยเรื่องบ้านนั้นกันนะฮะแล้วก็บอกฟังจากอุบลสวัสดีคุณยายออสส่งดอกไม้ให้เราพี่น้องดงพี่เนลใช่ไหมฮะสวัสดีครับนี่พี่ทองคำบอกว่า68ต้องมาไหมวันนี้ก็สุดแล้วแต่นะพี่ทองคำนะเดี๋ยวรอเลขด้งเดี๋ยวด้งเขาไปมูเดี๋ยวรอเลขด้งดีกว่าฮะเชิญน้องด้ง
3: ก็จะได้เฝ้าระวังกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับฉบับที่9แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะพยากรณ์ในวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะ26กันยายนที่ไหนจะตกบ้างนี่ฮะเขาก็ดูเรดาร์นะครับนี่แหละนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกนะครับก็ตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับลงมาตากเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับภาคอีสานเนี่ยมีอยู่4จังหวัดเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นอีสานทางเกือบตอนล่างแล้วล่ะนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นนะครับโอ้แต่ภาคกลางอย่างที่บอกนะครับภาคกลางภาคตะวันออกหนักต้องยอมรับเลยนะครับมีหลายพื้นที่ที่เป็นสีแดงก็ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยลงมาเนี่ยนะครับอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกยกภาคเลย
2: ค
3: ือกระแสไอ้ยอมความกดอากาศเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตรงกลางของประเทศเราเลยพี
2: ่
3: นะครับเรดาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำใจไว้เลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถบนี้ภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้ฉะเชิงเทราก็โดนตัดขาดไปหลายพื้นที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะค่อยเคลื่อนไปทางเมืองการนะครับคนที่อยู่เมืองการอยู่ริมคลองริมแม่น้ำก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าอุตุเขาไม่เตือนนี่ไม่ได้แล้วนะ
2: อ
3: ันนี้เขาเตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะครับ แล้วก็ตอกย้ำข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพจของอาจารย์เสรีสุภาทิพย์นะครับอาจารย์อยู่ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตนะครับแล้วก็เป็นสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยอาจารย์อัปเดตเป็นรายชั่วโมงนะพี่นะครับเตือนนะครับว่าตั้งแต่เนี่ย1ทุ่มที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ตี4นะครับขอให้เตรียมรับมือนะฮะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสุพรรณอ่างทองอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานคร
2: อุปทุมตรงไหนน้องดงบ้านพี่อยู่ปทุมนะน้อง
3: นั่นแหละนั่นแหละพี่บอยฝนหนักแน่ตอนนี้โทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วติดคลองมั้ยฮะของพี่ไม่ได้ติดคลองใช่มั้ย
2: ติดคลองสิ
3: เอามีความเสี่ยงนะแถวรังสิตนี่เขาท่วมกันแล้วนะเย็นเนี้ย
2: ตายแล้วตาย
3: เพราะว่าเรดาร์ฝนนี่เป็นสีเหลืองนะครับปทุมนะครับพี
2: ่เอาอย่างอ้างเรดาร์อย่างเงี้ย
3: เอาคนนี้อาจารย์เสดีเขาลงไว้ด้วยนะฮะเออนะครับตัวไปถึงภาคตะวันออกนะไปถึงตราดแถวเมืองจันทร์เลยนะสุดแดนสยามเลยที่ตราดนะครับ
2: น
3: ะก็เป็นพื้นที่ที่เน้นย้ำก็คือในภาคกลางนะครับที่ต้องระวังลงไปถึงตะวันตกอย่างเมืองการด้วยนะครับ
2: แล้วบ้านผมนี่ท้ายติดคลองหน้าติดถนน
3: อือเนี่ยเป็นห่วงแต่คืนนี้ดูฝนไม่หยุดผู้ว่าชาติชาติบอกกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยประมาณ200มิลได้แล้วนะตอนนี้แต่นี่ยังไม่หยุดเลยพี่
2: ใช่แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึง
3: คลองแสนแสบคลองแสนแสบคลองประเวศพวกนี้น้ำเนี่ยล้นจะล้นอยู่แล้วนะฮะ
2: โอ้บางจุดล้นแล้วที่ต่ำๆฮะ
3: ผลักดันออกไม่ทัน
2: น้ำรอการระบาย
3: โอ้สู้ๆทุกท่านนะครับใครที่อยู่เป็นชุมชนบ้านอยู่ริมน้ำอยู่นอกแนวกั้นก็ท่านก็คงจะต้องขนเตรียมของขึ้นที่สูงทุกปีแล้วตอนนี้ก็ขนเลยครับเพราะฝนมันยาวไปถึงวันอาทิตย์แน่ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นี่ไปดูบ้านท่านนี้เลยฮะคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบ้านคุณอ้ําก็ไม่รอดนะออกมาถ่ายคลิปถามท่วมขังบริเวณหน้าบ้านฝนตกแต่เช้าอย่างที่เราทราบกันก็คุณอ้ําเนี่ยก็โพสต์คลิปนี้ตัวเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่าน Instagram เผยให้เห็นบริเวณรอบบ้านมีน้ําท่วมขังโอ้แล้วก็บอกว่าในคลิปว่าโอ้โหน้ำท่วมนะคะงานนี้เรียกได้ว่าแม้แต่บ้านซุปตาก็ไม่รอดจากสถานการณ์น้ำท่วมอุณหภูมิก็ท่วมเยอะนะเข้ามาในบ้านเลยดงเหมือนบ้านดง
3: ที่บ้านจะอยู่บ้านจะอยู่แถวไหนพี่อ้ำนี่อยู่แถววัชรพลใช
2: ่
3: ไหม
2: ไม่แน่ใจอ่ะบ้านคุณอ้ำอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ว่าน
3: ั่นแหละอยู่โซนตะวันออกเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละพี่
2: ใช่ไหม
3: ออกไปสายใหม่วัชรพลแถวนั้น
2: อ
3: ่ะ
2: โอ้โหอย่างบ้านดงพี่เห็นน้ำผุดขึ้นมาจากในท่อระบายน้ำใช่ไหม
3: ใช่
2: โอ้เอ๊ะมีตัวเงินตัวทองไหมด้วงเห็นบอกมีปลาขึ้นมาแล้วเหรอ
3: มีปลาด้วยพาลูกไปยืนดูปลาหน้าบ้านนะฮะตื่นเต้นใหญ่ แต่เป็นตัวเล็กๆตัวเล็ก
2: ๆไม่ถ้าอยากเห็นไม่ไปตลาดหรอแผงปลาเยอะแยะ
3: ไม่ปลามาอยู่หน้าบ้านนี่มันเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเกิดได้บ่อยตลาดเจอปลาที
2: ่พี่ก็นึกว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นปลาก็เลยบอกให้ไปตลาด
3: ก็คือถนนในหมู่บ้านตอนนี้เขาน้ำมันเจอหมดแล
2: ้
3: วนะครับประมาณข้อเท้าขนาดนี้ไม่ได้เยอะอะไรหรอกข้อเท้าแต่ว่าปลาอยู่ๆเขาขึ้นมาไหว้ข้างบนแล้ว
2: พี่ก็ไม่รู้ก็ตะกี้พี่เดินมาพี่ก็เจอปลาไหลเนี่ยอยู่บนฟุตบาทอ่ะดง
3: เฮ้ย
2: เออตัวเท่าปากกาเนี่ยพี่ก็เลยตอนแรกจะไปหาไม้เขี่ยก็เขี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาจะลงข้างทางไปแล้วมันยังไม่ใกล้หนองน้ำก็เลยเอาร่มที่กางมาเนี่ยช้อนเขาอ่ะให้เขาอยู่บนร่มแล้วเอาไปเทลงน้ำไปรอดไปสงสารเดี๋ยวจะเรียบร้อยจะโดนเด
3: ี๋
2: ยวจะโดนมดขึ้นกับไม่ก็แห้งตายอยู่บนบกอ่ะก็เลยตอนนี้ลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยดีนี่เท่ากับบ้านด้วยกันบ้านซุปตาเนาะน้ำท่วมเหมือนกัน
3: ไม่เกี่ยว
2: ใช่ไหมอ่ะเอาไม่ใช่เหรอ
3: ไม่เกี่ยว
2: เอาไม่เกี่ยวอ่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ไปดูเรื่องของหลวงพ่อพระพยอมกันบ้างนะฮะเจอเฟซนิวเล่นงานกรณีเพจแห่งหนึ่งนำภาพของเจ้าที่คนแก่คนป่วยรวมทั้งพระพยอมมาแปะในช่องพร้อมโฆษณาว่าพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีได้ต้มยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆคนกินไปแล้วหายขาดจากโรคที่เป็นทำให้ชาวบ้านพากันเดินทางมาที่วัดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อขอรับยาสมุนไพรไปรับประทานอันนี้เป็นภาพที่เอาไปโฆษณาในเพจนะแล้วก็แปะโฆษณา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วสอบถามเรื่องนี้จากพระพยอมท่านซึ่งท่านก็ชี้แจงบอกว่าทางวัดไม่มีทางผลิตยาได้เพราะไม่ได้เป็นเภสัชกรฉะนั้นญาติโยมที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อเอายาที่วัดว่ารักษาโรคนี้หายโรคนั้นหายข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นการสร้างเรื่องและภาพที่แต่งขึ้นมาจาก AI ของแก๊งมิจฉาชีพมันเป็นเช่นนั้นดงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่ามาหาอย่ามาถามเลยที่วัดสวนแก้วไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตอาตมาเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาไม่ใช่หมอจะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้หลวงพ่อจริงๆท่านตอบตรงจุดนะเป็นพระต้องสวดไม่ใช่เป็นพระมาปรุงยาใช่ไหม
3: ใช
2: ่กิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้คะแนนหลวงพ่อถูกใจ
3: พูดถูกใจถ้าเจอข้อความหรือเจอแชร์ว่าวัดสวนแก้วมียาดีอะไรพวกนี้นะจะไปยงเชื่อ
2: ท่านบอกว่าถ้าญาติโยมได้รับข้อความที่แชร์มาอย่าหลงเดินทางมาจะเสียเวลาเสียเงินเสียเปล่าท่านบอกว่าที่จริงกระทรวงสาธารณสุขน่าจะออกแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเขาอ้างกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับรองยาของพระพยอม
3: ครับ
2: คือมิจฉาชีพมันก็อ้าง 108,900 อ่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ในระหว่างที่หลายคนบอกโอ้โหวันนี้มันวันอะไรเนี่ยนะครับน้ำทำไมมันท่วมทำไมมันตกอะไรขนาดนี้รถทำไมมันติดอย่างนี้ใช่ไหมดูข่าวดีนี้สักนิดหนึ่งนะครับเจ้าบิลภูริพลนะครับลมกรดหนุ่มทำลายสถิติเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศไปเนี่ยนะฮะตอน 6:00 กว่านี่นะพี่นะครับวิ่งทำความเร็ว 9.91 วินาทีนะครับทำลายสถิติเดิมของนักวิ่งชาวจีนนะครับชูปิงเทียนทำไว้ 9.92 บิลวิ่งเร็วกว่าแล้วนะครับ 9.91 เป็นสถิติใหม่นะครับของเอเชียนเกมครับวิ่ง100เมตรชายนะฮะแล้วเดี๋ยวประมาณสักนี่ฮะอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับก่อน 20:00 นะครับรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายผมว่าไม่น่าเกินความสามารถนะฮะเจ้าบิวนะฮะถ้าไม่ได้มีสกิลไม่ได้ออกสตาร์ทแบบหลุดติดฟอร์มอะไรเนี่ยเราเตรียมร้องเพลงชาติไทยกันตอน 20:00 ได้เลยครับพี่นะฮะเจ้าบิวนี่คว้าเหรียญทองในมีแนวโน้มสูงแล้วเพราะว่านี่รอบรองนี่ทำลายสถิติเอเชียนเกมไปแล้วนะ 9.91 วินาทีนี่วิ่ง100เมตรนะพี่เมื่อก่อนสักปีที่แล้วเนี่ยฮือฮาว่าเขาวิ่งต่ำกว่า10วินะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ 9.91 เข้าไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวรอบชิงเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่ใส่หมด มีเท่าไหร่ใส่หมดนะฮะก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านี้นะ
2: ครับ
3: น่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับสถิติโลกเนี่ยเป็นของยูเซนโบนะฮะ 9.58 วินาทีตอนนี้เจ้าบิว 9.91 อ่ะก็เอาใจช่วยนะนะครับเดี๋ยวจบ 20:00 แล้วรีบไปดูกันเลยพี่ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้ศาลสั่งจำคุกอดีตผอ.โรงเรียนกับครูนะฮะ2เดือนคดีนำเงินสมาคมชาปนกิจไปจ่ายค่าเหล้าค่าอาหารนี่เขามีบินมาโชว์ด้วยจ่ายไป 7,720 โหดมาก
3: เป็นอย่างนั้นนะครูฮะ
2: วันนี้นายชุมพลพิสารนะสมาชิกและผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกระบี่นำสำเนาคำพิพากษาที่ศาลแขวงกระบี่พิพากษาให้อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดกระบี่รับผิดชอบในความผิดต่อพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์โดยการนำเงินค่าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบไปจ่ายค่าอาหารซื้อเหล้าและจ่ายค่าคนขับรถเป็นเงิน 1,820 บาทจาก 40,000 บาทที่สมาคมอนุมัติไว้เป็นการไปประชุมกันที่ร้านอาหารรวม10กว่าคนออกคณะประชุมกันที่ร้านอาหารดงแล้วเขาก็สั่งเหล้าสั่งเนี่ยแหละมากินกันกับกงกับแก้มคือ8กันยายนที่ผ่าน
3: แต่ไม่ใช่เงินตัวเอง
2: ก็ไปปฏิบัติภารกิจอะโดงก็ต้องเห็นใจไหมอะ เออ
3: เห็นใจนะ
2: คือ8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลตัดสินเนี่ยจำเลยทั้ง7คนเลยนะที่ไปก้งกันเนี่ยเป็นกรรมการว่ามีความผิดโดยลงโทษจำเลยมีความผิดตามพรบชาปนกิจสงเคราะห์นะมาตราใดๆก็ว่าไปให้จำคุกคนละ2เดือนแล้วก็ปรับคนละ 6,000 บาทจำคุกให้รอลงอาญา1ปีคดีนี้แม้ว่าจำเลย7คนจะไม่ได้ทุจริตเงินไปจำนวนมากคือมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ถือว่าทำผิดแม้เงินจะเล็กน้อยแต่เบียดบังเอาเงินที่สมาชิกจ่ายค่าช่วยเหลือศพของสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ50บาทมาเบียดบังไปจ่ายค่าอาหารค่าสุราค่าคนขับรถเออนี่แหละฮะเหตุเกิดตั้งแต่28ตุลาคมปี66สุดท้ายเนี่ยคำพิพากษาอย่างที่บอยบอกเลยฮะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่ต่อสาดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครโรคทิพย
12: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
13: โอ้ยใครไปขอฟ้าขอฝนมาเนาะนะครับ
14: ทำไมครับ
13: ครับผม
14: มันจะยังไงลุงดง
13: ไม่รู้ใครไปขอฟ้าขอฝนไว้นะพี่น้องโอ้โหฝนไม่หยุดจริงนะพี
14: ่เออไม่รู้ว่าใครเอาแมวไปแห่หรือเปล่า
13: เขาบอกคนกรุงเทพคืนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่ตกมาเนี่ยยังตกได้อีกเยอะเขาบอกคืนนี้ยังตกหนักกว่าที่วันนี้เจออีก
14: คือฝนยังไปต่อได้อีก
13: จริงเขาจะไปนอนหลับกันได้ยังไงนะพี่ถ้าคนกรุงเทพนะยิ่งคนที่บ้านอยู่พวกริมคลองริมคูเนี่ยนะฮะ
14: ครับ
13: ต้องตื่นมาหลายชั่วโมงมาคอยดูเลยล่ะนะครับอันดับ5ผมพาไปเมื่อเช้าเนี่ยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเพื่อนบ้านนะครับคือไปก่อความเดือดร้อนนะครับให้กับเพื่อนบ้านคือกลางแล้วก็หาเรื่องกันนะครับเป็นทนายนะวันนี้นักข่าวไปที่บ้านแล้วนะครับบ้านของพี่ทนายคนนี้เนี่ยนะฮะพฤติการของเขาอย่างเช่นอะไรรู้ไหมพี่ที่คนรับไม่ได้นะชอบออกมายืนอาบน้ําแก้ผ้าหน้าบ้าน
14: อ
13: ่ะ
14: เอ้าทำไมล่ะ
13: ให้ชาวบ้านเขาแบบไปเฮ้ยจะเกียจเฮ้ย
14: ก็ดีแล้วพี่ว่าคือถึงเวลาเราถ้าเราอยากจะดูของแปลกเราก็มาถ้าเราไม่อยากดูเราก็ปิดบ้านสิ
13: ไม่สิเออบางเอออันนี้คือแบบเราถ้าเราแบบมองแบบอย่างนี้เราก็ไม่เครียดดีนะพี่นะเออมองอย่างพี่บอยนี่ก็ไม่เครียดนะแต่บางคนเขารู้สึกว่า
14: พี่ทำประจำ
13: ไม่เขาถ้าเขาจูงลูกเขาจูงหลานเขาออกมา
14: เราก็อยากออกมาตอนนั้นสิ
13: ป้านั่นอะไรอ่ะจะตอบหลานว่าไงอ่ะ
14: พูดถึง
13: ป้า
14: พูดถึงถ้าอยู่แถวบ้านพี่
13: ตรงนั้นเนี่ยทำไมมันห้อยอ่ะ
14: อุ้ยถ้าอยู่แถวบ้านพี่จะหนักกระติกยิงให้
13: เอาเนี่ยถ้าไปทำเขาอย่างนั้นเนี่ยนะโดนเขาเป็นทนายเนี่ยเขาขู่เขาจะ
14: เขาจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครยิงมาจากทิศทางไหนจะยิงมาจากทิศทางไหนล่ะ
13: มาถึงแอบยิงใช่ไหมแอบยิงวันดีคืนดีก็เอาขยะไปเทบ้านอื่นวันดีคืนดีก็เอารถไปจอดขวางไม่ให้คนอื่นเขาผ่าน
14: ที่สังคมต้องมีเรื่องบันเทิงแบบนี้ดง
13: เออเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้ต้องอยู่กับพี่บอยแน่ๆสงสัยจะอยู่ด้วยกันได้
14: นี่พี่โจบอกว่าคุณบอยคนหล่อพ่อพระช่วยปลาไหล
13: ช่วยปลาไหล
14: แทรกเลยอ่านแทรกข่าวเลย
13: เอาวันนี้เนี่ยนะครับก็มีทนายที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขาก็ไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพูดคุยด้วยใช้ภาษากฎหมายคุยกันนะกฎหมายคุยกันนะกฎหมายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องไหม
14: เออ
13: นะครับเขาก็ไปบอกว่าพี่การที่พี่อาบน้ำหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็อนาจารแล้วนะชาวบ้านเขาก็แจ้งข้อหาอนาจารพี่ได้นะครับทนายออสบอกเอ้าผมก็ใช้ขันตักอาบใส่บ็อกเซอร์ตัวหนึ่งมันจะอนาจารได้ยังไง เขาก็พยายามเขาบอกว่าก็พยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงหาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาเพราะเขาก็รู้กฎหมายกันอยู่แล้วล่ะนะครับนะก็พยายามจะไปเคลียร์ให้นะครับสุดท้ายเนี่ยเห็นว่านะถ้าจะไม่จบเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่าเขาจะอาบน้ำหน้าบ้านขวางหูขวางตาคนในซอยต่อไปทำไม
14: แล้วยังไง
13: ก็ต้องให้ชาวบ้านไปฟ้องเอาถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาว่าอนาจารก็ไปฟ้องเอาเขาเจออย่างเงี้ยทำไม
14: แปลกให้ดูมาดูอยากให้แถวบ้านมีอะไรอย่างนี้บ้างจังบันเทิงในชีวิตดีมันดูบันเทิงมันดูตื่นเต้นมันเป็นอะไรก่อนละครก่อนข่าวอะไรอย่างนี้ไหม
13: เขาบอกว่าที่เข้าข่ายอนาจารเนี่ยเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยตอนอาบเนี่ยมีการล้วงมีการจับเอาอวัยวะเพศออกมาต่อหน้าทารกกำนันซึ่งเข้าข่ายอนาจาร
14: มันมีจุดนี้อยู่ด้วยนี่เอง
13: ก็เขาตั้งใจจะเหมือนจะโชว์ให้คนแบบไอ้นักเกียรติวู้วาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีความเขาจะแบบถ้ามีคนตกใจอะไรเขาจะแบบ
14: มีความสุขอย่างเงี้ยเหรอ
13: คือคนมันทะเลาะกันแล้วพี่ใช่ไหมคือทำอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายนึงมันรู้สึกแบบอึดอัดอ่ะไม่ได้อยู่กันยังไงอ่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงหมู่บ้านที่นนทบุรีนะครับใจน้อยครับ
14: ก็แถวนี้เองนี่นะ
13: ใจน้อยทะเลาะกันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะมันไม่มีคนกลางเข้าไปช่วยอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะ
14: นะ
13: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
14: พี่ทองคำบอกทนายก็เป็นโรคจิตก็เป็นจะเอาไงดีนะครับทีนี้พี่สิริพรบอกว่าคลองไร่พร้าวท่วมเกือบทุกหลังแล้วค่ะอู้เป็นกำลังใจนะพี่สิริพรแล้วคืนนี้จะนอนกันยังไงเนี่ยอู้ดีโชคดีที่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดหรือวันเสาร์นะด้งลองคิดดูสิ
13: ถ้าไม่โชคดีที่ฝนไม่หยุดครับพี่
14: ไม่แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะ
13: ตกตลอด
14: แต่อย่างน้อยเราได้อยู่บ้านดูข้าวดูของคอยเก็บของได้ไงถ้าเรามาทำงานก็จะพวงแล้วก็เดินทางลำบากโอ้ยังดีที่
13: ลองติดต่อไปที่เขตนะเขตเขาตอนนี้เขาจะมีแจกกระสอบทรายเขตละ20กระสอบพี
14: ่ฮะ
13: พอป่ะไปดู
14: 20กระสอบ
13: ให้บ้านละให้ครัวเรือนละ20กระสอบ
14: ครอบครัวละใช่ไหมครอบครัวละก็ต้องช่วยๆกันนึกว่าแบบทั้งชุมชนพี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับคำอำเภอชะอวดฝนตกขอบคุณครับ
13: คร
14: ับ
13: ผม
14: อุ้ยพี่ท่านพี่กฤษมนสวัสดีครับพี่อยู่อย่างพอเพียงบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายอ่างทองระทมพายุฝนกระหน่ำหนักท่วมขังขยายวงกว้างทั้งจังหวัดแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหูพาดหัวข่าวอ่านดูไม่มีอะไรดีเลยคุณฟังคือล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พายุฝนที่ยังคงกระหน่ำตกลงมาในพื้นที่ของอ่างทองต่อเนื่องนะครับซึ่งบอยเอ็มเคยไปทำข่าวที่ผงเพงนะผงเพงนั่นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมซ้ำซากก็รอบนี้ก็เขาบอกว่าส่งผลให้น้ำรอการระบายหลายจุดเจ้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เร่งเข้าสูบน้ำอย่างเร่งด่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเจ้าที่อาสาปอดติ๊กตึ้งเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชุมชนวัดอ่างทองตำบลบางแก้วที่เดินไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่คุณจำนงมะริอ่องนะฮะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดก็บอกให้ชาวสมาชิกในพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชนนะเพราะฝนตกกระหน่ำทั้งคืนทำให้น้ำท่วมสูงหลายครัวเรือนโอ้โหดูสิขนาดที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดเนี่ยไหลผ่านที่สถานีมาดวัดเนี่ย C7A เนี่ยหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองเนี่ยตรงนั้นน้ำสูง 7.23 เมตรแล้วจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรเท่ากับว่าอีกนิดเดียวโด่งจะวิกฤตแล้วจากระดับตำบลที่มีเขื่อนกั้นเนี่ย10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่านที่ 1,758 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เท่ากับว่าวันก่อนเราอ่านแค่ 1,700 เนาะวันนี้ 1,750 58ก็ถือว่าระบายเพิ่มขึ้น
13: ครับครับเนาะก็พื้นที่ที่รับน้ำเป็นประจำทุกปีก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าแต่ว่าเขื่อนเริ่มปล่อยน้ำ
14: อีกสักหน่อยนะมีสักข่าวไหมโดมีสักข่าวไหม
13: ได้เลยครับได้เลย
14: ปล่อยสักนิดนึงครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
13: นี่ฮะสดสดร้อนร้อนมีคนส่งภาพส่งข่าวมาให้นะครับหน้ารามคำแหงตอนนี้ใครอย่าได้ผ่านไปทีเดียวเชียวนะฮะเขาบอกว่าอยู่กรุงเทพมานะพี่คนนี้เขาลงนะพี่ 30ปีเพิ่งเคยเห็นน้ำตกที่หน้ารามนะนะฮะคือตอนนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเขาจะมีสถานีรถไฟสายสีส้มเนาะแล้วมันก็จะเป็นบันไดที่เดินลงเดินขึ้นเดินลงสถานีเนี่ยครับน้ำเนี่ยมันไหลลงมาตรงบันไดเนี่ยนะครับท่วมเป็นน้ำตกเลยพี่เหมือนน้ำตกเลยนะฮะแล้วถนนรามคำแหงโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยรามเนี่ยนะหน้ามอรามเนี่ยวิ่งต้องเลนเดียวคือเลนขวาสุดเลนกลางกับเลนซ้ายที่ติดรั้วมหาลัยเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับน้ำสูงขนาดที่รถเก๋งวิ่งไม่ได
14: ้ครับ
13: นะนี่คือรามนะมอเตอร์ไซค์เข็นกันเพียบเลยดับน้ำต้องสูงขนาดไหนมอเตอร์ไซค์ดับก็ประมาณมิดล้อเหมือนกันไหมพี่นะประมาณครึ่งล้อมิดล้อนะ
14: เอาละน้องดุ๊กสุดท้ายแล้วเนาะอ้าวมีคุณผู้ฟังบอกว่าบ้านคุณอ้ําเนี่ยพิกัดอยู่เสรีไทยครับผมเอาละคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดที่ฝนตกค่ำคืนนี้ก็ดูแลสถานการณ์น้ำแล้วดูแลครอบครัวดูแลบุคคลในครอบครัวสัตว์เลี้ยงให้ดีๆขอทุกคนปลอดภัยลาแล้วน้องๆเนาะ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
17: ท้องเสียปวดท้อง
18: แน่นท้อง
17: มองหาย
19: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยจะสำนักประจำวันที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:17 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพานิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอร์รอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแครอนนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะเปิดมุมมองใหม่ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราช

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ซก็หายไลน์ก็เงียบนะครับจากน้องเบิ้ลปทุมราชนะครับก็อย่างเงียบนานนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนะครับเห็นแบบชาวคณะเงียบๆดูหายๆไปก็เอ๊ะเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังนะครับผมนะแล้วก็มีอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจาสิงห์ชัยนะครับดูอบอุ่นนะครับขอกอดจากบาทนี้นะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้ใหม่น้อยก็ชอบขอมานะครับนะอ่ะเราก็จัดไปครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับก็แน่นอนครับในช่วงเย็นนะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะส่งพลังให้กับชาวคณะรัวๆนะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ฝนตกเดือดมากนะครับนะโอ้โหแบบเป็นเรียกว่าข้ามวันเลยนะครับแถวนี้อาจจะแถวพระราม9อาจจะไม่ได้ตกแบบฉ่ำแบบโหดๆเลยนะแต่เขาตกไม่หยุดเลยเขาตกมารัวๆปล่อยมาเรื่อยๆๆๆๆอะไรเงี้ยนะครับผ้าก็ไม่แห้งนะครับมีกลิ่นอับชื้นนะครับแต่ที่สำคัญครับชาวคณะที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวตลอดเวลานะครับนะอย่างที่ผมย้ำเลยบางทีเราจะไปรอให้ใครมาประกาศว่าเอ้ยพี่น้ำมาแล้วพี่ต้องยกของขึ้นมันไม่ทันครับลูกพี่พอพี่สังเกตนะคลองนะครับหรือว่าแถวบ้านเนี่ยน้ำมันเริ่มมาแล้วตอนนั้นน่ะเราต้องรีบเอาขึ้นไปก่อนนะเขาจะมาเตือนทีหลังยังไงไม่รู้แต่เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับลูกพี่ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีเปอร์เซ็นต์ที่น้ำมันจะมาหาเราเนี่ยนะครับยกของขึ้นบ้านก่อนนะเพราะบางทีอ่ะมันมาตีหนึ่งมันมาตีสามมาหลับแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมขาเปียกอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าไม่ทันครับฉะนั้นเนี่ยมีเวลาตอนนี้รีบยกขึ้นไปก่อนเลยถ้าเรารู้ว่าโอ้โหเขามีการแจ้งเตือนแล้วนะวันสองวันเนี้ยจะตกแบบจะมาเรื่อยๆมาไม่ได้หนักมากแต่มาไม่หยุดก็ทำให้น้ำมันขึ้นมาเขาเรียกว่ารอการระบายขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยใกล้ละรู้สึกน้ำมันเริ่มมาแล้วแถวหน้าปากซอยเริ่มมานองเจิงนองแล้วก็ยกของขึ้นหน่อยนะของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็เก็บไว้นะครับอันนี้มาแชร์กันนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเหมือนกันที่ตกแบบโหดขนาดนี้แล้วแบบตกข้ามวันก็ยังไม่หยุดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเราต้องรอบคอบด้วยนะครับและที่สำคัญเฮียก็มาอยู่เป็นเพื่อนส่งพลังนะครับใครที่รู้สึกเครียดๆเงาๆมารัวสติ๊กเกอร์กับเฮียนะครับผมวันนี้เฮียมาเต็มเสมอนะครับสุขแห่งชาติเราจัดเต็มนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะใครที่มาส่องแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะเฮียจะได้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะมาครับตอนนี้ผมขออนุญาตทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่สุวรรณพี่ประภานะครับพี่สมชายพี่ลำพึงมียายออดพี่นนท์พี่ขาวดอนพี่สมพงษ์พี่ทิพาพรพี่เดียมนะครับมีพี่เรืองนิดพี่พีระเดชพี่สุรวินนะครับแล้วก็พี่ยายจ๋านะครับพี่อมรินทร์นะครับมียายนาอาหารตามสั่งพี่ทศพลพี่พันนีก็มาแล้วนะครับมีคุณแพทนะครับมีพี่ขาวมาแล้วนะครับนะพี่ขาวก็ย้ายของแล้วใช่ไหมครับเอาขึ้นตึกชั้น4แล้วนะครับนะนะพี่เชนก็บอกว่าทางเหนือก็เริ่มเย็นแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านก็บอกว่าฝนตกทั้งวันเลยยายออสบอกว่าระยองก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะเสียเปียกมาแล้วพี่ลำพึงนะครับเจเดซี่นะครับนะพี่เอนะครับพี่กฤษชมนพี่นิภาพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะเจ้าวันนี้อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้นะฮะรอนะครับรับสายนะชาวคณะที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับป้าโสภานะครับ
2: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ป้าโสภาอโสภาฟังที่ไหน
2: ก็นักโคนผีอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชจ้ะ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคุณป้า
2: ฝนตกแต่ตอนนี้มันแรงไปก็ยังมีคำท่าว่าจะตกอีกอ่ะ
1: อ๋อแล้วแรงนี่ไปประมาณกี่วันครับป้าครับ
2: ผมแรงไปแล้ววันแล้วก็รู้สึกว่าตกจะเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: โอ้ก็คือแถวใต้แถวนครนี่ก็คือไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: โอ้
2: ยังไม่ได้กรีดเลยจ้ะ
1: โอ้ก็ถือว่าได้พักไหมครับคุณป้าครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วปกติเรากรีดยางกี่โมงกี่โมงครับคุณป้าก
2: รีดยางมันก็บางคนมันก็ไปนี่เวลาป่านนี้มันไปแล้วแบบบางคนมันก็ลงตีสามตีสี่มันไม่แน่นอนอ่ะ
1: อ๋อไม่แล้วป้าไม่ได้ลงเหรอครับ
2: ของป้าไม่กรีดแล้วตอนนี้เกษียณแล้ว
1: โอ้ป้าเป็นกองเชียร์ใช่ไหมครับแหมคุยตั้งนานป้าก็บอกคนนู้นทำกี่โมงกี่โมงโอ้แต่ป้าเป็นกองเชียร
2: ์โอ้กองเชียร์แต่เมื่อก่อนมันอยู่อย่างนั้นน่ะ
1: ครับคือเราสำเร็จวิชานี้เราก็ต้องแบบให้ลูกหลานไปทำบ้างใช่ไหมคุณป้าครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: โอ้แต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลยนะคุณป้านะ
2: จ้า
1: จ้าวันนี้คุณป้าโสภาอยากฟังเพลงอะไรดีครับ
2: ดวงใจของปรางทิพย์
1: เห็นไหมขอเพลงวัยรุ่นด้วยนะครับ จะมอบให้ใครดีครับคุณป้าครับ
2: มอบไม่ลูกเป็นเพลงของลูกทุ่งมานครทุกคนที่ฟังรายการแล้วก็ดีเจทุกคนน้องลูกตาลแล้วก็น้องชนพิจา
1: ครับ
2: แล้วก็น้องนาเดชแล้วก็น้องอะไรหลายๆคนอ่ะ
1: ครับ
2: เอาเต็มไม่ค่อยจะบุ
1: ดเอาเต็มวง
2: มันเยอะอ่ะตัวเลขมากจำไม่บุด
1: จะฟังเสียงยังสาวอยู่เลยครับคุณป้าอายุเยอะอะไรยังสาวอยู่
2: ค
1: ุ
2: ณแม่จ้าที่ชื่อแต่ยายชมมา
1: ได้ครับกันเองคุณป้า
2: เลขเจ็ดกว่าไปแล้ว
1: อุ้ยจริงเหรอนี่เลขเจ็ดเหรอ
2: ค่ะเชิญปินเลขแปดอยู่แล้ว
1: อุ้ยนึกว่าเลขสี่เลขห้าอีกนะครับอันนี้ไม่ได้อวย
2: ไม่ใช่เลขสี่สองรอบสามรอบแล้ว
1: อุ้ยจะฟังเสียงยังดูแบบแข็งแรงแบบดูแบบมีพลังอยู่เลยนะเอาได้เดี๋ยวผม
2: คุณทีจมจ่า
1: เดี๋ยวผมเปิดไปเลยให้คุณป้าฟังเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับสาธุครับการยืนนะ
1: ขอบคุณครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินชัยไหทองคำสวัสดีจ้า

0: เอาสดๆให้เจ้าของจักบาทแน่
1: โอ้ยม่วนมากเลยครับผมแก่งเริงจานสังหารใจนะจากพี่สอนสินชัยนี่อู้เจเดซี่ก็มากรี๊ดเลยนะครับพี่วงจันทร์ก็บอกอู้ยคักๆม่วนๆ นะครับผมนะมันมากเลยนะครับแสดงสดนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะฮะนะพยากรณ์อากาศของเรานะฮะลูกพี่ของเราก็มาประกาศเพิ่มเติมตอน 18:00 น.นะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลไว้นะฮะใครที่ยังไม่ง่วงก็ตั้งใจฟังนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับภาคเหนือนะครับวันนี้ลูกพี่ช่วงแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปนะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ฝนประมาณ 60% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22 องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22 องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคกลางนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นเลยนะแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกนะก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับประมาณ 80% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ํามันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: หมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากพี่หนูมิเตอร์นะครับนี่คือข้างหลังภาพนะฮะก็เป็นเพลงที่พี่ธวัชชัยนะจากจังหวัดลำปางช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะฮะคุยปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงให้ฟังปั๊บเลยนะฮะก็กดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
0: นะครับเอาทักทายตะป๊อปขี้งอนด้วยนะครับพี่หญิงสีนะแล้วก็เจ๊เดซี่ด้วยนะครับผมย้ำเบอร์นะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะไม่ใช่เพื่อชีวิตพาเรทเพลงฮิตนะที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากหน้าหมูนะครับวันเวลาจาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตารางงานแน่นนายกถึงลอนดอนพร้อมภารกิจรถโชว์ต่อเนื่องเวลา 9:35 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกำหนดการหารือเริ่มด้วยการหารือกับนายแม็กเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทยนายมาร์คกูดดิ้งอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนายแมทธิวเดวีอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้านายเดวิดโทมัสอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและนายรูเพิร์ตกูดแมนประธานสภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัทโรสลอยในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือทางภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเพิ่มโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม DSI พร้อมเชิญหนุ่มกัญชัยพุทธอภิวันให้ข้อมูลปมเงินบริจาคมูลนิธินำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าด่วน DSI เตรียมเรียกพิธีกร2ช่องดังปมเงินบริจาคมูลนิธิว่าสืบเนื่องจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาร้องขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งมีการแนะนำผู้เสียหายว่ามีใครบ้างโดยพนักงานสอบสวนต้องประสานเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลและต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลด้วยส่วนการเชิญนายกัญชัยกำเนิดพลอยและนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีมาพบ DSI ในฐานะพยานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเมื่อไหร่จำนวนเท่าใดบริจาคแบบไหนท่านี้อยู่ระหว่างวันนัดหมายเข้าพบ DSI ของ2พิธีกรและยังมีพยานอื่นๆที่เป็นผู้บริจาครวมประมาณ10รายอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเปิดรับข้อมูลทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเจ้าของมูลนิธิดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายแต่ยินดีรับข้อมูลด้วยเช่นกันเหตุระเบิดตึกถล่มกลางกรุงเอเธนส์เกิดเหตุระเบิดภายในอาคารพักอาศัย2ชั้นในย่านพลาคาใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งของกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซส่งผลให้อาคารดังกล่าวถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนเป็นผู้สัญจรไปมา1คนและอีก2คนเป็นหญิงสาวซึ่งติดอยู่ภายในอาคารข้างเคียงแต่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายโดย

ชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: สิบ20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัชชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแม่หมี
3: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
4: จ้า
3: อ้าวตอนนี้อากาศแถวบ้านเป็นไงบ้างครับพี่นันครับ
4: ฝนตกจ้าฝนตกหยุดมันใจเฮียมั้ง
3: ครับไม่น่าใช่นะครับพี่นะครับนะครับอ้าวคือมันตกปล่อยๆตลอดเลยใช่ไหมครับพี
4: ่ไม่อะมันตกแรงแล้วก็หยุดแต่ตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู
3: ่อ๋อก็ตกลงปล่อยหรือเปล่าครับพี
4: ่ปล่อยมากไม่ปล่อยมากบางทีก็แรงมาแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยแล้วก็แรงแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยนะ
3: คือเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยนะเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยเนาะดูแบบงงๆเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาอะไรก็ไม่รู้นะพี่นันเนาะ
4: ก็มันเป็นแบบนี้ก็หนักเดี๋ยวก็หนักเ
3: หมือนแบบ
4: เบาอ่ะจ้ะ
3: เอออารมณ์แบบกลับไปกลับมานะพี่นันเนาะ
4: เหมือนเนี่ย
3: เรามาตีกันดีกว่าพี่นันวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไรดีครับพี่
4: อะไรนะสายลมแห่งรัก
3: ของกาละเกียรตินะ
4: ใช่จ้า
3: ได้เลยครับพี่นันครับงั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เฮียมีเป็นหัวหน้าครอบครัวเฮียมีก็นำทาง
3: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่นันครับ
4: นึกว่าจะไม่ทำจะไม่ให้พี่สุดยอดมังสะพุงแล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง118แล้วก็คุณเราไปให้คุณมานั่นแล้วตอนที่ธรรมรัตน์แล้วก็เฮียมีให้น้องแป้งแล้วก็ให้เอฟซี95ทุกพื้นที่เลยทั้งหน้าจอและหลังจอทั้ง

0: โจทั้งทั่วโลกเลย
1: ได้ครับเต็มวงเลยนะพี่นันนะ
0: จ้าที่อสมทน้ำท่วมไหมเนี่ย
1: ก็นิดนึงครึ่งรอเองอืม
0: อย่าไปจับปลาแล้ว
1: แม่เพชรบูรณ์ยังมีมากกันละกัน
0: รู้ว่าเนี่ยรู้ว่าเนี่ยว่าหนึ่งจะกลับบ้านสี่ทุ่มเหรอเนี่ยแล้วมันกลับมาแน่เลย
1: ครับผมนะก็ธรรมดาครับมันสภาพอากาศเป็นแบบนี้เนาะนะ
0: ว่าเสร็จแล้วเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
1: ใช่ใช่เราก็ต้องอดทนนะพี่นันได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่นันฟังนะ
0: โอเคครับผมมากคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: าวพาเลทชุดนี้นะครับรักนะคนดีนะครับผมนี่คือรักเธอที่สุดในโลกนะฮะพี่หนุ่มสกลนะครับมีวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องการะเกดนะครับสายลมแห่งรักนะครับรวมถึงพี่แคทริยาด้วยนะครับยอมจนข้างเธอ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับเอามาครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายนะฮะก็วันนี้เป็นพระเอกหมีลำนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงอาหารเบาๆใช่ไหมครับคือช่วง3ทุ่มเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่นอนใช่ไหมครับมีภารกิจอะไรแบบต้องมาเล่นกับเฮียอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหิวข้าวได้ผมก็แนะนำอาหารที่ทานแล้วย่อยง่ายนะครับแล้วก็ดีกับสุขภาพพลังงานก็ไม่เยอะมากนะครับก็แน่นอนฮะก็คือโจ๊กนั่นเองคุณผู้ฟังลูกพี่ผมนะครับลองนึกภาพเนี่ยประมาณเนี้ยแบบฝนพรำๆแบบได้โจ๊กร้อนๆสักถ้วยนึงนะใส่หมูสับลอยๆหน่อยนะครับนะยิ่งมีขิงนี่ดีดีนะครับเดี๋ยวผมพูดประโยชน์ของโจ๊กให้ฟังเขามีประโยชน์จริงนะครับคือย่อยง่ายนะครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันเขาเคี่ยวมาครับมันนุ่มนะครับแล้วมันก็แบบย่อยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กระเพาะก็ไม่ทำงานหนักนะฮะก็ดีมากเลยในช่วงที่เราหิวๆตอนนี้นะครับหรือว่าการให้พลังงานนะอันแน่นอนครับข้าวก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วเพิ่มพลังงานนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่อ่อนเพลียปกติใครที่กินน้อยนะครับก็กินเขาเรียกว่าแต่ละมื้อกินไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเราก็สามารถเสริมโจ๊กเข้าไปได้นะครับนะอ่ะข้อต่อไปครับสารอาหารครบถ้วนถ้าเรากินโจ๊กเฉยๆเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่มีกับอะไรกินเพิ่มผมแนะนำให้ใส่หมูสับก็ได้เอาถ้าหมูสับมันยากไปก็ใส่ไข่ก็ได้นะครับหรือใส่ผักนิดนึงแต่ผมว่าขิงเนี่ยดีสุดละนะครับนะเราจะได้วิตามินได้เกลือแร่ได้ประโยชน์ใส่ผักเล็กๆเนี่ยดีมากเลยนะฮะแล้วก็ดีกับระบบขับถ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าโจ๊กเนี่ยนะครับก็มีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ด้วยนะครับนะก็เป็นข้อมูลจากเมดิฟู้ดไทยแลนด์ด้วยนะครับนะกินโจ๊กก็ดีครับดีกับสุขภาพนะจ๊ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลับมาแล้วนะครับนะฮะพี่กล้วยสแตมนะฮะกลับมาให้หายคิดถึงนะฮะสีดาลุยไฟนะฮะกับสังกัดนะ Big Love Music นะคำร้องทำนองนะครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จ่าแทนไทยนะก็ใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: ขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องบอสนะครับตี3แล้วตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีชาวคณะส่งกำลังใจนะครับให้น้องบอสหายไวๆด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะครับหลังไมค์นะครับมีพี่มนัสนะครับมีพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับกำแพงแสนนะครับมีพี่โคราชมีพี่การนะครับพี่ธวัชชัยพี่วันชัยพี่สมพรเพชรบูรณ์พี่นิยมพี่จิตนะฮะพี่เรนูนครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Facebook Live ของเรานะฮะมีพี่สิริพรพี่สิริพรนะครับพี่หนูริ่งนะครับเจเดซี่พี่จิตนะครับนะแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับชาวคณะของเราคุณแพทก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกันนะครับนะกดหัวเราะด้วยนะครับพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่พิชยาน้องกัญญานะฮะคุณอ้อนๆพี่เนาซ่าพี่ส่งเสืออบนะคุณสุภัตราด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียลาด้วยเพลงนี้นะครับรอวันฉันรักเธอจบรอหน่อยคิริบูนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะโอ้โหวันนี้นะคะไม่รู้จะทำยังไงกันดีนะคะกับเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยคุณฟังนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนยาวมาเลยนะคะจนถึงณเวลานี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะหลายพื้นที่แล้วก็คิดว่าทั่วประเทศเลยนะคะที่พวกเรานะคะประสบภัยเลยแหละนะก็คือต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรุงเทพเองนะคะหลายพื้นที่นะคะที่น้ำท่วมแล้วก็ใช้คำว่าเรียนน้ำรอระบายใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะก็เดินทางกันดีๆก็แล้วกันนะคะเช็คเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะยังใช้ชีวิตอยู่ในรถนะคะอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะมีหลายคนบอกว่าปกติเนี่ย30นาที40นาที45นาทีเนี่ยปกติถึงบ้านแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยคูณไปอีกนะคะ3เท่าตัวบางครั้งบางทีนะคะมีเพื่อนๆใน Facebook บอกว่าปกติเนี่ยนะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงวันนี้3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านคุณผู้ฟังวันนี้ตันก็เลยนะเผื่อเวลาเยอะมากๆเลยนะคะการเดินทางมาที่สถานีนะคะมาที่อสมทอย่างนี้นะคะกลัวจะไม่ได้เจอคุณผู้ฟังนะขับรถอยู่ดีๆสักพักเดี๋ยวต้องพายเรืออย่างนี้นะก็ต้องเช็คนะคะเส้นทางกันดีๆจะเดินทางไปไหนเพราะว่าจากการวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ของเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยก็ยังตกยาวๆอีกนะคะช่วงนี้2วันนะคะ25 26 27นะเอาวันนี้เราไม่นับแล้วเอาพรุ่งนี้26 27เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเข้ามาขออภัยนะฮะขอให้คุณผู้ฟังคือเข้ามาพิมพ์ในเพจของเราเนี่ยนะคะว่าพอดีทางแอดมินเนี่ยเขาก็พิมพ์ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยากจะให้เข้ามาแชร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบว่าโอ้โหนี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะคะที่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาแชร์สถานการณ์นะคะเยอะมากๆนะคะทั้งบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็รถติดมากๆเลยใช่ไหมคะนะบางคนยังอยู่บนรถอยู่เลยนะคะนั่งรถมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มยังไม่ถึงบ้านก็มีนะคะนวมินนะคะหลายๆที่นะคะที่โอ้โหนะคะน้ำท่วมเยอะมากๆนะคะนอกจากการเดินทางแล้วที่จะต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะเตรียมเอาไว้ก่อนได้นะคะแครายท่วมแล้วครับนั่นน่ะสินะคะเห็นอยู่นะคะแล้วก็ช่วงแจ้งวัฒนะเส้นแจ้งวัฒนะนี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะแชร์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะเราเปิดมาปุ๊บก็พูดถึงเรื่องฝนกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นไปไม่ได้หลังก็ต้องเรื่องนี้ล่ะตอนนี้นะคะพูดถึงงานเพลงก่อนกันละกันวันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้นะมันอ่อมทั้งวันเลยคุณผู้ฟังนะคะฝนตกก็เลยเลือกเพลงสนุกสนุกมาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงเนาะนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนนะคะเริ่มมากับอยากเปลี่ยนนามสกุลนะคะงานจากพี่แหม่มพี่มันรำนะคะแล้วก็รักพี่ที่ใจเกินร้อยนะคะฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หญิงลั่นลานะคะหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองนะคะสามงานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ คุณแจ็คจากทางสปปลาวเวียงจันทร์นะคะบอกว่าโอ้ทางนู้นเนี่ยฝนไม่ตกเลยร้อนมาหลายวันแล้วอ๋อนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีน้ำจะขึ้นมาถึงใต้สะพานตรงบริเวณที่กลับรถแล้วนะคะตรงไหนไม่แน่ใจเนาะนะคะสามารถบอกพี่กัดมาได้นะคะเผื่อว่าจะได้แชร์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีเพลงไหนอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อีกสักครู่นึงสำหรับสายชิลหิวใจด้วยเนาะเผื่อว่าวันนี้สายชิลหิวใจนะคะจะโทรมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันสักนิดนึงนะคะว่าอยู่พื้นที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้สายหลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะทักทายทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะ SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400จ้าทักทายนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะวันนี้หลายคนน่าจะอยากฟังเพลงเกี่ยวกับสายฝนด้วยหรือเปล่าทำยังไงให้มันหยุดก่อนตอนนี้ ได้โปรดแบบโอ้โหยาวตกยาวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะดูจากที่เขาเป็นแผนที่ที่เขาวิเคราะห์โอ้แปลกเขาบอกแปลกเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าแปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยยังไงพวกเราก็คอยติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเนาะโอเคเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายรับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366นะคะงานเพลงหวานๆแล้วกันในช่วงนี้งานจากพี่รุ่งสุริยาค่ะเสน่ห์ลูกทุ่ง

0: เสน่ห์ลูกทุ่งนะคะงานหวานๆจากพี่รุ่งสุริยานนะคะโอ้โหนะคะตอนนี้ข้อความแชร์เข้ามาในเรื่องของว่าเอ๊ะตรงไหนน้ำท่วมบ้างฝนตกหยุดแล้วหรือยังเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะนะเขาบอกเชียงใหม่ก็ตกด้วยโอ้นะแล้วก็อยุธยาตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยาวมาจนถึงวันนี้ช่วงกลางวันแล้วก็หยุดไปแล้วด้วยแถวอำเภออุทัยนะคะแถวพัฒนาการนะคะบอกว่าตกตลอดทั้งวันเลยแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะหลายที่เลยเนาะนะโอเคนะคะก็แชร์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราอ๋อเหรอโอเคโทรไม่ติดใช่ไหมโอเคนะคะนะเดี๋ยวเลือกสายใหม่ก็แล้วกันนะคะตอนนี้สายเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเนาะนะคะน้องบัวลำพูแล้วคะโทรติดไหมคะนะคะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะนะฮะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้โอ้ยที่เพจนะโอ้นอนฟังทุกคืนเลยแม่สอดฝนไม่ตกอ่ะหรอทำไมแม่สอดฝนไม่ตกล่ะไม่ไปถึงตรงนู้นเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะนะคะพี่ณภัสสรพี่วิชัยพี่ปริญญานะคะบอกติดตามอยู่นะจ๊ะพี่สมบัติบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยขอเพลงรักจางที่บางปะกงพี่เบนซ์พี่นุเจริญนะคะทักทายนะจ๊ะนะคะน้องบอยดาวพระสุนะคะพี่ประสิทธิ์คุณตรินกิจนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่ตูนบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงนะคะคุณน้านนท์น้านนท์บอกว่ายังติดอยู่คลองตังเหรอคะ6ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคค่ะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวขอให้ถึงบ้านในเร็วๆนี้เลยเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกหลายคนทักทายเข้ามาคุณเบต้าจากลำพูนด้วยอ้าวสายมาแล้วนะคะนี่เลยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อานนท์นะ
1: จ
0: ้าพี่อานนท์จากหนองบัวลำพูค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมเนี่ย
1: กำลังปล่อย
0: กำลังปล่อยโอ้
1: ครับแต่แรงช่วงกลางวันอยู
0: ่ทำไมนะกลางวันไม่ตกเพิ่งตกใช่ไหมคะ
1: กลางวันตกแรง
0: อ๋อกลางวันตกแรงแต่ว่าตอนนี
1: ้ครับ
0: ฝนซาไปละซาไปละปล่อย
1: มันพอริน
0: พอรินฝนรินใช่ไหมโอเคได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าพี่อานนท
1: ์ใจบ่มักดีเน
0: า
1: ะ
0: ใจบ่มักดีหมายไทยเน
1: า
0: ะโอเคค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ้า
1: ให้คุณลูกตาลคนสวย
0: โอ้ให้หนูเลยเหรอโอเคได้เลยขอบคุณมากอันนี้รอฟังเลยนะคะทำไมจ้า
1: ให้เมธิชาด้วย
0: ได้เลยใครอีกให้ใครอีก
1: ให้พี่พิมดาด้วย
0: ให้พี่พิมดาด้วยได้เลย
1: แล้วก็หลังไม้ด้วยนะ
0: ให้น้องแป้งหลังไม้ด้วยนะ
1: โอเ
0: คค่ะได้เลย
1: ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแล้วกันนะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอฟังเลยนะ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสำหรับใจบ่มักดีนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะต้องขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่อีกครั้งนะคะนะคะสำหรับเพลงใจบ่มักดีไหมไทยใจตะวันหรือว่าไหมไทยหัวใจสินนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะนะจองสายน้ำใหม่นะจ๊ะโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับแป้งๆได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรายงานตัวรอรับสายอยู่นะคะฝ่าน้ำฝนมาเลยนะวันนี้เกือบแล้วอีกนิดนึงเกือบได้พายเรือมาทำงานแล้วนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะพี่สุภาพรบอกว่าไม่ได้ฟังทางไม่ได้เข้ามาชมด้วยเนาะทาง Facebook มานานแล้วนะคะนะหลายคนก็ฟังทางวิทยุด้วยเป็นหลักเนาะแล้วก็เข้ามาทักทายที่เพจของเราด้วยพี่ไพโรจน์บอกทักทายน้องลูกตาลจากบ่าวบ้านนาจากบ่าวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าขณะนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนจ้าโอ้ทางใต้นะทางใต้ไม่มีเนาะวันนี้เนาะนะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบพี่บุญเพชรนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ตูนบอกว่า8ริ้วฝนตกนะครับนะคะทักทายพี่รามิดาแล้วก็พี่นภศรบอกว่าตรังไม่ตกค่ะนะคะช่วงนี้เท่าที่ดูประกาศเนี่ยน่าจะเป็นโซนนี้แหละค่ะภาคกลางเนาะภาคกลางภาคตะวันตกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีพี่ปริญญาด้วยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วิจิตอ่ะนะคะแล้วก็มีพี่สมเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจให้กันเนาะคุณผู้ฟังนะคะค่ำคืนนี้เอาล่ะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยแล้วกันนะคะแม่พรแม่พรฝากมาเอาเพลงนี้แม่พรบอกว่าเปิดเพลงให้อยู่ในชั่วโมงแรกก่อนได้ไหมอันนี้แม่พรไม่ได้พูดตันพูดเองเดี๋ยวแม่จะรับก่อน

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันต่อเลยนะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุธิยาย
2: ังมีอีกหนึ่งผลงานเพลงวันนี้มามอบให้กับทุกท่านได้ฟังกันในแนวลูกทุ่งหวานๆกับผลงานเพลงสาวนาหาคู่ไปฟังกันค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วย

0: านาฮาคู่ผลงานเพลงเพราะๆนะฮะฝากด้วยละกัน
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพราะๆหวานๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบโอ้ชื่นชอบนะคะในเรื่องของมหานครไลฟ์นะคุณผู้ฟังเราก็จะนะเก็บบรรยากาศนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะฮะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเป็นทริปนะคะพาไปเที่ยวไปทำบุญเนี่ยแล้วก็จะมีศิลปินนะคะที่เขาไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็นอกจากที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันก็จะมีเพลงเพราะๆไปฝากแล้วก็จะเก็บบรรยากาศเพลงเพราะๆแบบนี้แหละนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะมีอีกหลายเพลงเลยที่รอจัดให้นะจ๊ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะใครเนาะเนาะใครไหมพี่รมพรจากพี่ชอบนครศรีธรรมราชแล้วก็สวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะบอกว่าอยากฟังศาสตร์เดือน10นะคะจากศิลปินเสือสองเลและพายุสุริยันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะสายยังว่างอยู่นะคะชั่วโมงหน้ารับ1สายหน้าไมค์นะคะที่02 2481366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชลิชาอีก1ชั่วโมงนะจ๊ะนะคะชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะคะ
3: จากคนรูปร้อนอุ๊ยหย่องจะคล้องเนาะ
0: บอกเป็นหยังได้เลย
3: ตอนนี้ร้านนวดอำเภอหูคันชิสเกตตอนนี้ยังเงียบฝนอยู่นะแต่ตกนานและหลังจะไม่เงียบช่วงนี้นะ
0: อ๋อมีฝนอยู่แต่ไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะพี่ศักดิ
3: ์ใช่ครับ
0: อากาศเย็นเลยสิ
3: เย็นครับ
0: พี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
3: สบายดีค่ะเพียงแต่ไม่มีเงินใช้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมี
0: โอ้แต่น่าจะยังไงดีล่ะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่เดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นค่ะ
3: ครับไม่เป็นไร
0: ค่ะเราอยู่แบบพอมีพอกินได้เนาะพี่ศักดิ์เนาะพูดถึงว่าน่ะ
3: ได้เราอยู่แต่บ้านนอกนั่นแหละแต่ยังไงก็ไม่ลืมก้าวห้าหรอก
0: จ
3: ะเป็นคนบ้านนอก
0: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ
3: เราเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่พี่สาขาที่ร้านมีมีคุณหมอเยอะไหมคะหมอนวดเยอะไหมหลายคน
3: ม
0: ีสามคน
3: ผู้ชายสองกับผมแล้วก
0: ็
3: น้องคนบ้านน้ำเกี้ยงอีกคนหนึ่งนะ
0: ก็ผลัดกันใช่ไหมเวลามีคนมานวดมีลูกค้ามา
3: ใช่ถ้ามี3คนก็เข้าทั้ง3เลยนะ
0: ดีจังเลยคือจำได้พี่ศักดิ์เคยบอกหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เราคุยกันนะเนาะเราก็จะถามกันอยู่ตลอดเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ได้จะแวะไปหาบ้างอ่ะนะ
3: ใช่ไม่เป็นไร
0: จ้ะ
3: แต่พี่ก็ให้กำลังใจน้องลูกตาตลอดนะ
0: ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้พี่ศักดิ์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอันนี้หรอบองเหงาบอกคิดฮอด
3: อันนี้ของปู่ของพี่ฉากเรียนถึงที่การใช้ตาก็ยังไม่อันใจน้อยนะก็ยังเข้มแข็งกับชีวิตนะ
0: ค่ะค่ะ
3: ก็อยู
0: ่สุดยอดอยู่แล้ว
3: ค่ะลูกมืดนะ
0: แต่พี่ฉากมีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องอื่นไงมาทดแทนตรงนี้จริงพี่ฉากตันถามอันนี้หน่อยคือขออนุญาตถามคือพอดีหนูอ่ะมีเพื่อนพูดง่ายๆมีเพื่อนที่ตาบอดอ่ะเยอะมากพี่ศักดิ์จริงๆใช่ใช่แล้วก็จะมีความพิเศษก็เรียกว่าเป็นทักษะที่หนูพูดตรงๆว่าคนตาดีก็คงจะทำได้ไม่ดีเท่า

0: ันนี้ถ้าความสั้นความยาวพอรู้ได้แล้วถ้าเกิดแบบจับเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันสั้นมันยาว
1: ไม่ได้รู้ตรงสังเกตนะ
0: นะ
1: ก็ให้คนไปดีดูช่วยนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ซื้อเท่าไหร่นะ
0: แต่เพื่อนหนูนี่แบบโหแกล้งไม่ได้เลยนะ
1: แต่เราคนเราก็ต้องมีผิดพลาด
0: ใช่
1: แต่เราไม่มั่นใจว่าเราเก่งหรือแต่ว่าเราต้องให้คนภายนอกคนรอบข้างดูแบงค์อะไรครับแบงค์อาทิตย์
0: ก็ยังดีก็ยังดีได้นะก็นะคะคุยสัพเพเหระกันไปอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยสำหรับเพลงบ่อเหงาบ่อคือทอดของพี่นางสิริพรเนาะ
1: ครับแล้วก็อยากขอบคุณสนับสนุนแต่ว่าอยากอัดน้องนำทางพี่หน่อยนะ
0: อ๋อได้เลยอ่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณ
1: โอ้ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยที่ไหนคำนั้นโอเคสุดยอดมากพี่สาวเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ไว้มีเวลาว่างๆเนาะโทรเข้ามาคุยกันอีกนะจ๊ะ
1: แกจะโทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เวลานานๆก่อนให้คนอื่นโทรเยอะๆก่อน
0: นะน่ารักจริงๆโอเคพี่สาวขอบคุณมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณช่วย
0: ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้สี่งามเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงา

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีงานเพลงเหงาๆนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าใหม่บ่เหงาบ่ขึ้นฮอดสิริพรอภัยพงศ์นะคะแล้วก็มากันที่เหงาบ่มีวันหยุดเลยโอ้ยเหมือนฝนตกตอนนี้เลยที่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดตอนไหนนะคะเปรมปิยพรนะคะเปรมปิยพรแล้วก็อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเหงาค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รัติการแห่งความเหงานะคะน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะโอ้โหความเหงานี่มันนะไปไกลมากๆเหงาแล้วก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องราวมากมายผ่านมุมมองของความเหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมาเป็นหลายบทเพลงจริงๆนะคะหลายมิติของความเหงาเลยนะคะเหงาก็มานี่แหละมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิคะนี่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าวิทยุฟังไม่ได้เลยนะคะวาร์ปมาทางออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะเปิดทิ้งไว้เลยยาวๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ mcot connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้อยู่ในมือถือเลยอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาฟังได้เลยนะคะ mcot connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วจะบอกว่าในแอปนี้เนี่ยสามารถฟังได้หลายรายการมากๆของทางอสมทนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยก็อัปเดตกันตรงนี้ด้วยนะคะอยู่กับดีเจไม่เหงาแน่นอนใช่ไหมล่ะนะคะที่นี่แหละนะคะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันตลอดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเอาล่ะนะคะสี่งานเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงช้าๆผู้ฟังซึ้งๆนะคะหลายคนบอกว่าขอเต้นสักหนึ่งเบรกกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปสนุกสนานกับเพลงนี้ดีกว่าจะเป็นพิเศษสำหรับวัยรุ่นนะจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากห้ามตั๋วนะคะน้องมินตราอินทิราฟิชชิ่งกับออแกนิกนะคะมาต่อกันที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องการทัศนะนะคะกับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะคำร้องทำนองโดยการทัศนะเรียบเรียงโดยพี่เอ็มนาโนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ

2งานเพลงซึ้งๆนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับหัวอกพ่อห้าง Man Melody One นะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับ30พ่อค่ะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลนะคะจากฮิตที่16นะคะ Grammy Go นั่นเองนะคะก็เป็น2เพลงจากชาร์ตของเรานะคะวันพรุ่งนี้เราก็มีการอัปเดตชาร์ตนะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะจะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วจะมีเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราหรือเปล่านะคะก็มาร่วมลุ้นกันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะทุกวันเสาร์เลยนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะนะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รักไปแล้วนะคะงานจากแบงค์โมเดิร์นแล้วก็วงฟินนะคุณผู้ฟังบรรยากาศเนี่ยฟังแล้วก็ฟินฟินนะคะบรรยากาศน่านั่งกินหมูกระทะมากมากเลยแต่ว่าเข้าใจนะคะตอนนี้หลายๆคนก็นะเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำอยู่นะคะมีหลายที่ที่ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงกลางวันนี้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะโอเคนะตอนนี้23:53 นะคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้นะคะส่งท้ายกับงานจากพี่โบสุนิตากันละกันคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะอุ๊ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์แต่ถ้าคิดถึงกันมากวันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้กับทุกๆคนที่รู้คุณค่าของชีวิตนะคะ3ผลงานเพลงนี้ค่ะยื้อจากปรีชาปรัชภัยค่ะตามมาด้วยภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินทร์เล็กสเลนนะคะและปิดท้ายด้วยลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นคิดถึงเหลือเกินค่ะผลงาน3ผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องพราวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะเที่ยงคืน17นาทีมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายและหนักกระหน่ำมาเลยโอ้โหเชื่อว่าหลากหลายพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะยังไงก็ต้องเช็คกันดีๆว่าเส้นทางไหนไปได้ไปไม่ได้นะระวังมากๆเลยคือรถดับเพราะว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าพอรถใหญ่ขับกันเร็วๆนะคะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเป๋กันบ้างแหละเพราะว่าคลื่นมันแรงใช่ไหมแล้วถ้ารถใหญ่อ่ะขับช้าก็เสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่อด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็หลากหลายมุมมองเนาะก็อยากจะให้เรามาระวังกันนิดนึงแล้วก็สังเกตเพื่อนร่วมทางกันดีๆอย่าเพิ่งแบบว่าตะบี้ตะบันขับอะไรขนาดนั้นชะลอเอาไว้ก่อนแล้วก็ขับแบบรักษาระยะนะคะจะได้ไม่แบบน้ำเข้าท่อหรือว่าเกิดดับกลางทางเนาะแล้วก็มันจะมีเหมือนพวกเพจชุมชนต่างๆใช่ไหมที่จะบอกกันว่าเอ๊ะตรงนี้น้ำท่วมนะตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเช็คกันหน่อยว่าเออมันไปได้ใช่ไหมมุมไหนไปไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะเช็คดักหลากหลายพื้นที่อ่ะรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนไปไม่ได้นะคะจะได้บอกกล่าวกันเดี๋ยวน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางแล้วกันนะจะพยายามอ่านหลายๆข้อความนะคะว่าอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปได้นะคะจะได้ออกอากาศบอกเพื่อนๆว่าตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้เนาะหรือว่าตรงไหนน้ำท่วมสูงให้ยกของหนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกันหน่อยเตือนกันหน่อยแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านเออถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านมีกลุ่มเปราะบางเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าบ้านนี้เขามีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีเด็กเล็กหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่น้ำท่วมขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถออกมาได้มันก็เดือดร้อนใช่ไหมดังนั้นนะคะอาจจะต้องบอกกันนิดนึงบอกกล่าวกันนิดนึงหรือบอกไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะอำเภออะไรเงี้ยบอกเขาไปก่อนนะคะเขาจะได้รู้เนาะว่าตรงเนี้ยจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะรวมถึงหุงอาหารอะไรต่างๆหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างรามอินทราโซนรามอินทรานี่ก็ท่วมแล้วเหมือนกันใช่ไหมมีบ้านญาติน้องเมย์เห็นบอกว่าน้ำเริ่มเข้าบ้านก็ต้องแบบดูนิดนึงบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะบางพื้นที่เขายกสูงแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่แบบยังจมอยู่อ่ะช่วงลำลูกกาที่น้องเมย์ขับมาเนี่ย ก็จะมีแบบคลองสองฝั่งเนาะที่มันกระเด็นกระเซ็นเข้ามานะคะตรงนั้นก็ดูกันหน่อยแล้วกันเนาะฝากมาบอกกันหน่อยนะคะอ่ะช่วงนี้เที่ยงคืน20นาทีเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าฝนตกพื้นที่ไหนบ้างฟังเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแล้วก็น้ำท่วมบริเวณไหนนะจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะจ๊ะในช่วงนี้อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟิชเชอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ1สายมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะคุณน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะ
2: ดีใจมากมาก
1: เลยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมน่ะ
2: ไม่เคยค่ะแต่เคยคุยครั้งหนึ่ง
1: หรออ่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงสมใจพรหมเล็กอยู่จังหวัดชุมพรแต่ว่าที่ชื่อยอดหญิงหลานกำมันหลวงก็คือว่ามีฉายาเพราะว่าเป็นคนสายตาพิการแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้ว
1: ว้าวมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยหรอร้องสักท่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ขอท่อนนึงขอท่อนนึงท่อนฮุกก็ได
2: ้อ๋อเดี๋ยวนะคะเอา
1: ท่อนที่ถนัด

0: ครั้งกดทิ้งคนหล่อผิวขาวใจดำพอแล้วไม่ต้องตอกย้ำแชมป์แค่นี้เกินพอ
1: เ
0: ฮ้มีใครได้ด้วย
1: ชื่อเพลงอะไรอะคะ
0: รอสายคนไร้น้ำใจค่ะ
1: รอสายคนไร้น้ำใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ใช้ชื่อนามปากกาศิลปินว่ายอดหญิงอะไรนะ
0: ยอดหญิงหลานกมหลวง
1: หลานคมมหลวงนะคะโอ้ยไพเราะไพเราะนะคะก็หวังว่าจะมีคุณผู้ฟังตามไปฟังกันเยอะๆเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วปกติน้องเมย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยเนี่ยค่ะ
1: ว่า
0: ให้ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยดูในทางช่อง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube
1: นี่เรามีหลากหลายช่องนะโอ้แล้วตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ประมาณสัก10,000ผู้ติดตามอ่ะ 2,000 กว่าแต่ว่าผู้ดูอ่ะประมาณ10,000แล้วก็เพลงเพิ่งออกมาได้สักประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะ
1: อ๋อเพลงประมาณ3เดือนตอนนี้คนฟังประมาณ 20,000 ประมาณนี้แล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือพิมพ์ไปได้เลยใช่ไหมคะว่ายอดหญิงหลานกมหลวง
0: หลานกมหลวงค่ะพิมพ์ไปที่ช่อง YouTube เลยเพลงมันจะมีเพลงใจจางเมื่อยางผลัดใบกับเราสายพอได้น้ำใจค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเนาะแล้วก็กำลังพยายามผลิตผลงานคุณภาพออกมานะคะก็หวังว่าแฟนรายการของเราจะแบบว่าไปซัพพอร์ตคุณพี่ด้วยแล้วกันเน
0: าะค่ะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เบอร์ไม่ได้ให้เบอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกอากาศไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ใช่ใช่อ่ะเอาเป็นว่านิดนึงอันนี้อยู่ที่ชุมพรเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่โดนอุบัติเหตุโดนสาดน้ำกรดค่ะ
1: เอาหรอ
0: ค่ะ
1: น่าตาต้องแต่นานหรือยังคะนานหรือยัง
0: เมื่อปี55ค่ะ
1: ปี55โดนสาดน้ำกรดรู้สาเหตุไหมคะว่าเพราะอะไร
0: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ที่รู้ก็คือทะเลาะกับแฟนอย่างเดียว
1: อ๋อหมายถึงคนที่สาดก็คือแฟนเก่าเรา
0: เห็นเขาลงความเห็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเพราะว่ารักษาตัว
1: ไม่เอาเรื่องอีกหรอ
0: ก็แฟนเขาบอกไม่ให้เอาเรื่องตอนนั้น
1: แล้วไม่เอาเรื่องแต่ตาเราบอดเด
0: ้ค่ะตาบอดด้วยหูก็ไม่มีข้างนึงจ้ะ
1: นั่นน่ะสิแล้วไม่ให้เอาเรื่องยังไงอ่ะ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องเมย์ต้องเข้าไปดูรูปเองในช่อง YouTube
1: เดี๋ยวเข้าไปสนับสนุนแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้
0: อยากให้ช่วยเหลือคนตาสายตาพิการนะคะ
1: ค่ะก็ช่วยเหลือง่ายๆโดยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนาะแบบว่าเข้าไปซัพพอร์ตหน่อยจะได้มีกำลังใจเหมือนที่น้องเมย์เคยบอกว่าอย่างน้องเนเน่อย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกๆก็ไม่มีใครเห็นเลยแต่มันคือกำลังใจจริงๆอ่ะที่ทำให้คนคนนึงมันผลักดันและสู้ต่อไปเนาะ
0: พี่ก็ตอนแรกก็น้อยใจตรงไหนทราบไหมน้องเมย์พี่ไปร้องเพลงตามตลาดนัดใช่ไหมพอพี่ไปนั่งปุ๊บพ่อค้าเขาบอกไปนั่งที่อื่นบังหน้าร้าน
1: อืม
0: ใช่ก็ตั้งแต่นั้นมา
1: ก
0: ็น้ำตาก็ไหลก็คือน้อยใจตัวเอง
1: ไม่อยากให้รู้สึกน้อยใจแต่อยากจะให้เข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าอะมองในมุมของคนที่เขาแบบจ่ายตังสร้างร้านขึ้นมาอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้ลูกค้าเข้าแต่ว่ามันจะมีทั้งคนที่ทำดีกับคนที่ทำไม่ดีอย่างคุณพี่เงี้ยคุณพี่ไปอาจจะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบไปจี้ลูกค้าเขาจะต้องจ่ายเงินจะต้องอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลขอร้องนึกออกไหมมันเป็นฟิลแบบไปบังคับให้เขาจ่ายตังหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียใจค่ะคุณพี่ถ้าเราทำความดีเราถึงแม้ว่าบางครั้งโอเคโชคชะตามันอาจจะไม่เข้าข้างเนาะอยากจะให้คุณพี่มีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการของเราไปสนับสนุนได้เลย
0: ได้กำลังใจจากอาจารย์ที่สอนแล้วก็จากหนังน้องเดียวจ้ะเพราะว่า
1: ค่ะ
0: พี่ไปอัดเสียงจากหนังน้องเดียวจ้ะบ้านน้องเดียวน้องเดียวสนับสนุน
1: ค่ะได้เลยคุณพี่จ๋าเป็นกำลังใจให้นะกอดแน่นๆเลย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: พี่ฟังน้องเมย์ทุกคืน
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยกเว้นว่าถ้าพี่ไปร้องเพลงเนี่ยจะไปวัดเนินทองที่ท่าแซะอาจจะไม่ได้ฟังค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็มีอีกที่นึงที่พี่ร้องประจำที่นี่วัดท่าแซะ
0: ก็คือว่าไปทุกงานจ้ะไม่ว่างานไหนมีงานสังลูกนิมิตไปทุกงาน
1: อ๋อโอเคก็อาจจะพบจะเจอถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไปทักทายกันได้ว่าฟังมาจาก FM 95นะอย่างนี้เนาะได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: โลกแห่งจินตนาการของหนังน้องเดียวค่ะ
1: หนังน้องเดียวเลยก็คือเป็นละครหนังทำออกมาเป็นหนังไหมหรือว่ายังไง
0: ไม่ค่ะเป็นเพลงค่ะเพลงชื่อว่าโลกแห่งจินตนาการ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที่โทรมาม
0: อบให้กับผู้พิการทางสายตาทุกๆท่านขออย่าให้ทุกๆท่านอย่าท้อต้องสู้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจเช่นกันเนาะ
0: ค่ะให้ทุกๆท่านเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน่ะผลงานเพลงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะที่คุณพี่เขาแบบว่าตั้งใจจะทำผลงานออกมาน่าจะมีหลากหลายผลงานเพลงเหมือนกันนะยอดหญิงหลังก็มาหลวงนะคะก็ลองกดเข้าไปได้นะจ๊ะอุ๊ยดีนะดีนะคุณผู้ฟังแบบว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะต้องการให้คนอื่นๆซัพพอร์ตหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้านะคะที่มีร้านเป็นของตัวเองแล้วอยากจะฝากร้านก็โทรเข้ามาได้นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะโลกแห่งจินตนาการจากน้องเดียวค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะช่วงนี้นะคะเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นสื่อวิทยุนะคะก็ช่วยหลากหลายคนได้เหมือนกันใช่ไหมนะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นแฟนรายการเหมือนกันเนาะนะคะก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณพี่เขาได้นะคะอ่ะคุณฟังจ๋าคุณฟังจ๋าอาบน้ำกันหรือยังจ๋า มีคนบอกว่าอาบน้ำขันแรกมันจะหนาวเสมอนะช่วงนี้นะเราก็อาบน้ำเทขันแรกทิ้งก่อนแล้วอาบน้ำขันที่สอง มาอาบน้ำด้วยกันนะกับสุขสกินค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะใครที่แบบว่าช่วงนี้น้ำท่วมล้างตัวล้างร่างกายให้มันสะอาดนะจ๊ะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นค่ะมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอบไหมเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาขยับจังหวะกันบ้างดีกว่านะคะกับศิลปินคนนี้เป็นศิลปินหญิงนะคะที่สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนามสกุลก็ต้องมานึกถึงเพลงนี้เลยนะกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะอยากให้กอดตัวเองแน่นๆเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่มารบกวนโสดประสาทชีวิตของตัวเองเนาะมีข่าวคราวอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่น้องเมย์จัดรายการวิทยุเสร็จนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเล่าหน่อยได้ไหมเรื่องนี้อยากให้เล่าได้จะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีการโพสต์ที่หน้า Facebook ส่วนตัวไปแล้วแหละว่าเจออะไรมาบ้างนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เดี๋ยวขอใช้สติก่อนนะในการเล่าเมื่อวานนี้หลังจากจัดรายการวิทยุนะคะก็ขับรถไปทางเส้นดอนเมืองก็วิ่งทางเส้นวิภาวดีซึ่งมันจะมีด้านในกับด้านนอกใช่ไหมเอาเป็นว่าด้านในขออธิบายเป็นฟิลว่าสำหรับผู้หญิงเนาะจะเข้าใจว่าด้านในคือใต้สะพานแหละส่วนด้านนอกก็จะเป็นด้านที่ชิดฟุตบาทฝั่งข้างนอกออกไปตรงนั้นส่วนรถของน้องเมย์เนี่ยอยู่ด้านในนะคะก็คือโซนที่เป็นรถที่เขาวิ่งกันเร็วๆนั่นแหละปรากฏว่าในระหว่างทางเห็นว่ารถมันติดปกติแล้วเนี่ยตรงนั้นเส้นนั้นมันจะค่อนข้างโฟลว์ค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงแล้วก็ตรงยาวไม่มีสี่แยกไฟแดงอะไรเนาะแต่ว่ารถมันติดก็แปลกใจนิดๆนะคะก็ชะลอรถแล้วพอในระหว่างที่เริ่มขับไปใกล้ๆเนี่ยก็เจอพี่ผู้ชาย2คนกำลังโบกรถอยู่ตอนแรกเราก็นึกว่ารถเสียหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่พอขับไปก็เห็นร่างผู้ชายคนนึงนอนอยู่กลางถนนนะคะก็ตามสัญชาตญาณค่ะก็เลยหักเลี้ยวพร้อมที่จะช่วยเหลือพอเลี้ยวไปปั๊บร่างผู้ชายคนนั้นก็คือนิ่งผิดปกตินั่นแหละน้องเมย์ก็เลยเปิดท้ายรถนะคะแล้วก็เอากระเป๋ายาเอากระเป๋าที่เอาไว้ปฐมพยาบาลน่ะวิ่งลงไปแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยกล้องหน้ารถก็น่าจะจับได้ทุกอย่างแหละเออแต่ก็ลืมคิดเนาะ ก็จับได้ก็น้องเมย์ก็วิ่งลงไปนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพล

เมืองดีวิ่งมาบอกว่าน้องๆแต่เขาอะหมดสติหัวใจหยุดเต้นแล้วนะก็คือน่าจะเสียชีวิตแล้วซึ่งหนูไม่รู้นะว่านานขนาดไหนแล้วแต่วิ่งไปนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปค้ำชีพจรค่ะพบว่าไม่มีแล้วก็เลยทำการสตาร์ CPR ก็คือปั๊มหัวใจนั่นแหละก็ปั๊มไปแต่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพี่เขาก็มีบาดแผลบริเวณหัวคิ้วแล้วก็บริเวณคอนะคะนั่นหมายความว่าเขาน่าจะโดนกระแทกอย่างรุนแรงแบบแรงมากๆอ่ะถึงขั้นที่แบบมีร่องรอยฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำการปั๊ม CPR ตรงนั้นความน่ารักของคนไทยอย่างหนึ่งคือบอกตรงๆว่าในฐานะแบบที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเราดูรู้แล้วแหละว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่ก็ปั๊มตรงนั้นปั๊มให้เต็มที่นะคะในขณะเดียวกันเนี้ยภาพที่น้องเมย์เห็นรอบตัวเนาะก็มีประชาชนนะคะพยายามให้การช่วยเหลือก็จะมีบางส่วนที่ไม่กล้าปั๊มก็จะไปโบกรถเนาะไปโบกรถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้าเกิดมีรถพุ่งมาชนจากด้านหลังน้องเมย์อาจจะไปด้วยเลยก็ได้ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไล่พี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะช่วยกันโบกรถเนาะแล้วก็จะมีพี่ผู้ชายอีกประมาณ2คนนะคะที่คอยดูแล้วก็คอยถามน้องเมย์ตลอดเวลาว่าเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมปั๊มต่อไหวไหมให้พี่เปลี่ยนไหมนะคะก็มีสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นประชาชนปั๊มเนี่ยก็สอนกันตรงนั้นเลยว่าพี่จะต้องประสานมือแบบนี้นะคะกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกของเขาตรงบริเวณนี้นะก็ลากจากเซ็นเตอร์มาตรงกลางอกนะคะแล้วก็ทำการปั๊มแล้วหนูก็นับจังหวะให้เขาว่า1และ2และ3และ4และ5และ6เราจะปั๊มจังหวะนี้นะคะจะไม่เร็วไปกว่านี้แล้วก็จะไม่ช้าไปกว่านี้แล้วก็ต้องแรงพอแรงเนี่ยคือหมายถึงว่าหน้าอกเนี่ยจะต้องกดลงไปอ่ะประมาณ 5-6 เซนนะคะนั่นหมายความว่ามันลึกมากๆมันต้องลงไปลึกมากๆจริงๆแรงมากๆจริงๆก็ใช้กำลังแรงกายแรงใจทั้งหมดในตอนนั้นนั่นแหละที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดณตรงนั้นนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีพยายามโทรศัพท์เรียก1669มาการปั๊ม CPR เนี่ยมันก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยประชาชนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำอ่ะเราก็สอนกันเดี๋ยวนั้นเลยก็จะมีพี่ประมาณ 2-3 คนอ่ะพยายามสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะแต่บอกตรงๆนะ1คนอ่ะจะทำได้อย่างเก่งเลยแบบเก่งๆเลยอ่ะประมาณสัก2นาทีแล้วถึงจะต้องสลับสับเปลี่ยนเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปมันเจ็บเกินไปแล้วตัวน้องเมย์เองเนี่ยก็ยอมรับว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรง 100% เพราะว่าที่ไปเตะฟุตบอลมาตอนนั้นอ่ะที่ล้มแล้วแขนลงอ่ะก็ยังไม่หายดีเพราะฉะนั้นตอนปั๊มมันรู้สึกเจ็บจี๊ดๆตลอดเวลาเลยแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งรถอาสามานะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนมาปั๊มและจนกระทั่งรถที่เป็นรถโรงพยาบาลรถเอราวัณอะไรเงี้ยมาศูนย์สั่งการมานะคะก็เขาก็ยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะก็คือช่วยไม่ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่านานขนาดไหนแล้วก่อนที่น้องเมย์จะมาเจอก็ไม่ได้ถามด้วยเพราะจังหวะนั้นก็รีบๆแล้วก็เหนื่อยมากแล้วเพราะจัดรายการโอ้หนูจัดรายการตั้งแต่กลางวันน่ะตั้งแต่จัดเรื่องพบค่ําใช่มั้ยก็จัดตั้งแต่ช่วงบ่าย2บ่าย3ก็คือมาแต่งหน้าต้องอยู่อสมทยาวตั้งแต่บ่าย2บ่าย3แล้วคือมันเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์นี้ที่อยากจะบอกก็คืออยากให้ประชาชนทำเป็นและกล้าทำนะคะปั๊มดีกว่าไม่ปั๊มเสมอนะฝากเอาไว้นะจ๊ะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับผลงานเพลงนี้ค่ะกำลังใจจากโฮปมอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่ประสบพบเจอกับรถที่ติดหนักหนาสาหัสนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจ้าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์สายยังว่างนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่อีก1สายมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายอนันต์จากโคราชอำเภอสามพระยาแสงครับ
2: ครับผมครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
3: ตกครับ
2: ครับเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับอึ่งอ่างอะไรชัดเหมือนกันนะครับนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: นั่งอยู่บนบ้านครับ
2: โอ้ยหรอทำไมอยู่ใกล้ธรรมชาติเหรอคะ
3: อยู่ธรรมชาติอยู่กลางทุ่งนะครับ
2: โอ้ยเสียงชัดมากเลยแต่จริงๆนอนฟังเสียงก็ฟินเหมือนกันนะ
3: จ้าจ้า
2: โอ้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนมั้ยจ๊ะ
3: ไม่ได้ไปไหนแล้วครับอยู่บ้าน
2: โอ้ยอยู่บ้านเผื่อด้วยนะ
3: จ้าจ้า
2: แบบไม่หวาวอยากอยู่บ้านบ้างจังเลยผ้าเพิ่มไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยฮะ
3: ทำแต่งานนะครับ
2: เออผ้าก็ไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยปกติเขาบอกว่าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวใช่ไหมบ้านหนูขาดคนรีดผ้าทุกวันเนี้ยผ้ายับทุกวันเออเฮ้ยแต่ว่าฝนก็ตกอะเน
3: า
2: ะ
3: ตกจ้าตอนนี้หยุดแล้วครับ
2: อ๋อแต่มีแบบตกหนักมากไหมอ่ะมากน้อยขนาดไหนอ่ะ
3: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็แล้วพอได้น้ำได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปครับ
2: อืมถือว่าดีใช่ไหม
3: แต่ก็พอสมควรครับ
2: เออยากเนาะบางพื้นที่แบบพอตกก็ดีบางตกบางพื้นที่ตกก็ไม่ดีเออไม่รู้เอาไงดี
3: วันนึงตกกระทรวมเลยจ้ะ
2: เออวันนั้นไปอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบชาวนาบางพื้นที่เขามีปลูกข้าวด้วยแล้วก็แบ่งพื้นที่ไปปลูกอะไรนะต้นสโหน่อะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกรายได้ดีมากเลย
3: ต้นสโหน่เนี่ยจ้ะ
2: เขาบอกว่าปกติต้นสโหน่จะเป็นเหมือนวัชพืชใช่ไหมเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเป็นเหมือนศัตรูข้าวหรืออะไรสักอย่างปะ
3: โอ้จ้ะ
2: อ๋อแต่เขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยต้นสโหน่เอาถ้าแบบเลี้ยงดีๆปลูกดีๆนะแล้วแบบว่าเอาไปขายนะได้แบบโหหลายเท่าอ่ะ
3: โอ้จ้ะ
2: เออเป็นสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้มีอะไรมาเล่าให้หนูฟังไหมเนี่ย
3: ก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากก็ยังนะครับยังไม่มีครับผมครับรอฉลองหอระฆังอย่างเดียวครับ
2: รอฉลองหอระฆังฉลองเมื่อไหร
3: ่จ๋ายังไม่บอกเลยจ้ะ
2: อ่ะรอก่อนใช่ไหม
3: รอก่อนจ้ะ
2: อืมแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้ารู้เมื่อไหร่บอกมาด้วยนะ
3: จ้าๆแล้วจะบอกครับ
2: ค่ะก็บอกผ่านทีมงานมาบอกว่าเออเนี่ยจะโทรมาฉลองหอระฆัง
3: จ้าๆ
2: ๆทีมงานงงแน่เลยอะไรอ่ะ
3: กระถินวันที่6ที่7ที่จีกาครับวัดโนนตะกั่วอำเภอโนนสูงตำบลปราสาทครับ
2: เอ้ยแต่ว่าคนที่นามสกุลแบบสูงเนินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โคราชปะ
3: น่าจะอยู่โคราชแต่อยู่อำเภอสูงเนินครับ
2: เนี่ยเพื่อนหนูนามสกุลสูงเนินเหมือนกันเออก็ได้อยู่โอเคโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: นางฟ้ายังอายครับ
2: นางฟ้ายังอาย
3: จ้ะ
2: ทำไมเราไปเจอสาวสวยมาเล่อ
3: เฉยไปสาวนี่ครับโต๊ะกระจายเลยขับผ่านกันเฉยได้ยังวะ
2: จริงปะ
3: จริงครับ
2: แล้วทำไงอ่ะ
3: ก็ดูเฉยๆครับเราก็เลี้ยวครับคืน
2: ไม่ทักไม่ทายกันซะหน่อยบีบแต่สักปิ้นนึง
3: ไม่กล้าถามครับว่าโดนบ่น
2: โอเคโอเคเพลงนี้มอบให้สาวคนไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: เพลงนี้มอบให้แก่ผู้จัดการแป้งจ
2: ้
3: ะ
2: จ
3: ้ะแล้วก็อสมท
2: ครับ
3: FSC 95แล้วก็ทุกแสงทุกสายที่รับฟังนะครับ
2: ครับผมครับได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
3: ตามจ้ะ
2: ตามเลยนะขอแบบรวดเดียวได้ไหม
3: ครับ
2: ได้อยู่นะมันสั้นไม่เยอะลองตั้งใจฟังดูดีๆน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ครับ
2: ผู้ตาม
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
3: จ้า
2: ขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะ
3: ดูแลสุขภาพด้วยครับ
2: เช่นกันค่ะอันนั้นบทหนูนะคะอย่าแย่งค่ะ
3: สวัสดีจ้าอือ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากไม้เมืองนะคะเพราะเพราะเลยนะตามหาค่ะสังชื่อเพลงนะชื่อเพลงนะตามหาไม่ได้หนูหาเพลงไม่เจอนะตามหาจากไม้เมืองนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องนำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชูลีกรนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมรินะคะช่วงนี้เนี่ย S1 เขาก็จะมีผลงานเพลงที่นำผลงานเพลงดนตรีแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมาทำใหม่นะคะหลากหลายคนเลยนะไม่ว่าเป็นพี่ลูกตาลเองด้วยนะคะรวมถึงเจนเจินนะคะพี่เจนเจินแล้วก็นี่เลยไม้เมืองเดี๋ยวก็น่าจะมีศิลปินอีกหลากหลายท่านเนาะที่นำผลงานเพลงแบบดนตรีญี่ปุ่นแบบนี้มานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมธิชานะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทค่ะครองแงะ82.50 บาทจังหวัดตรัง82.50 บาทภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี84 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.90 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88.40 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80 บาทนะคะเนี่ยน้องเมสุกะเนี่ยน้องเมสุกะพรุ่งนี้เขามีไปแข่งแบดมินตันด้วยนะหนูจะต้องไปเชียร์เขานะคะก็ถ้าใครแบบว่าฝากกำลังอกกำลังใจส่งได้แซวๆเพราะปกตินะก็เห็นไปเขาปกติเขาตีเล่นตีกันไปตีกันมาเนี่ยปกติพวกหนูก็ตีกันเองอยู่เนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนานะคะเลิกตีกันเองแล้วไปตีแบดแล้วพรุ่งนี้เขาจะไปแข่งแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าไปแข่งกับทีมไหนนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะอัปเดตอยากจะแซวสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดแล้วนะจ๊ะทิ้ง

0: ไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีธอส.บยอนด์เฮ้าสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะอ่ะกับผลงานเพลงนี้นะจ๊ะยากยิ่งนักหมายถึงยากกับการลุยน้ำกลับบ้านยิ่งนักเป็นกำลังใจให้จริงๆมีคนบอกว่าเพชรบุรีวันนี้โอ้หูหนักมากเหมือนกันนะคะสืบเนื่องมาจากพัฒนาการเพชรบุรีอโศกนะยาวมาเลยนะคะก็พื้นที่ไหนยังไงดูเฝ้าระวังกันดีๆเด้อนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนตกแบบช่วงนี้บางคนก็ต้องตากฝนกับบ้งกับบ้านนะเผื่อเวลากันดีๆวันนี้น้องเมย์ก็ออกมาก่อนเวลาเหมือนกันนะคะกูฮะกลัวมาทำงานไม่ทันเหมือนวิ่งเหมือนวันนั้นอะวันอะไรนะวันสงกรานต์ใช่ไหมโอ้หอบมากๆเลยนะคะนึกว่ามีงูมาอยู่ที่ห้องส่งฟอเนี่ยนะคะอ่ะหมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อนค่ะไม่เจอกัน2วันดูแลสุขภาพและอย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันนะคะไปแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: ในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax ด้วยฟิล์ม Eat Guard ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์หนาวแสงนีออนนะครับพี่ตะกั่วแตนชลดานะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนนะฮะไม่ใช่ฝนธรรมดานะเขาบอกเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนโอ้ยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเห็นใจนะครับพี่ๆน้องๆที่ต้องแบบเดินทางไปทำงานนะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกน้ำท่วมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินะครับแล้วก็คงจะหยุดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็เหลือแต่พวกเรานะฮะว่าเราจะดูแลตัวเองแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้คลีนที่สุดละกันนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่และต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับในระหว่างช่วงนี้วันสองวันนี้นะครับผมอาทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีน้องแบบบอกมาค่ะพี่พินโยสวัสดีครับผมพี่สว่าง

0: ังน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรฮัลโหลนะฮะสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีเพลงลิซ่าดีกว่าเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่รัตดาวันพี่สุภัทรานะครับพี่พิทวัฒน์หนองชลบุรีพี่นงนุชนครด้วยนะครับทักทายครับผมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับทาง4689400นะครับตอนนี้ครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์เราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็หลังจากมหานครไลฟ์ครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเพลงโกหกหน้าตายจากพิเทอุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนะครับไปถึงน้องลิซ่าบอกพิเทนะครับถูกต้องเลยนะครับคุณกวินธิดาใช่ไหมครับพิรัตดานะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลอ่ะก็เดี๋ยวยังไงให้น้องแป้งเราติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณหรือว่าเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400แล้วก็ทักทายครับผมทางหลังไมค์นะครับ022481366นะครับวันนี้น้องกวางไม่ได้มานะครับวันนี้เหลือแต่น้องแป้งมารอรับสายอยู่นะครับตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพร้อมไหมยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะพอแล้วโอเคโอเคมารับสายกันเลยครับ
1: ครับผม
0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมดาบชอบนะครับ
1: ครับผม
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
1: นครศรีธรรมราชครับ
0: จากนครศรีนะครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ผมดูดอสมทยี่สี่ชั่วโมง
0: อะไรนะครับ
1: ดูดผู้จัดการนี่อสมทยี่วัยยี่สี่ชั่วโมงเลยปกติ
0: อ๋อขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพียงอะไรครับ
1: ต่อชดขอร้องครับ
0: ต่อชดขอร้องนะฮะจากเพชรโพธารามนะ
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ตัวเองแล้วก็เป็นโทโมโตโตปฏิครับ
0: ได้เลยครับผมดาบชอบครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: แล้วตกแล้วอีกแล้ว
1: one two three four

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเสมอจากอาปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับอะไรก็ยอมครับจากพี่เสกโลโซก่อนหน้านั้นครับเพลงแนวโจ๊ะๆนะฮะมีสายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสามโหสามชาติพี่คัทยามารสีครับมาแล้วน้ำใจจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะทั้ง3เพลงเลยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเอาละครับตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะอย่าลืมครับสุกายะยาโนคลายเส้นคลีนกาสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยาโนคลายเส้นคลีนกาสลองตำรับวัดโพที่ช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเพส

ัจกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยาโนคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับสวัสดีทุกครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อไปฟังเพลงกันก่อนนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยากจะบอกว่าตอนนี้ในห้องส่งของเรานะครับพอดีแบบแอร์หนาวหนาวหนาว

ตามสภาวะอากาศข้างนอกตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากๆนะครับยังตกไม่หยุดเลยนะฮะก็เหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็น้ำท่วมใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับระมัดระวังกันด้วยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

0: นะครับน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้หลังไมค์ของเรานะฮะตอนนี้เป็นน้องแป้งอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะฮะ022481366นะครับน้องแป้งก็มาจากฟินแลนด์นะฮะมาจากฟินแลนด์คุยภาษาฟินนิชได้นะครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะน้องแป้งพร้อมหรือยังพร้อมมั้ยเนาะอ่ะหนึ่งสายรอกันอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่มานัท
1: ครับผม
0: ครับผมโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
1: จากขอนซีธรรมราชครับ
0: ขอนซีนะครับผมบายดีไหม
1: บายบายครับ
0: โอ้ยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
1: คิดว่าวันเลยพุ่งตกวันนี้เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าก็เรียกว่าฝนตกทั่วประเทศไทยเลยนะ
1: ฝนพุ่งตกวันนี้น้อง
0: ครับ
1: สิบกว่าวันแล้วไม่ตกพุ่งตกวันนี
0: ้ครับผมตอนนี้ในกรุงเทพตกประมาณ2วันเต็มๆแล้วน้ำท่วมกันเยอะมากๆเลยนะครับ
1: ก็พี่ก็ฟังข่าวอยู่ดูข่าวอยู
0: ่ครับผมโอ้ยพี่มานัทนะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะ
1: ครับผม
0: อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ห้องน้ำคนจน
0: ห้องน้ำคนจนจากลูกเป้าสายยัน
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: สงสัยเขาจะนอนเดี๋ยวมั้ง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่ามอบได้นะมอบได
1: ้มอบให้ทุกเทียนทุกสาย
0: ครับ
1: ก็พี่ทีก็พี่นันที่อยู่พิชบูรณ
0: ์ครับ
1: เลยน้องแป้งแล้วก็น้องเพชรด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ดีเจทุกคนเนี่ยท
0: ั
1: ้งน้องมีน้องลูกตาแล้วก็น้องหมีแล้วก็น้องจินดา
0: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: พูดตามน้องเพชรดีกว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
1: ครับผม
0: น้ำพริกเผาวันท้าย
1: น้ำพริกเผาวันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมนะครับพี่มนัสขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม
1: เพลงหมอนต้องแป้งเลย
0: ได้เลยได้เลยฮะพี่มนัสครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผม
0: ครับพี่มนัสนะฮะจากนครศรีธรรมราชนั่นเองนะฮะคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้ไปภาคใต้มาประมาณสองประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับคิดถึงพี่น้องชาวใต้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ4เพลงจัดไปยาวๆนะฮะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตนะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรครับงานแต่งคนจนจากพี่มนแคนห้องนอนคนจนนะฮะลุงเป้าสายันสัญญาจักรยานคนจนนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่พินโยสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าไอ้ยะพาเลตม่วนขนาดนะฮะพี่ก้องอลูมิเนียมนะครับบอกว่าบ้านผมน้ำกำลังจะท่วมฝนก็ยังตกนะครับอยู่อยากจะฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างจากพี่เสกโลโซใช่ไหมครับช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีไปถึงพี่ทรงพลบอกว่าวัดไม่ค่อยดีครับบ่าวเพชรนะฮะแล้วฮะวัดไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เป็นหวัดนะผมแค่เป็นภูมิแพ้ แค่เป็นภูมิแพ้เฉยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันตอนนี้ครับไปฟังในช่วงของจอคิวฮิตกันครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: กลับมานะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์นะฮะบทเพลงชื่อว่าทำไมต้องเราทำไมต้องเป็นเรานะครับจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงลุงแอดคาราบาวครับสังกัด TMG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ครับผมเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับทำไมต้องเป็นเราวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงลุงแอดคาราบาวครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400-1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่ศรีสุนทรบอกว่าฝนตกแรงมากถนนลื่นและเป็นหวัดด้วยนะครับรักษาและดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆครับเช่นเดียวกันนะครับพี่สมโชคบอกว่าถึงจะรักยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นมันจะบานนะฮะหมายถึงแปลงสีฟันใช่ไหมฮะนะฮะ ผมว่าพี่สมโชคกับผมคิดเรื่องเดียวกันนะฮะ

็คือเรื่องของแปรงสีฟันแหละเนาะเออสวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีครับพี่สาวขามยายจ๋านะฮะแฟนคลับเพชรกระทาพุทธกันไม่โกแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีครับพี่จุรีแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ครับพี่อัมพันธ์ยายออสสามย่านนะครับพี่สว่างครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะสองเพลงจบไปมีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาร์ติกชิโร่นะครับกองไว้พี่เจเจตรินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All the Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม4เพลงครับแนะนำกันหน่อยฮะไม่ว่าจะเป็นช่ำคือเราจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับขาดเขาเราอยู่นะครับจากพี่กุ้งบุษยมาศนะครับคิดถึงคิดถึงนะฮะบทเพลงจากพี่พีเสด็จแล้วก็คิดถึงจะขาดจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ทักทายครับในชั่วโมงที่3ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวพร้อมกับสายฝนที่ยังไม่หยุดสักทีนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับไปไหนมาไหนเตรียมชุดกันฝนนะฮะเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับใครที่มีเสื้อผ้ากันน้ำก็ดีนะก็ถือว่าใส่ไปเลยดีกว่านะฮะยิ่งช่วงนี้ก็ลำบากกันอยู่นะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับทักทายครับไปถึงพี่เพ็ญโยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงกำนันแดง สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับฝนพายุหนักจริงๆถูกต้องครับพี่ดวงใจนะครับปรากฏการธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ควบคุมกันไม่อยู่จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่นแหละครับเราก็ต้องตั้งรับให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ทีวีนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์กลับมาในชั่วโมงที่3นี่มาแล้วพี่ณรงค์แกออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่หนูวันด้วยนะครับพี่บันเทาสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ชิชนุพงศ์บอกว่าสวัสดีครับมาทางบ้านแล้วครับผมนะดีแล้วครับผมพี่นิรมนใช่มั้ยฮะทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะฮะไปฟังเพลงกันเลยครับทั้ง3เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนึงนิดจากน้องปรางทิพย์แล้วก็เซิงนุบิตะนะครับจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับฟีเจอริ่งแวนโกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่เยเฮือมาแล้วครับสวัสดีครับน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฝนตกบะหมี่ต้องเจ็บสะเทือนไหมฮะยามเมื่อฝนเทลงมานะฮะโอ้ยขนาดนั้นนะ เจ็บเลยนะสวัสดีครับพี่อัมพรด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจครับพี่ไพศาลครับพี่สุดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

เหมือนวิวาห์นะครับจากเจฟสเตอร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สำลีนะครับพี่สุชาดาครับพี่ศรีสุนทรนะครับพี่เฉลียวพี่มะละครับน้องแสงแดดที่แปดเผานะฮะบอกโมยอมแล้วโม ใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สุมาลาพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่เยเฮอร์ครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม่เพิ่มพุ่มอาจารย์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์คึกๆมาในเช้าที่พี่น้องเจอฝนกัน70กว่าจังหวัดอ่ะทั่วประเทศพี่น้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับคุณผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ารับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาจะได้เห็นอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบได้แต่อ่านข่าวจริงจังทุกครั้งบางครั้งก็มีใจบางนะเสียงก็อ่อนไหวไปตามนั้นไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนไหวนะขอให้พี่น้องสุขสันต์สดใสมีสตังค์ใช้เยอะๆมีความสุขมากๆเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะอั้นขนาดนี้พี่น้อง ทักพี่น้องดีกว่า จะกวนอารมณ์ไปกว่านี้พี่น้องก็จะหมุนหนีเนาะสวัสดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประถมมูลสารคุณยุทธนาคุณสมวงศ์คุณวิไลพรคุณกนกวันชัยสอนคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวไลพรสิริแสงพัดคุณหานใจหล่อคุณนิติยะใบมะเงินคุณคำดำดิเจริญคำชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะดิฉันไม่อ่านผิดอะคุณสุดาจารย์ทองคุณประกรณ์ยศนิยมป้าวันสวัสดีค่ะคุณดาวเมืองพาคุณประภัยด้วงสุวรรณสวัสดีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวันนี้วันที่24กันยายนค่ะทักทายกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของ

ของเราบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บอกต่อ

ขาพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติพวกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดก็ขอนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของถ้าน้ำเยอะนะคะน้ำเนี่ยเริ่มเป็นสีแดงก็ให้ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะห้ามเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรงก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่แม้กระทั่งอยู่บนบกนะคะนี่เลยพัทยาน้ำท่วมบนถนนโอ้โหท่วมหนักด้วยนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องก็ดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีติดตามเฝ้าดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันดิฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อนันทวรรณศรีหิรันยวงเธอไม่ทราบหายไปไหนนะคะหายไปเลยไม่มีการติดต่อหาก็ไม่เจอนะคะนันทวรรณศรีหิรันยวงนะคะเมื่อกี้ทักทายคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันก็เลยคิดถึงเธอนะคะคุณกัญญาสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแค่ใครคนหนึ่งแหมดูเหมือนอารมณ์จะน้อยใจสวัสดีค่ะคุณทนายศูนย์กลางคุณบังออนหมูยาคุณทนสิริสมบัติคุณผลคนการนะคะคงจากกาญจนบุรีประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่จากแฟต22ของจันโอไม่ได้ไปนานเนาะสวัสดีค่ะคุณบังออนหมูยาเนี่ยนะคะก็บอกว่าพี่แหม่มอ่านข่าวให้มันสนุกหน่อยได้ไหมโถยวันนี้มันเศร้าจะสนุกที่ไหนล่ะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะคุณจรุณนาคแก้วบอกอากาศก็เนี่ยฝนมันตกสบายสบายน่านอน ดิฉันก็สมน้ำหน้าตัวเองไม่ได้นอน มานั่งเนี่ยนะคะรายงานอากาศอยู่ตรงนี้ทักทายเสร็จก็วันนี้นะคะวันที่24กันยายนเดือนที่เท่าไหร่แล้วล่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันภาษาสากลแห่งยุโรปนะคะเป็น European Days of Languageนะคะเพื่อที่จะส่งความหลากหลายทางภาษาแล้วก็การเรียนรู้ภาษาทั่วทวีปยุโรปยุโรปเนี่ยเขาจะมีภาษาเยอะเลยนะถ้าติดชายแดนสวิตก็จะคุยสวิตถ้าติดชายแดนทางเยอรมันก็จะคุยเยอรมันแบบเนี้ยเขาจะมีภาษาคงจะเหมือนไทยนะเพราะว่าพอไปทางปักใต้ก็มียวีใช่ไหมพอขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็นกลุ่มภาษาของชาติพันธุ์แบบนั้นเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันคุมกำเนิดโลกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวสำหรับคนรุ่นใหม่วันก่อนที่ฉันอ่านข่าวแทบจะสลบเด็กน้อยเนาะ ยอมท้องเพื่อที่จะมัดใจผู้ชายซึ่งก็เป็นเด็กน้อยอีกเหมือนกันนะคะโอ้ยประเทศนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยก่อนที่จะถึงช่วงของผู้ประสบภัยวัยหิวนะคะผู้ประสบภัยความหิวดิฉันเป็นอะไรวันนี้สติสตังไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวลัยลักษณ์พวงงามนะคะถัดมาคือคุณสินชัยวงชัยนะคะคุณจินดาเหลาชัยแล้วก็วันนี้สติไม่อยู่กับตัวจริงๆนะคะสติสตังไม่อยู่เลยพอรู้ข่าวอะไรบางอย่างนี่แม่หัวใจจะวายแต่ก็พูดไม่ได้ปิดปากตัวเองไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณพศดอกบัวคุณชวีวันกรรมบรรณรักษ์คุณตีใหญ่สิงห์ขอนคุณปริญญาภูมิศรีคุณรินสุขแสวงนะจ๊ะมาถึงช่วงนี้แล้วหาอะไรกินเข้าปากเข้าท้องก่อนที่หัวใจดิฉันจะวายไปกว่านี้นี่วันก่อนดิฉันไปกินผักกาดจอผักกาดนี่แหละคำเมืองจอนี่แปลว่าแกงน้ำใสมีรสเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมคุณผู้ฟังผักกาดจอนี่นะเป็นเมนูที่อยู่ในใจนะสดร้อนๆแม่มันได้ใจขนาดเป็นเมนูเอกลักษณ์นะเมนูนี้เขาจะเอาผักกาดจ้อนก็คือผักกวางตุ้งออกดอกสีเหลืองนี่แหละลงหม้อต้มจนเปื่อยนุ่มต้มกับกระดูกหมูก็ได้กระดูกหมูอ่อนยิ่งเปิงเลยนะ

สามชั้นก็ได้ชูรสชาติเด่นด้วยน้ำมะขามเปียกเพิ่มความนัวด้วยกะปิปลาร้าถั่วเน่านะย่างไฟนะล้ำขนาดแบบง่ายแสนง่ายตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่กระดูกหมูลงไปหมั่นช้อนฟองด้วยพี่น้องเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยใสเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกหมูอ่อนเนี่ยเปื่อยจากนั้นก็หั่นหมักโขลกหอมกระเทียมกะปิถั่วเน่านะใส่ลงไปในหม้อเพิ่มความนัวด้วยปลาร้าหอมตามด้วยผักกาดจ้อนเนี่ยนะคะหั่นเป็นท่อนๆสักเนี่ย2นิ้วแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยกดๆปรุงรสหน่อยด้วยมะขามเปียกจากนั้นเคี่ยวต้มต่อไปจนกระทั่งก้านกับใบผักเนี่ยออกเป็นสีเหลืองแล้วก็เปื่อยนุ่มตักใส่ชามโรยด้วยกระเทียมเจียวพริกแห้งทอดคุณผู้ฟังเอ้ยได้ข้าวนึ่งหอนๆนะแหนมด้วยแคบหมูแล้วก็มีหมูทอดอีกสักน้อยหนึ่งมีน้ำพริกแดงโอ้ยมันเปิงครบรสเรื่องรับประทานดิฉันเก่งค่ะเรื่องงานดิฉันไม่ได้หรอกแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่แตกต่างด้วยนะเป็นจอผักกาดเนี่ยใส่น้ำอ้อยก้อนหรือว่าน้ำอ้อยงบเนี่ยนะคะจากความเปรี้ยวเค็มละมุนละม่อมก็จะตัดรสให้มีหวานละมุนขึ้นมานิดนึงด้วยน้ำอ้อยก้อนเนี่ยแหละแล้วก็มีจอผักกาดเปลี่ยนจากหมูเป็นปลาดุกปลาช่อนปลากดคุณผู้ฟังเอ้ยโอ้ยนี่ถ้ามีไข่มดส้มนะไข่มดแดงเนาะใส่ลงไปเพิ่มความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวกรุบแม่มันนะแล้วก็นี่ก็ใกล้เทศกาลเจใช่ไหมก็แนะนำค่ะผักกาดจอผักกาดสูตรเจก็ตัดเนื้อสัตว์ออกหมดเลยกระเทียมไม่ใส่กะปิไม่ลงไปปลาร้าเอาออกให้หมดใส่ถั่วเน่าถั่วเน่านี่เป็นภาษาเหนือเนาะมันคือนัตโตะแบบไทยนัตโตะนี่เป็นอะไรเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมนัตก็แปลว่าถั่วนัตโตะเพราะญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่ตัวทีลงท้ายจะเป็นตัวตกหมดเช่นมิ้วมิ้วมิ้วนมเนี่ยนมเนี่ย ก็เป็นมิ้วลูกุแล้วก็ถ้าเป็นแมคโดนัลด์แมคกะโดดะโดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราไม่เติมใช่ไหมไอ้อะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วก็เอาถั่วเน่านี่แหละเอาไปย่างแล้วก็โขลกกับเกลือซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเป็นเบสของน้ำซุปความนัวก็ได้มาจากถั่วเน่าล้วนๆแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติที่ลุ่มลึกซึ้งสุขุมลุ่มลึกด้วยน้ำมะขามเปียกง่าเป็นไงเปิงไปอีกแบบนึงเพลงนี้มาเลยจ้ะนะผักกาดจอจ้ะผักกาดจอคุณจรัญมโนเพชรขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องใส่ใจค่ะพี่น้องค่ะสนั่นโซเชียลเลยแหละโอ้แต่จะสนั่นโซเชียลก่อนก็ต้องทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวดิฉันโดนทัวลงนะคะสวัสดีค่ะคุณประทีปบุตรวิจิตรคุณต่อยคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณอุไรจริตงามคุณจินดาเหลาชัยคุณวลัยลักษณ์พวงงามคุณณัชชายะสวุฒิคุณสายฝนพรหมณีคุณสิริวัฒน์คุณบัวผันปลูกใจเอ้ยนามสกุลน่ารักนะคะคุณบารมีบุญมีคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสสิธรศรีวิรัตคุณสอนจินดารัตน์คุณโสภารัตนรักษ์คุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณปั๊มไรเดอร์นะจ๊ะคิดถึงทุกคนค่ะคุณพิยาอันน่าจะอ่านว่าพิยาวันนะคะภาษาอังกฤษมานะคะนะคะเอ้ยดิฉันก็อ่านละคุณรู้ฟังคะดิฉันชื่อแหม่มบุรีรัตน์ค่ะ อยากบอกอะนี่คุณฟังสนั่นโซเชียลเลยคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้ทำไมเสียงอ่อนเสียงหวานเฮ้ยจะบอกให้ว่าใจมันจะหลุดจริงๆเลยนะคะถึงจะแก่ๆก็เถอะว่างั้นนะคะอ่ะมาอ่านข่าวก่อนนี่สนั่นโซเชียลอดีตอาสากู้ภัยนะแฉมุมมืดเลยเปิดปมเลยเงินบริจาคเพราะว่าภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดวันนี้เป็นอะไรพูดไม่ค่อยจะเถือกนะเอ้ยไม่ค่อยจะถูกภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเบื้องหน้าคือการอุทิศตนช่วยเหลือผู้คนแต่เบื้องหลังเบิกใช้เงินบริจาคเขียนค่าใช้จ่ายเกินจริงเป็นช่องโหว่พี่น้องจ๋าที่ยากจะตรวจสอบเจ้าของมูลนิธิก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดีๆความฝันของเขาโน่นพุ่งไปที่ตำแหน่งการเมืองแม่ทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข้อกล่าวอ้างนะที่เผยแพร่ผ่านเพจโซเชียลโดยยังไม่มีการระบุชื่อที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนการช่วยเหลือสังคมในพี่น้องต้องบอกนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงคนดังก็ดับได้นะส่วนคนจะบริจาค ก็ต้องมีความฉลาดมีเงินอย่างเดียวไม่พอเงินของเรามันต้องเอาไปใช้นะเพื่อกิจที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอย่าไปต่อขาต่อบันไดให้เขาไต่นะเนี่ยไหลเราอ่ะขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวเราเพื่อจะไปเป็นอะไรอย่างที่เขาฝันน่ะเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะดิฉันเนี่ยรู้บ้างบางอย่างแต่พูดได้ไหมพูดไม่ได้หรอกเนาะนี่มานี่ดีกว่าของจริงเลยมิจฉาชีพโพสต์อ้างบอกว่าจะแจก 10,000 โอ้โหตาลุกตาวาวดีคนเห็นข่าวนี้นะคะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ขีดเส้นใต้รุ่นใหม่นะจะแจก 10,000 ห้ามกดเด็ดขาดพี่น้องเป็นข่าวปลอมนะคะเริ่มจาก Facebook เป็นภาพ AI ผู้หญิงก็แนะนำนะว่าเนี่ยเป็นบัตรรุ่นใหม่นะในคลิปก็บอกว่าจะโอนเงินสดให้นะ 10,000 กับเนี่ยรายใหม่ทุกรายก็แนะบอกเปิดบัญชีเนี่ยพร้อมเพลย์กับธนาคารไหนก็ได้จากนั้นให้ส่งเลขบัตรประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะผู้พิการนะแขนขาตานะหูด้วยนะก็จะแจกผ่านบัตรสวัสดิการคนจนย้ำนะว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่า

เห็นคลิปแล้วก็ให้ช่วยบอกต่อแล้วก็ให้รีบทำเลยจะใช้คำว่ารีบนี่เพื่อให้เร่งการตัดสินใจไงพี่น้องเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆ มันเป็นข่าวลวงค่ะนะแล้วก็จะระบุวันที่แบบเจาะจงเลยนะว่าคุณเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ได้สิทธิ์นี้ประมาณนั้นเป็นสวัสดิการใหม่นะผูกกับบัตรประชาชนซึ่งเป็นเทคนิคทำให้ข่าวดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีคุณผู้ฟังรัฐบาลก็ไม่มีนะสตังค์จะมาแจก 10,000 อ่ะประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อข้อมูลที่หลอกลวงแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อจะเปิดบัญชีข้อแนะนำก็คือไม่มองไม่เชื่อรูดมันทิ้งไปเลยพี่น้องรูดทิ้งรูดผ่านจ้านะคะเอาเพลงนี้ไปจัดไป1เพลงจ้ะพี่น้องจ้าจ้า

มีเงินมีทองยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องทักพี่น้องด้วยหัวใจคิดถึงตลอดเวลานะคะแล้วก็คิดถึงต่อไปว่าถ้าดิฉันล้มหายตายจากเนี่ยนะเราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยนะพี่น้องจะคิดถึงดิฉันหรือเราจะลืมเลือนกันไปตามกาลเวลานะสวัสดีค่ะคุณชมัยพรจันทราคุณสนธยาบุตรพรมคุณปรียาธงสะอาดนายหนึ่งพ่วงเจริญอรุณสวัสดิ์คณะเล็กวัญชนีช่วยชูสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคนรักไก่ตีไก่หรือว่าขายไก่แล้วเนี่ยหรือว่าไก่หมุนสวัสดีค่ะคุณละม่อมคุณประพัฒน์สอนจิราพรพันธ์คุณสมเกียรติใจช่วงดิฉันก็เรียนคุณผู้ฟังดิฉันชื่อบุรีรัตน์สามัคคียะวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เจอกันจานจำดิฉันว่าดิฉันชื่อแหม่มบุรีนะวันนี้พี่น้องแม่สถานการณ์นี่ครัวเรือนไทยตอนนี้น่ากังวลคนไทยนี่ท่วมเลยนะคะเกือบ800,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2552คือสูงสุดในรอบ17ปีโจทย์ที่น่าห่วงน่ากังวลไม่ได้มีเพียงยอดหนี้ที่สูงขึ้นเท่านั้นเพราะหลายครัวเรือนไม่มีเงินทุนที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอขณะที่กลุ่มเจน Y เจน C เนี่ยนะคะเขาก็ก่อนนี่ซื้อก่อนผ่อนที่หลังเป็น BNPL เพิ่มขึ้น 14.2% ด้วยการเข้าถึงช่องทางการก่อหนี้ได้ง่ายนะคะตั้งแต่ต้องบอกว่าก่อนหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะจนเกินกำลังจะชำระกลายเป็น The Bag รับหนี้เป็นภาระในระยะที่ยาวไกลเพราะว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินส่วนผู้เกษียณก็แบกมานานนะคะแบกครอบครัวแบกลูกแบกหลานส่งนะคะลูกหลานเรียนเนี่ยนะคะหารายได้เพียงคน2คนแต่ต้องดูสมาชิกที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนเนี่ยนะประมาณ 3-5 คนหรือมากกว่านั้นทำให้แม้จะพ้นวัยทำงานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ300,000 บาทต่อคนสะท้อนว่าคนไทยเกินครึ่งอะค่ะไม่สามารถปลดหนี้ได้ก่อนแก่ส่งผลให้ชีวิตหลังวัยทำงานเนี่ยเปราะบางมีเงินไม่พอที่จะดูแลตัวเองบัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้ที่พบมากที่สุดรองลงมาคือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อยานพาหนะสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยบางคนผ่อนบ้านนาน30ปีผ่อนยันแก่เลยว่างั้นนะคะหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้เป็นภาพของรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเงินออมไม่เพียงพอแล้วก็ภาวะหนี้เนี่ยนะคะจะลากยาวไปตลอดชีวิตกระทบความมั่นคงและความมั่นคั่งของครัวเรือนรายงานเศรษฐกิจมากมายเพราะวันนี้จะพูดเยอะแล้วก็จากนี้ไปก็จะพูดรายงานข่าวให้เยอะนะคะเพราะวันหนึ่งเราอาจไม่ได้เจอกันส่องธุรกิจเลยค่ะเป็นสื่อหลักทั้งวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลDisruption ทำเรตติ้งเนี่ยนะคะร่วงขาดทุนเรื้อรังจากโครงสร้างเทคโนโลยีเปลี่ยนสะท้อนพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนจากการรับชมวิทยุโทรทัศน์แบบเดิมๆเนี่ยไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สมาร์ทโฟนออนดีมานด์ส่งผลกระทบทั้งฐานผู้ชมรายได้และความคุ้มค่าตัวเลขความมั่งคั่งของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ก็หายไปทุนล่อยหลอต้นทุนของสื่อเนี่ยนะคะที่เป็นสื่อหลักวิทยุโทรทัศน์ก็พุ่งสูงจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการยุคทองของการผลิตรายการที่มีรายได้มหาศาลจากค่าเช่าและค่าโฆษณาก็ถึงยุควิกฤตนะสถานีบางแห่งก็ทำได้แค่ประคองตัวอยู่ได้ด้วยการเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลขณะที่กิจการวิทยุบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งนะคะถึงขั้น
ขอส่งคืนและระงับการออกอากาศโดยที่

ที่กสทช.เนี่ยเห็นชอบตามคำขอของผู้ขอให้เลิกใบอนุญาตบางแห่งนะพี่น้องนะวิทยุนี่ยกเลิกกันทีนึง 20-30 แบ่งเป็นทั้ง FM แล้วก็ AM ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมเนี่ยจะหมดในปีเนี่ยอีกไม่ไกลเนี่ยนะคะคำถามหลังจากนี้ก็คือมันจะเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นยุคของดิจิตอลดิสรัปชันเป็นยุคที่การเสพสื่อเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังดูพฤติกรรมตัวเองก็ได้นะคะฟังวิทยุมากแค่ไหนดูโทรทัศน์มากน้อยแค่ไหนที่เป็นสื่อหลักนะแล้วก็ดูสมาร์ทโฟนมากขึ้นใช่ไหมวันหนึ่งก็ไถฟีดออนดีมานด์ไง ประมาณนั้นนะคะคราวนี้ก็ต่อข่าวกันเลยนะคะว่ามันไม่ใช่กิจการวิทยุเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่กิจการโทรทัศน์เท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มีคนคุยนะคะว่าคนไม่ค่อยจะใช้เงินเลยขายของยากยอดขายลดขึ้นราคาก็ไม่ได้ทั้งที่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มเนี่ยเห็นนะดีเซลขึ้นอีกถูกไหมกำไรก็ไม่ฟื้นยิ่งขายก็ยิ่งแบกต้นทุนเสียงพูดนี้ดังจากธุรกิจกลายทีเดียวเลยอะนะคะเอ้ามีอะไรบ้างอ่ะมีร้านอาหารไงใช่ไหมคะร้านค้าออนไลน์กิจการรายย่อยถามว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็ตอบว่าเป็นภาวะนะคะที่ต้องสู้กับการเป็นธุรกิจซอมบี้ธุรกิจซอมบี้หรือธุรกิจบริษัทผีดิบเนี่ยนะคะมันหมายถึงกิจการนะคะต้องลดค่าใช้จ่ายเลื่อนการลงทุนงดรับคนชะลอจ่ายเจ้าหนี้พูดง่ายๆเลยนะคะก็คือรายได้เนี่ยไม่เพียงพอแม้ไม่ถึงขั้นล้มละลายไม่ปิดตัวแต่รายได้มีไม่เพียงพอกับการจะขึ้นเงินเดือนการจะลงทุนมีแค่หมุนหนี้ประคองสถานะไว้ซึ่งบริษัทซอมบี้เนี่ยมีมากถึง11.6 ของธุรกิจในประเทศไทยเกือบทั้งหมดโดยอยู่ในกลุ่ม SME นะคะสัญญาณเนี่ยชัดเจนยิ่งมากเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างมากชัดเจนอย่างยิ่งนะคะเห็นชัดจากการเร่งระบายสต็อกลดราคาสินค้าขายทรัพย์สินมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดกะไม่มี OT เลิกจ้างรอปิดกิจการแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นนะคะธุรกิจขนาดใหญ่บางรายก็เริ่มแล้วนะคะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องจนกระทั่งกระทบเจ้าหนี้โดยอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสปาโทรคมนาคมก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันทั้งนี้ข้อมูลของการจดทะเบียนเลิกกิจการของกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบว่าตั้งแต่ต้นปีมกราคมจนกระทั่งถึงสิงหาคมเดือนที่แล้วของปีนี้มีนิติบุคคลเลิกกิจการ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17.38% ดังนั้นธุรกิจที่ลูกค้าหายเนี่ยนะคะกำลังยืนอยู่บนหน้าผามีเพียงนิ้วก้อยเบาๆหรือสายลมปะทะแค่นั้นกิจการที่เป็นซอมบี้ไม่ถึงกับตายแต่ก็ไม่ถึงกับโตมันก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดพี่น้องดิฉันอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หมายตัวหนึ่งรอแร่เลยมะพร้าวล้นเกินเกณฑ์มาตรฐานผลผลิตเนี่ยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่115ผลต่อไร่ทำราคาตกวูบชาวสวนค่ะขอเพดานบอกช่วยราคาที่10บาทต่อผลจะได้ไหมขณะที่รัฐบาลก็อนุมัติงบ 46.6 ล้านบาทดูดซับผลผลิตส่วนเกินหวังที่จะพยุงราคาที่ตกต่ำแต่โกดังก็เต็มเงินทุนก็จมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมะพร้าวก็บอกว่าโรงงานกับลงเนี่ยนะคะมีปัญหาการจัดเก็บแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารสต็อกตอนนี้ก็บอกว่าเต็มกำลังแล้วราคามะพร้าวหน้าสวนนะคะมะพร้าวผลแก่มะพร้าวแกงนั่นแหละ 3-6 บาทต่อลูกโดยกลุ่มการค้าภายในก็จะดำเนินจะ

พยายามพยุงราคาให้ถึง10บาทแต่ราคาซื้อขายจริงหน้าสวนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยนะคะมาดูมะพร้าวน้ำหอม2ถึง12บาทต่อลูกนะขึ้นอยู่กับพื้นที่รับซื้อขนาดผลแล้วก็ความสมบูรณ์ของจีบหันมามองการท่องเที่ยวโอ้ยเหนื่อยนะคะหน้านี้หน้าโลด้วยแล้วก็จะหวังหน้าหายเหรอโอ้ยแม่ค้ามะพร้าวอ่อนมาจัดปะหนึ่งเพลงเลยจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคะวันนี้คงฟังรายการด้วยเสียงแปลกๆ ดิฉันก็บอกว่าดิฉันเศร้าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จัดรายการในรถในฐานะนักจัดรายการที่ประสบภัยคือดิฉันเนี่ยตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ออกจากบ้านมาได้ครึ่งทาง5 โมงต้องเข้ารายการแล้วปรากฏว่า ยังไม่ถึงสถานีพยายามลุยน้ำเต็มที่ของชีวิตและจากนั้นจัดรายการสดในรถ โอ้ยคิดแล้วเศร้าแท้เศร้าว่านะเป็นผู้ประสบภัยนะคะอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้ท่วมสูงเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปสถานีก็ไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงนะคะเอาเป็นอย่างนี้ทางรอดของชีวิต7 เดือนผ่านไปหลังจากสงครามอิหร่านสหรัฐประทุขึ้นเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้วิกฤตพลังงานหนักกว่าเดิมกระทบสุขภาพกระเป๋าสตางค์ราคาดีเซลพุ่งแรงมากเป็นพุ่งบวกนะที่ 41.44 บาทต่อลิตรเป็นระดับสูงสุดในรอบ18 ปีจุดชนวนการถกเถียงเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานของไทยที่มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศแต่มันดันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันผู้ค้าน้ำมันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผู้ผลิตไบโอดีเซลเกษตรกรชาวสวนปาล์มไปจนกระทั่งถึงภาครัฐนโยบายเกษตรนโยบายอุตสาหกรรมรัฐบาลว่าอย่างไรในวันที่ดีเซลแพงที่สุดในรอบ18 ปีที่โครงสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งระบบราคาน้ำมันหน้าปั๊มส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าค่าขนส่งต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าในวงกว้างโดยเฉพาะเมื่อเราต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากกว่า 60% และต้องนำเข้าแก๊สจากต่างประเทศความเสี่ยงราคา LNG จึงเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่กระทบกำลังซื้อประชาชนและลดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเป็นเวรเป็นกรรมของประชาชนตาดำๆและของดีเจนาทีนี้จัดรายการในรถจะเปิดแอร์ก็ไม่ได้เพราะรถดิฉันเนี่ยเป็นรถสันดาปใช่ไหมต้องแช่น้ำอยู่เนี่ยไม่รู้จะลอยเท้งเต้งนาทีไหนนะคะกำลังหาทางอยู่พี่น้องเศร้าแท้เศร้าว่าน้ำมันก็แพงทุกอย่างลำบากไปหมดพี่น้องนะวันนี้นะคะเป็นผู้ประสบภัยโดยทั่วหน้ากันน้ำท่วมไม่เป็นไรขออย่าป่วยไข้ก็พอชีวิตจะหนักแค่ไหนก็ยังทนไหวงานเหนื่อยงานหนักแค่ไหนก็ยังสู้ได้เงินหมดหาใหม่ได้เสมอแต่สุขภาพเสียแล้วเอาคืนไม่ได้อย่าลืมพักในวันที่อ่อนล้าดูแลตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือกำลังสำคัญของชีวิตมีแรงในวันนี้มีโอกาสสำหรับวันพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะพี่น้องช่วงนี้นี่

บอกว่าสาหัสสากันจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศแล้วนั่นแหละเขาว่ากันว่าเอาอยู่เป็นคำที่พูดไม่ได้จริงๆช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: งพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ต้องทักว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทักทายกันทาง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจคีเลแล้วก็แก่ๆเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเป็นเรื่องปกติพี่น้องจากเป็นก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่แหละแต่ถ้าจากตายก็แปลว่าอ๋อเดี๋ยวรอกันไปพบกันใหม่ในภพภูมิหน้าประมาณนั้นจะพบหรือไม่พบไม่ทราบได้นะคะก็สุดแต่กรรมแต่เวรแต่ถ้าจากเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบกันนะบางครั้งก็ไม่ได้พบกันก็เป็นได้สุดแต่วาสนาสุดแต่บุพเพว่าแบบนั้นนี่ไม่ได้พูดเป็นลางอะไรนะคะพูดธรรม

ดาทักทายปกติไม่ต้องตื่นเต้นพี่น้องดิฉันแล้วก็โอ้โหหัวใจจะวายทำไมหัวเราะแบบนี้บุรีรัตน์ไม่รู้แหละสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวิชาญ

สวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณปานทองพลขำบอกว่าเคยฟังแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนี่แหละค่ะเข้ามานะคะที่ฉันมีความแก่เป็นสรณะวันนี้แก่พรุ่งนี้แก่กว่านี้มะรืนยิ่งแก่ไปกว่านี้ดูวันนี้เลยค่ะก็จะเห็นแก่ประมาณนี้ดิฉันก็พยายามแก่ได้เท่าที่จะแก่นะคะหายใจด้วยจะได้มีชีวิตอยู่สวัสดีค่ะคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณไทเกอร์ทูทูคุณวงพันชูแก้วสวัสดีค่ะดิฉันก็ใจหายนะเวลาคิดว่าวันหนึ่งไม่ต้องมานั่งตรงนี้แล้วนะคะดิฉันใจหายนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มา22ปีช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีโทรศัพท์ใช่มาจากที่ที่อยู่แล้วก็จัดรายการ22ปีไม่เคยขาดลามาสายแม้แต่ครั้งเดียวอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะหายใจหน่อยนึงสวัสดีค่ะคุณสมชายไทยปราณีตคุณช่วงพิชัยยุทธจันเลื่อนคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วงคุณหนูเพียรภกากุลคุณนิภาแก้วเครือศรีคุณพนัสเทพสุขเสนาคุณไพรัตวายประโคนคุณนิลิสลาชื่อน่ารักนะคะคุณน่าชื่อน่ารักเป็นชื่อภาษาอังกฤษมานะคะถ้าอ่านผิดไม่น่าจะผิดแล้วนะคะเพราะสะกดมาตรงๆคุณสมพรบุญมาสวัสดีค่ะคุณดวงพรปราบมากคุณอุษาขันธุลาคุณรัชนีพันใหม่คุณคุณจวัตรัตนภักดีคุณสุรีสวัสดีค่ะคุณสุรินบุญรอดนะคะวันนี้พี่น้องมากันหลากหลายคุณผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ดิฉันไหม พอพูดถึงการจากลาเนาะดิฉันก็อายุปูนี้แล้วนะการจากลาก็เป็นเรื่องปกติแต่เวลาใครจากตายดิฉันก็ร้องไห้นะออกอากาศหลายครั้งดิฉันก็ร้องไปคุณผู้ฟังก็ร้องตามไปบ้างนะคะประมาณนั้นนี่แต่ที่มาทุกปีเนี่ยไม่อยากให้มาไม่อยากจะเจอนะแต่ก็มานะไม่ใช่วิชาชีพพี่น้องแต่จะมามากมาน้อยก็แล้วแต่มาทุกปีมาทีไรเนี่ยนะงบประมาณก็กระจัดกระจายกระเด็นกระดอนไม่ได้ถึงพี่น้องประชาชนโดยแท้หรอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็มันก็มาอย่างนี้แหละนั่นคือน้ำเหนือมาอีกแล้วไม่เคยแก้ไขได้เลยก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาอ่านข่าวมาตั้งแต่สาวยันแก่พูดคำนี้เลยจริงๆนะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงวิกฤตมวลน้ำเหนือก็ไหลทะลักลงสู่ภาคกลางส่งผลให้กรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจ่อแตะระดับนะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกดดันให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วซุปเปอร์เอลนิโญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นมาปะทะกับร่องมรสุมเบียดตึงแนวร่องพอมันเบียดกันมันก็เกิดทำให้ฝนตกแช่แล้วก็สะสมพื้นที่เป็นเวลายาวนานพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในเขตจังหวัดชัยนาทช่วงอำเภอสัพพยานี่ก็อ่านแบบเนี้ยทุกปีนะคะอำเภออินบุรีอำเภอเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าถึงอ่างทองก็นี่เลยอำเภอป่าโมกชัยโยวิเศษชัยชาญแล้วก็ลากมาอำเภอเมืองต่อด้วยพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็ต่อด้วยบางปะอินบางไทรทุ่งรับน้ำก็โอ้โหเตรียมตัวกันเลยทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งเจ้าทุ่งพญาบัลลือตามต่อด้วยทุ่งพระพิมลแล้วก็คลองสาขาก็พี่น้องประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงเลยนะคะดิฉันเนี่ยก็
รายงานสภาพ

อากาศนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาตามลำดับมาตั้งแต่สมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยนะมันยังไม่ก้าวหน้าแต่นะที่อยู่ในใจดิฉันนะสม่ำเสมอมาเลยนะแล้วก็จดจำได้ทั้งชีวิตแก่ๆของดิฉันเนี่ยนั่นคือดร.สมิทธ์ธรรมะสโรจน์เมื่อวันก่อนก็ไปยิมมานะคะก็มีน้องผู้ชายสองคนเพิ่งจะทำงานเรียนจบมานะคะคือปกป้องกับอภิวิทย์อภิวิทย์นี่นามสกุลยิ่งใหญ่ธนศักดิ์ส่วนน้องปกป้องนะคะนามสกุลปัญจังลีดนะคะน้องเขามาจากอำเภอเวียงป่าเป้าเขาบอกนะคะเขาก็ถามดิฉันว่าเนี่ยเขาจะไปวิ่งเทลพี่ว่าฝนจะตกไหมบอกตกพี่รู้ไหมว่า มันจะตกยังไงดิฉันก็อธิบายไปแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันเชื่อในกรมอุตุในสมัยของดร.สมิทธ์สัมมาสโรจน์นะคะน้องก็ทำหน้างงอ๋อน้องเกิดไม่ทันแต่น้องคือน้องยังเด็กมากอ่ะนะคะในสมัยของดร.สมิทธ์ธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะการพยากรณ์อากาศเนี่ยแม่นยำเป็นเลิศแต่มันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาในสายตาของนักข่าวแก่ๆที่ทำงานมานานเนี่ยนะคะก็เรียนว่าดิฉันจดจำนะคะก็ได้แต่ดร.สมิทธ์ธรรมสโรจน์นะคะท่านจะมีเทคนิคการพยากรณ์แล้วก็การอธิบายการแถลงข่าวให้ได้ฟังอย่างง่ายนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของสึนามิเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายไว้ได้ดีนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็จำไม่ได้อะว่าผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะมีใครยังไงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่าได้ใจบางอย่าได้น้อยนะคะก็เพียรตั้งใจทำงานต่อไปสักวันหนึ่งนะคะท่านก็คงจะได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนนะคะอย่างที่ดร.สมิทธ์ธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะท่านได้เข้าไปอยู่นะของแบบนี้มันไม่ใช่จะแทรกซึมได้ง่ายๆนะอ่ะคุยเรื่องน้ำเอาเพลงนี้ไปพี่น้องคลื่นเชิญรับฟังค่ะ

างบทเพลงชื่อคลื่นนะคะเพลงก็เพราะเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะใช้ AI แต่งเพลงนะคะไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันนักการเมืองไม่ขออะไรถ้าเธอไม่เต็มใจนักการเมืองทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนเดี๋ยววันนี้รอดูมีนักการเมืองกี่คนและหน้าไหนพรรคไหนจะออกมาท่องน้ำท่วมช่วยเข็นรถของประชาชนเช้านี้ดีเจประสบภัยน้ำท่วมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านละค่ะนะคะก็สุดแต่กรรมของแหม่มบุรีลอตเตอรี่เอ้ไม่ใช่ลอตเตอรี่แบตเตอรี่ของดิฉันอยู่ใต้ท้องรถเพราะว่ารถเป็นรถสันดาปนะคะค่าแบตก็แปดหมื่นถึงแสนสองไม่อยากจะพูดรวยไม่ไหวแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะเอ้าชัยนาทน้ำท่วมนะคะฝนตกสลับหนักเบาต่อเนื่องทำให้ถนนหลายสายกลางเมืองมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรลำบากอำเภอมวกเหล็กสระบุรีตลอดแนวคลองมวกเหล็กอ่วมนะคะฝนถล่มไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องเตือนแล้วค่ะนะคะโอ้โหกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะหมู่12หมู่13บ้านท่าเสาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนไปเองไม่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะพี่น้องคาเฟ่ที่เขาใหญ่ปิดให้บริการแบบกระทันหันเลยโอ้โหของค้างอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องคงต้องขายกันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำป่านี่แรงมากเลยนะคะไหลเข้าท่วมคาเฟ่แล้วก็ที่พักตอนนี้ก็อพยพนะคะนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่2วันวันนี้วันพรุ่งนี้หลังจากที่ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดสัญจรไม่ได้เสี่ยงดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักกระทบความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำตะคองตำบลหมูสีขนงพระหนองน้ำแดงปาก

ช่องหนองสาหร่ายและจันทึกเตรียมเลยนะคะให้รับมือมวลน้ำที่จะไหลผ่านก่อนที่จะลงสู่เขื่อนลำตะคองยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ให้งดใช้เส้นทางบริเวณสะพานหมูสีและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางขึ้นเขาใหญ่ย้ำเน้นนะคะมาทางภาคตะวันออกเลยค่ะน้ำป่าทะลักเข้าหลายพื้นที่ในอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองสั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาชะมังเขาวงหลังจากที่ปริมาณน้ำนี่ไหลมันแรงมากคุณผู้ฟังนะคะโอ้โหดูจากคลิปนะคะแล้วก็เพิ่มสูงมีความขุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายขณะเดียวกันค่ะมีรายงานนะคะนักท่องเที่ยว2รายติดน้ำตกคลองปักกั้งรอน้ำลดนะคะจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเลยด้านอำเภอปลวกแดงอ่วมไม่แพ้กันค่ะปภ.ระยองเตือนนะคะพื้นที่พัฒนานิคมพัฒนาแล้วก็เมืองระยองเนี่ยเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอแก่งหางแนวจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนกลุ่มเปราะบาง40ครัวเรือนรวม120คนเข้าพักที่ศูนย์พักพิงวัดช่องกระผัดพร้อมจัดกำลังชรบ.อส.ตำรวจดูแลบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินที่อพยพออกจากพื้นที่ไปที่พัทยาค่ะคลื่นลมแรงผู้ประกอบการเตียงชายหาดตอนนี้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำเรือลากล่มพาราเซล2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยหาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ชักธงแดงในระยะ 3-4 วันเนี่ยนะคะห้ามเรือออกจากฝั่งท่อสมอหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็ที่แหลมบริหายตามต่อมาเลยนะคะย้ำเตือนค่ะสุพรรณระยองจันทบุรีแล้วก็อำเภอปากช่องของนครราชสีมาน้ำท่วมฉับพลันฝนตกสะสมเยอะมากให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เป็นการดียกของขึ้นที่สูงย้ายรถด้วยนะคะจิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมฝนตกสะสมเสี่ยงภัยระดับสูงเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะคะครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดพี่น้องค่ะพี่น้องต้องดาวน์โหลดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะเช็คน้ำใช้ได้ทั้งiOS และ Android นะคะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เขียนคำว่าเช็คน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของสถานการณ์ฝนตกสะสมเสี่ยงภัยนะคะด้านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็โพสต์บอกว่า48ปีพายุเข้าไทย164ลูกเดือนที่มีพายุมากคือเดือนนี้กับเดือนหน้าคือเดือนตุลาแต่จนถึงปีนี้เนี่ยนะคะปลายเดือนกันยาพายุไม่ได้เข้าไทยแม้สักลูกเดียวทั้งนี้เป็นผลจากซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นเพราะร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักเป็นบางจุดฟ้าฉ่ำสุดแต่ไม่ใช่พายุที่หอบปริมาณมหาศาลลงมาตกในพื้นที่ที่เป็นที่กว้างเหมือนปี2554ปีนั้นมีพายุ5ลูกท่วมไป 5.7 ล้านไร่เป็นมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นพี่น้องคะสรุปเลยช่วยตัวเองนะคะรับมือฝนตกฉับพลันด้วยแอปที่ชื่อว่าเช็คน้ำตามต่อด้วย Windy WINDY และ Thai Water THAIWATER Thai Water Windy และเช็คน้ำมานี่แล้วค่ะขยับมาเลยค่ะพี่น้องคะเทศบาลนครรังสิตนะคะยกธงแดงระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์อยู่ในเกณฑ์อันตราย

บางเสาธงบางปูฝนตกครบ24ชั่วโมงเอ้ยน่ากลัวแท้น้ำท่วมยังไม่เห็นหน้าของนักการเมืองผู้ทรงเกียรติกองทัพภาคที่1โดยกองมณฑลโดยมณฑลทหารบกที่11มทบ11ไม่รอประกาศมหาอุทกภัยอะไรทั้งนั้นจัดกำลังช่วยเหลือประชาชนบริเวณแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่รอดกรุงเทพประกาศ3เขตเลยค่ะน้องจอกสวนหลวงคันนายาวประสบอุทกภัยคลองแสนแสบล้นแล้ววัดเทพลีลาซอยรามคำแหง39น้ำถึงขอบตลิ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ท่วมแล้วขณะที่ประชาชนก็โผล่คอมเมนต์อย่าตื่นตระหนกภาครัฐบอกใจเย็นๆรองนายกบอกเอาอยู่กรมอุตุบอกแค่ร่องมรสุมไม่ต้องตกใจน้ำไม่ท่วมสุดท้ายคำว่าเอาอยู่เป็นคำต้องห้ามจริงๆฝนตกแต่ต้นทุนชีวิตของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันต่างกันพี่น้องสองพี่น้องที่ชื่อว่านายสุภกรอายุ20พี่ชายและน้องชายที่ชื่อว่านายกรภพอายุ17ปีออกเรือท้องแบนใส่เครื่องยนต์ขนาดเล็กขับไปซื้อทรายที่ร้านค้า20กระสอบถึงคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเรือจมทั้งสองตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำ2นาทีพลเมืองดีนำเรือพายออกไปช่วยแต่กระแสน้ำแรงมากพี่น้อง2คนจมเจ้าหน้าที่งมก้นคลองพบศพแม่โผกอดร่างลูกชายล่ำให้บอกว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำในคลองสูงเข้าบ้านจึงไปซื้อทรายมาทำแนวกั้นน้ำแต่ต้องสังเวยด้วยชีวิตเพราะต้นทุนชีวิตที่ต่างกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีบ้านพักย่านบางพลีเป็นคฤหาสน์สไตล์ยุโรป5ไร่ติดอยู่กับสนามกอล์ฟภายในมีอาคารหลายหลังมีเรือรับรองมีสระว่ายน้ำมีห้องแกรนด์ดินเนอร์ก็อยู่ในเขตนี้แหละพี่น้องเขตบางพลีแล้วก็ยังมีบ้านพักอีกหลายอีกแห่งหนึ่งเป็นอาณาจักรในอำเภอปากช่องมีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทและสนามบินส่วนตัวบทเพลงนี้มอบให้พี่น้องทุกคนฉันคือประชาชน

0: ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังคะพาไปประเทศที่อยู่ด้านล่างของประเทศไทยเขามีสายการบินที่ชื่อว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์คว้ารางวัลสายการบินดีที่สุดในโลกจากผลโหวตของนักเดินทางปีนี้ในเวทีที่ชื่อว่า SkyTag World Airline Awards ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนับเป็นครั้งที่6ที่สายการบินแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับรางวัลนี้ส่วนสายการบินแห่งชาติของไทยชื่อว่าสายการบินไทยจากสิงคโปร์นะคะพาไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอยู่ในยุโรปพี่น้องคะภาษาโบราณนะสมัยกลางๆของยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเขาเรียกยุโรปว่าอิลล็อกคือยุโรปเนี่ยนะคะนี่สาธารณะของฝรั่งเศสเนี่ยแต่ 120% ของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุดในรอบ3ทศวรรษท่ามกลางภาวะขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์จำกัดอ้างอิงที่ 60% ของ GDP ซึ่งรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ถึงเท่าตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังมีข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับการตัดการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้รับบำนาญโอ้โหได้ยินคำนี้ปาดเหงื่อนิดนึงผู้รับบำนาญเนี่ยนะคะประเทศไทยตอนนี้มีบุคคลเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัยสวและรับบำนาญเนี่ยมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าลดหย่อนภาษีส่วนนี้ไปเนี่ยนะคะท่าทางจะยุ่งเหมือนกันคราวนี้กลับมาประเทศไทยประเทศของเราอะค่ะหนี้สาธารณะของไทยล่าสุดอยู่ที่ 13.05 ล้านล้านบาทคิดเป็น 66.09% ของ GDP หายใจโล่งอกเมื่อเทียบกับหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสที่แตะ 120% ของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งปิ่มๆไปปลายนิดเดียวนะคะเนี่ยยังอยู่ภายใต้เพดานกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP ปาดเหงื่ออีกนิดหนึ่ง ขอบคุณที่มานะคะของข่าวนะคะขอบคุณ bbc.com แล้วก็ Bloomberg รวมถึงรอยเตอร์ด้วยนะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุต

0: Amazon Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
7: Pulsar

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: SLS แรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
4: ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอชีวิตเนี่ยนะคะมีสุขและมีทุกข์และนี่คือเครื่องเตือนใจไว้อย่างเสมอว่าเรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการและขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สานังนะโมพุทธายะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการและบทเพลง2บทเพลงนี้ชื่อว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นและน้อยก็หนึ่งแม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ